0: ุ้มครองและการบริการเอกสารของสำนักงานองค์การตามถิดผ่านประตูเดียวเฮ็ดให้มีความสะดวกว่องไวและรักษาความลับได้ดีเอาใจใส่คนคั่วติดพันกับการคุ้มครองและนำใช้งบประมาณของสำนักงานองค์การได้จะตั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการบนจิตใจประหยัดมัธยัสถ
1: ์บรรดาหอมประการหอมการทุกขันได้เพิ่มทวีการคุ้มครองปกปักรักษาสำนักงานองค์การยานพาหนะวัตถุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สมบัติรวมของรัฐเพื่อรับประกันว่าให้ตกเหี้ยเสียหายมีคุณภาพและสามารถนำใช้ได้ยาวนานการคุ้มครองการจราจรเอกสารก็เป็นเรื่องงานหนึ่งที่หอมประการหอมการให้ความสำคัญโดยเดี๋ยวจะใช้ปรับปรุงระบบการคุ้มครองและบริการเอกสารของสำนักงานองค์การตามที่ผ่านประตูเดียวเหตุให้มีความสะดวกว่องไวและรักษาความลับได้ดีเอาใจใส่ให้คนคั่วที่พันกับการคุ้มครองและการนำใช้งบประมาณสำนักงานองค์การจะตั้งปฏิบัติกฎหมายระเบียบการบนจิตใจประหยัดมัธยัสถ์บรรดาห้องว่าการห้องการได้เอาใจใส่เบื้องแย้งดูแลช่วยชีวิตการเป็นอยู่การปฏิบัตินโยบายต่อการนำพนักงานรัฐกรรวมทั้งพนักงานบำนาญปฏิบัติอาวุโสในโครงเขตของตนหลายภาคส่วนได้ดำเนินได้กำหนดเป็นนิติกรรมเฉพาะภายในโดยสอดคล้องกับนิติกรรมรวมของภาครัฐทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อรับประกันเหตุแห่งการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานดังกล่าวและมีความเป็นเอกภาพภายในของแต่ละองค์การทั้งรับประกันการต้องโฮมความสัมคีให้แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาห้องว่าการห้องการแต่ละขั้นเห็นได้ความสำคัญของการนำใช้เครื่องมือด้านเทคนิคเทคโนโลยีเข้าในการรับใช้เพื่อสะดวกในการซอกคนเก็บรักษาบรรดาข้อมูลการตอบสนองข้อมูลด้านวิชาการเก็บกำสภาพพ้นเด่นที่เกิดขึ้นของบรรดาประเทศเพื่อสรุปสั่งรวมปัญหาต่างๆให้แก้ขันถึงนำใส่เขาในการพิจารณาตกลงเรียกงานให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะในนั้นหลายห้องว่าการห้องการได้สร้างตั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บกำบรรดาเอกสารและสนองให้ภาคส่วนต่างๆได้รับรู้อย่างกว้างขวางการหันเป็นทันสมัยของบรรดาห้องว่าการห้องการสามารถปฏิบัติเรียกงานของตนมีความว่องไวทันเวลาและประหยัดมัธยัสถ์ซึ่งแสดงออกในการพันขยายออกนิติกรรมและจะตั้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองนำใช้ระบบ IT ของห้องว่าการห้องการให้แก่พนักงานรัฐกรของตนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างห้องว่าการแต่ละภาคส่วนอย่างโรงเรียน
2: คณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวนำโดยสหายวรสัยเล่งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลของบรรดาภาคการเมืองในอาเซียหรือ ICAP ครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมในระหว่างวันที่25-28มิถุนายนนี้ที่นครหลวงอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียโดยการเป็นเจ้าภาพของภาคประชาชนมองโกเลียร่วมกับกองเลขา ICAP มีคณะผู้แทนจากภาคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำของสสภาคการเมืองจาก17ประเทศเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำ ICAP แม่นกองประชุมกลไกปกติขององค์การดังกล่าวที่จัดขึ้น2ครั้งต่อปีโดยได้เต้าโฮมเอาเฉพาะบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำเพื่อทบทวนคืนผลสำเร็จของ ICAP ในระยะ6เดือนต้นปี2016กำหนดทิศทางและแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้ารวมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้พร้อมนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังได้จัดกองประชุมพิเศษคู่ขนานกันภายใต้หัวข้อการหันเปลี่ยนของอาเซียนในยุคดิจิตอลสิ่งท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้ลงเลิกแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ ICAP และการขยายจำนวนสมาชิกคณะประจำแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิตอลโดยได้ยกให้เห็นว่าการหันเปลี่ยนดิจิตอลถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งท้าทายและเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในขบวนการพัฒนาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมและความทันสมัยเน้นหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์การเงินดิจิตอลการให้บริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิตอลสุกยูการเสริมขยายการหัวมือในภาคพื้นและในโลกเพื่อห่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นบัญหาความมั่นคงทั้งไซเบอร์ความแตกต่างทางดิจิตอลการรักษาข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมาตรฐานทางจริยธรรมและผลกระทบต่อรูปแบบการจ้างงานในโอกาสนี้คณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ประกอบความเห็นใน2กองประชุมดังกล่าวโดยยืนยันคืนความหมายมั่นของภาคประชาชนปฏิบัติลาวในการประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขอบเวียก ICAP และเสื่อมั่นว่า ICAP ป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสุกยูสร้างความเข้มแข็งให้แก่การหัวมือหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภาคพื้นก็คือในโลกยกให้เห็นความสำคัญของบรรดาพรรคการเมืองในการหัวมือกันเพื่อให้การหันเปลี่ยนดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างกลมรวมดุลเดียงและยืนยงเพื่อให้บรรดาประเทศอาเซียนมีความเสื่อมโยงทางด้านดิจิตอลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถนำใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้อย่างเต็มส่วนในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้สมาชิกคณะประจำ ICAP ได้เข้าพบเยี่ยมคำนับสหายเนียมออโซอุสตรานายกรัฐมนตรีประธานพรรคประชาชนมองโกเลียในการพบปะครั้งนี้ได้ติราคาสูงผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวของ ICAP ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศในอาเซียนและความหมายมั่นในการประกอบส่วนเข้าในขอบเขตดังกล่าวโดยได้แจ้งเจตจำนงของพรรคประชาชนมองโกเลียในการจัดกองประชุมสาวหนุ่ม ICAP ในต่อหน้ากองประชุมครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้เป็นเอกภาพหับห้องเอาลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการแจ้งเกี่ยวกับการก้าเกียมที่จะหับห้องเอาผักประชาชนปฏิบัติลาวเข้าเป็นสมาชิกคณะประจำ ICAP อย่างเป็นทางการในกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งจะมีแผนจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงเซอุลสาธารณรัฐเกาหลี
0: ในระหว่างวันที่25หาวันที่26มิถุนายนกรมมาตรฐานและบัตรแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและบัตรแท้และแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและบัตรแท้ในขอบเขตทั่วประเทศโดยให้เกียรติเป็นประธานของท่านมโนทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหัวหน้ากรมมาตรฐานและบัตรแท้พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอภาพรวมของพื้นฐานของรางด้านคุณภาพแห่งรายงานผลการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาลือแผนการแบ่งขันคุ้มครองของเวียกงานกวดเทียบสิงสั่งหัวใจน้ำมันเสื้อไฟรถบรรทุกน้ำมันหม้อนับไฟฟ้าหม้อแทกน้ำประปาและสินค้าหุ่มห่อเพื่อเฮ็ดให้การบริหารมีความเป็นเอกภาพชัดเจนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาเห็นว่าการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกได้หับผลสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการยกระดับการคุ้มครองเครื่องมือวัดแทกในท้องถิ่นสร้างความถูกต้องและยุติธรรมในการซื้อขายและการบริการช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมีหลายแขวงยังสามารถซอกหาแหล่งทุนและการหัวมือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการวัดแทกฝึกอบรมบุคลากรยกสูงความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิชาการพร้อมกันนี้กองประชุมยังได้พิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่เช่นการกวดเทียบสิงสาวการกวดสอบหัวใจน้ำมันเสื้อไฟการกวดเทียบรถบรรทุกน้ำมันและการคุ้มครองเครื่องมือวัดแทกบางประเภทเพื่อวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายหลักวิชาการและความต้องการในการพัฒนาพื้นฐานของรางด้านคุณภาพและมาตรฐานของประเทศการปรึกษาหารือในครั้งนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเวียกงานมาตรฐานและการบัตรแทกของเราให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลเพื่อรองรับการเติบโตของการขยายตัวเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ประกอบการและผู้สมใส่แบบยืนยง
2: ในระหว่างวันที่25หา26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยท่านพลจัตวากีจันทวงศาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วมกองประชุมประสานงานประธานร่วมจีนลาวและมาเลเซียเพื่อกักเกียมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยสุขเสริญในตัวเมืองครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีของจีนในกลางเดือนกันยาปีนี้จุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกองประชุมสัมมนาการเสื้อเสริญผู้เสียวซานเข้าห่วมการจัดการฝึกซ้อมกู้ภัยและการแบ่งความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันภายหลังปรึกษาหารือกันอย่างกงไปกงมากองประชุมได้ตกลงเห็นดีให้ฝ่ายจีนเป็นประธานกองประชุมสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีด้านเวียกงานกู้ภัยและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยการนำใช้พลังงานใหม่และป้องกันการควบคุมความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ลาวเป็นประธานในหัวข้อการติดตามกวดกาความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติและความปลอดภัยในตัวเมืองและมาเลเซียเป็นประธานในหัวข้อการร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เป็นเอกภาพจะจัดการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภัยซุกเซินใน2คงเขตคือการฝึกซ้อมกู้ภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีศาสตร์และการฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำในโอกาสเดียวกันคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามกวดกาสถานที่จัดกองประชุมสัมมนาสถานที่ฝึกซ้อมกู้ภัยตลอดฮอดที่ภาคของผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในกลางเดือนกันยาปีนี้
0: ศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำลาวภายใต้แผนงาน Amplify ได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือการผันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนเรียกงานเมยิงสันติภาพและความมั่นคงในวันที่26มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางธรรมมาเพชรวิไซรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวและท่านนางฮาริอูโกกันบัตผู้ต่างหน้ามูลนิธิเอเชียประจำลาวซึ่งมีคณะกรมและคณะแผนกจากกระทรวงองค์การอ้อมข้างนครหลวงจันทร์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางธรรมมาเพชรวิไซมีความเห็นว่ากองประชุมในครั้งนี้ได้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประกอบส่วนเขาในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเมยิงลาวสมัยที่9ทั้งนี้ก็เพื่อแนะนำความเป็นมาและเนื้อในเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานภาคพื้นเกี่ยวกับเมยิงสันติภาพและความมั่นคงพร้อมทั้งปรึกษาลือกำหนดปริมาณสิทธิ์ลักและทิศทางนโยบายสำหรับการพันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนว่าด้วยเรียกงานเมยิงสันติภาพและความมั่นคงเข้าในบรรดานโยบายและนิติกรรมต่างๆรวมทั้งกลไกการประสานงานร่วมกับกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหรือวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายในต่อหน้าโดยมีห้องการส่วนกลางสหพันธ์มิงลาวเป็นใจกลางในการประสานงานเรียกงานดังกล่าวกองประชุมยังได้รับฟังการบรรยายและปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆจากนักวิทยากรหลายภาคส่วนเป็นต้นแม่นการนำเสนอนโยบายภาคพื้นสู่และหยะของซุมซนการนำเสนอแผนปฏิบัติงานภาคพื้นอาเซียนเรียกงานเมยิงสันติภาพและความมั่นคงการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์การนำเสนอเมยิงสันติภาพและความมั่นคงในกรอบสหประชาชาติการนำเสนอการเสื่อมสารบทบาทยิงซายในกรณีการแก้ไขปัญหาระเบิดโพทันแตกผลสำเร็จและแผนการนโยบายป้านและสกัดกั้นการใช้ความรุนแรงต่อเมยิงและเด็กอยู่แล้วการนำเสนอมาตรฐานการคุ้มครองเสือเหลือไกลเกียร์ขันบ้านวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยการนิสนห่วมของยิงซายการนำเสนอแผนการตอบโต้ภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆตื่นอีก
2: ระยะผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานสดเสยและหยกย้ายสิ่งกีดขวางได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และหาประกันความสงบของสังคมในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและคนทรงทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลโซนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและคนทรงมีคำเห็นว่าถึงว่าลาวได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกครั้งทำอีดในปี1999และได้ปรับปรุงหับห้องในปี2016กระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังได้ออกตำราว่าด้วยเขตสงวนทั้งหลวงฉบับเลขที่185/บลงวันที่20มิถุนายน2022แต่ยังมีประชาชนจำนวนหลายที่ยังบุกรุกเข้ามาปลุกสร้างในเขตสงวนทั้งหลวงรวมทั้งมีการออกใบตัดดินจำนวนหนึ่งซึ่งกวมเอาเขตสงวนทางด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการพัฒนาทางที่นำไส้ทึนจากองค์การสากลจึงต้องได้เสียงบประมาณของรัฐจำนวนบ่น้อยเข้าในเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวาง
3: สำหรับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมานี้เนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางอันนี้ที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดติดกับแผนการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะกับปัญหาเสียงของสังคมเท่านั้นเนาะอันที่หนึ่งนี้เรียกงานชดเชยและยกย้ายชิ้นที่ขวางในการจัดการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่พวกเขาได้กำหนดไว้นะได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกในปี1999และปัจจุบันนี้ที่ขึ้นคำห้องในปี2016นอกนั้นกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยังได้ออกดำรัสว่าโดยเขตสงวนทั้งหลวงแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนหลายยังบุกรุกเข้ามาปลูกสร้างในเขตสงวนทางรวมทางออกใบตาดินจำนวนหนึ่งจึงข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนในข้อต่อไปนะในการจัดการปฏิบัติจริง
2: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นตือว่าเพื่อลดพรงบประมาณในการสดเสยผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางอนาคตแขนงโยธาธิการและขนส่งต้องเอาใจใส่เผยแพร่ผ่านขยายกฎหมายทั้งหลวงและดำรัสว่าด้วยเขตสงวนทั้งหลวงให้กว้างขวางและทั่วถึงกว่าเก่าก
0: ระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารด้านการปกป้องเด็กจากการใช้แรงงานเด็กที่แขวงหลวงบางในระหว่างวันที่29หาวันที่30มิถุนายนที่ห้องประชุมสหพันธมิตรแขวงหลวงบางโดยการเป็นประธานของท่านสมบูรณ์พรหมปัญญาห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงบางมีบรรณาธิการข่าวนักข่าวจากบรรดาเมืองแขวงศูนย์กลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านสมบูรณ์พรหมปัญญามีคำเห็นว่าเวียกงานปกป้องเด็กและส่วยเหลือเด็กเป็นเวียกงานหนึ่งที่รัฐบาลและองค์การจะตั้งทางสังคมได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เป็นเวียกจุดสุ่มในคงเขตเวียกงานสวัสดิการสังคมในการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายมาด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กจุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้เป็นเพื่อแลกเปลี่ยนส่งเสริมความสามารถของสื่อมวลชนเหตุให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องเด็กจากการใช้งานเด็กและส่องแสงให้เห็นถึงความคิดความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเวียกงานอื่น
4: ๆเวียกงานปกป้องและช่วยเหลือเด็กก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความหมายของสำคัญทางภาครัฐและองค์การจัดตั้งทางสังคมให้ความสำคัญและเอาใจใส่ซึ่งเป็นหน้าเวียกจุดซุ่มในโครงเขตสวัสดิการสังคมในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนส่งเสริมขีดความสามารถของสื่อมวลชนในการเฮ็ดให้ประชาชนเข้าใจและลดทุนความคิดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของเด็กจากการใช้แรงงานเด็กโดยผ่านการสื่อสารเรื่องเล่าเรื่องแบบสร้างสรรค์เส้นละครวิทยุสื่อดิจิตอลการแสดงวิดีโอและบทความข่าวที่สะท้อนและลักษณะของเด็กโดยการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอยู่แขนงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข่าวสารและสื่อมวลชนฉะนั้นในระยะเวลา2วันนี้พวกเราก็จะต้องได้เห็นรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนาะกับเรื่องงานการใช้งานเด็กนี้เน
0: า
4: ะ
0: ท่านสมบูรณ์พรหมปัญญาห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงพะบางยังได้เรียกร้องผู้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จงพร้อมกันซื่อสู้และมีความรับผิดชอบก้นคั่วประกอบคำเห็นใส่เนื้อในหัวข้อต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อนำไปหมุนใส่คราวนี้หน้าที่เวียกงานให้เกิดผลประโยชน์ตัวจริงในตอนหน้า
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
5: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังผัดผ่านภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา34องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา26องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
6: มวลสนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสร

0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของข้างที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมโยงเสื่อมจอดฮอดตลาดรวมกันสร้างทศวรรษใหม่แห่งการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำล้านสร้างมีผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของได้เข้าร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของเครือข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าและภาคพื้นอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำด้านสร้างแม่น้ำคองแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหรือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นและสมไส้ร่วมกันโดยได้รับการจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปี2016เป็นต้นมา
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เปิดเผยว่าคลื่นความร้อนหุนแห้งที่กำลังเกิดขึ้นในเอโรปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนหลายกว่า 1,300 คนในอาทิตย์ผ่านมาท่านเทโดสอัธฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยให้ฮู้ว่าขึ้นความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างไวฟ้าในระยะต้นฤดูร้อนของเอโรปมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนหลายกว่า 1,300 คนนับตั้งแต่วันที่21มิถุนาเป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนาเป็นต้นมาจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับขึ้นความร้อนในประเทศได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 1,000 คนซึ่งเกินการคาดคะเนในเบื้องต้นส่วนใหญ่แมนผู้ที่มีอายุหลายกว่า65ปีและมีผู้เสียชีวิตภายในเฮือนเพิ่มขึ้นถึง40ส่วนห้อยเอโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไวที่สุดในโลกท่านเกรเบเยซุสได้เตือนว่าปัจจุบันประชากรหลายล้านคนในทั่วทวีปกำลังดำรงชีวิตภายใต้ความร้อนที่หุนแฮงมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายห้อยคนโรงเรียนถูกปิดและระบบเครือข่ายไฟฟ้าได้หับการใช้งานหลายเกินไปท่านเกเบเยซูได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศเอโรปจัดตั้งปฏิบัติแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับความร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องสุขภาพของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านสักตี้วายูเตงโกโนรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2027ถึงว่าปัจจุบันมีการนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีท่านพราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้สั่งให้กระทรวงดังกล่าวเร่งส่งเสริมการผลิตเกลือภายในประเทศและลดพรการพึ่งพาเกลือนำเข้าข้อมูลทางการซี่ให้เห็นว่าความต้องการเกลือของอินโดนีเซียแม้นประมาณ5ล้านตันต่อปีในขณะที่การผลิตภายในประเทศบ่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการได้โดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังก้าเกียมที่จะสร้างโรงงานผลิตเกลือที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและจะตั้งปฏิบัติโครงการกันน้ำทะเลเพื่อเพิ่มการผลิตและรับประกันการสนองที่มั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการในแขนงการอาหารและอุตสาหกรรมของประเทศ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและปันดังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า

0: ไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวธนกร
1: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
2: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เด่นเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

อัดแน่นความสามัคคีอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางผักถ้าสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานนั้นต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนของในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำมาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟันนิกรบขอต้อนรับผ่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่30ของเดือนมิถุนายน2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แถม1ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทราสืบต่อตกลงมาตั้งแต่กลางเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้บางครั้งก็แห้งบางครั้งก็ค่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินฝนตกเป็นบริเวณกว้างสำหรับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันออกไปบางบ่อนอาจบางแขวงอาจจะท้องฟ้าอาจจะเป็นครึ้มๆบางแขวงอาจจะเห็นแสงแดดแต่ว่านครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินเป็นบริเวณกว้างฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนค่อยไปค่อยมาปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นถ้าพวกเขานับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะใช้รถใช้ถนนระหว่างบ้านพลตองจมณีมหาบ้านสว่างขอให้ระมัดระวังถ้าว่าพอหลีกเส้นทางดินแดงก็ขอให้หลีกเพราะว่าปัจจุบันนี้เกิดอุบัติเหตุรถว่าอุบัติเหตุรถต่ำกันทั้งฟันกระดบเนาะอยู่ระหว่างขวบเบตงพลตองขึ้นมหาสามแยกบริษัทหนูเบงหรือว่าแถวๆบอนฮานขายรถซูซูกิเนื่องจากว่ารถกระบะสีขาวคันนั้นขี่รถสวนเลนขึ้นมาธรรมดาทางตัวนี้มันจะไปทางด้านขวามือแต่ว่ารถกระบะคันนั้นผัดแสงขึ้นมาทางเส้นทางขวามือแทนที่จะไปทางด้านซ้ายมือหมายความว่าถ้าว่ารถคันขาวกระบะคันนั้นหากมาตั้งแต่ขวาอาจจะออกจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าขี่หันหัวรถขึ้นมาหาทางบนขายรถซูซูกิก็เหตุให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับปัจจุบันนี้ทางหน่วยกู้ภัยก็ได้เอาจวยมาตั้งรัดทางเพื่อให้รถหลีกกันขึ้นทางเส้นเดียวเลยก็ลำบากถ้าว่าอีกจักหน่อยฮอตเวลา8โมงนี้รถลาพาหน้าเพิ่มขึ้นนี่ถือว่าจะลำบากเลยฉะนั้นขอให้ถ้าพอหลีกได้ก็ให้หลีกอยู่บ้านสามแยกของการปกครองบ้านผลตองจมณีขึ้นไปหาบ้านของเกแก้หลวงห้องแสงตัดออกมาทางที่ละทางคำไพสมสนะขึ้นมาหาทางวัดทงสังนางนะสำหรับรถที่จะมาจากขั่วเปตงผลต้องอาจมาหาของกัญญาสินอาจจะมาได้สบายถ้าว่ารถจะไปทางบริษัทหนูเบงจะขึ้นไปหาทางผลต้องนี่ถ้าว่าไปส่วนทางกัญญาบันทางแคบเนี่ยก็ขากันอ้างย่างอยู่หันเลยอันนี้เหตุเกิดขึ้นไม่ไหม้หมัดหมาท่อฟิลิกรอบนอนในตอนเช้าของวันนี้อาจจะในปัจจุบันนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยก็กำลังเร่งเพื่อเป็นการเคลียร์สถานที่ให้การไปกันมาสะดวกคล่องตัวขึ้นและนอกจากนั้นการไปกันมาตามถนนหนทางต่างๆขอเพิ่มความระมัดระวังถ้าว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความยุ่งยากให้กับสังคมนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดคนส่วนหลายมันบางง่ายขี่รถมักจะส่วนทางมักจะขี่รถส่วนเลนขึ้นมาหรือว่าขี่รถเละส่วนขึ้นมาผิดลักษณะผิดกฎระเบียบจราจรถ้าว่าเกิดขึ้นมาจังซี่แล้วมันก็สร้างความยุ่งยากให้กับสังคมเสียความสมัครใจหักแพงและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านวันนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลากับพวกเขาทุกของเขตเรียกงานพร้อมสุนทิศสุนใจสนาธิการงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเหตุให้ผลงานและต่างๆนั้นเติบใหญ่ขยายตัวเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเบื้องต้นของรายการนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงพร้อมด้วยบัวทองศรีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:44 น.ตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการนี้ออกอากาศท่านสามารถติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสลรายการกำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังตลอดถึงเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติยุตระเขตแขวงตระท้องถิ่นเป็นแนวใดอย่าลืมแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเข้าไปที่ Facebook วสลหรือว่า Facebook Radio National Lao ซึ่งในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเตรียมจิตเตรียมใจก้าวเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานเฉพาะสุ่มใส่กันผลิตข้าวนาปี10ต้นล่า20ต้นล่าบ่ท่อ5ต้นหัวปีคาดให้แหลกแหกหัวปีนามีฝุ่นคุณคันสูงได้เข้าไหลเหลือเราอันนั้นเป็นคําสุภาษิตคนโบราณกล่าวไว้แต่พวกเขามานําใช้ปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ายังได้มากได้ผลคนลาวเป็นคนที่ดุมันตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดฉะนั้นบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางต่างแขวงอยู่ศูนย์กลางอยู่หักฐานอยู่ท้องถิ่นก็ล้วนแล้วแต่ได้ยกสูงความรับผิดชอบใส่หน้าที่การงานด้านต่างๆโดยเฉพาะการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในได้ทำฟันกระดบมาไปจัดตั้งไปพันขยายไปเสื่อมซึมในตระกูลเขตเวียกงานก็คือดังทางรายการได้นำเสนอในเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพเส้นทางเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ระหว่างขวบเบตงมหาสามแยกหงกัญญสินเส้นทางธรรมดาเส้นทางจากสามแยกหงกัญญสินจากขี้หันหน้าไปหาทางขวบเบตงรถทางขวบเบตงจะหันหน้ามาหาหงกัญญสินแต่ว่าบังเอิญรถกระบะทึบคันหนึ่งรถกระบะสีขาวหันหน้าขี่รถสวนทางขี่รถผิดเลนหัวบุ้มหัวยบเข้าไปปัจจุบันนี้ทางหน่วยกู้ภัยก็กำลังอัดเส้นทางเพื่อบ่ให้รถแล่นส่วนทางไปตัวนั้นโดยมอบให้โดยเฮ็ดให้ถ้ารถไปจากทางบริษัทโนเบงจะเลี้ยวขึ้นมาทางซ้ายมือถ้าว่ารถมาแต่ทางขวามือขวาเบตงจะแล่นซื่อมหาวิทยาลัยศิลป์ถ้าว่ารถไปแยกไปโฮมกัญญบอนนั้นถือว่าอั้งเลยฉะนั้นถ้าว่าพอหลีกแดกหลีกอยู่บนสามแยกของการปกครองบ้านพรตองจมณีหรือว่าที่จะไปจากของกัญญศิลป์บนสามแยกบริษัทโนเบงไปแยกไปทางทงสังนางจะเป็นการดีเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยรถบ่แออัดและก็บ่เสียเวลาเวลาอันนั้นถือว่าเป็นเสียงหนึ่งที่ทางรายการได้เห็นเหตุการณ์และก็นำมาเล่าให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในตอนเช้าของมื้อนี้ในท่ามกลางสายฝนตกลงมาและนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อเป็นการฝึกฝนล้อล้อมคุณทาดการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติเนื่องจากว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นนำวัฒนธรรมที่แสดงออกเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในชีวิตของคนถือว่าเป็นอารมณ์จิตแบบแผนการเคลื่อนไหวเหตุเวียกดำรงชีวิตในสังคมซึ่งสังคมยิ่งขยายตัวเท่าใดก็ยิ่งเรียกร้องให้สังคมนั้นต้องได้ยกสูงบรรดาหลักการมาตรฐานของสัจธรรมและคุณงามความดีสูงเท่านั้นซึ่งคุณสมบัติจะดีหรือไม่มันขึ้นกับกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นตัวชี้บอกโดยอิงใส่สิ่งเหล่านี้คนเฮาจึงรู้สึกตื่นตัวดัดแก้พฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับความสุขผลประโยชน์และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคมเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพพรรคเฮาถือว่าคุณสมบัติเป็นหลักและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้พนักงานผู้นำพาผู้หนึ่งถ้ามีแต่คุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแต่ว่าขาดความรู้ความสามารถเป็นเฮ็ดเวียกอย่างก็ยากแต่ว่ากองกันข้ามถ้ามีแต่ความรู้ความสามารถเก่งแต่ขาดคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นบ่สามารถนำพาการปฏิวัติได้หรือใช้การบ่ได้เพราะว่าคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นเนื้อแท้คุณภาพของสมาชิกพรรคถ้าหากสมาชิกพรรคมีคุณภาพดีเป็นส่วนหลายพรรคก็มีความเข้มแข็งสามารถนำพามหาชนได้กองกันข้ามถ้าว่าสมาชิกพรรคส่วนหลายคุณภาพบ่ดีพรรคก็บ่เข้มแข็งและบ่สามารถนำพามหาชนได้ดังนั้นคุณสมบัติเป็นรากเหง้าที่สำคัญที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันซึ่งช่วยยกธาตุแท้สิ่งที่พ้นเด่นให้แก่กันและกันคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นรวมยอดคุณค่าต่างๆทั้งสีบอกให้เห็นแจ้งถึงความจงฮักภักดีต
ต่อผลประโยชน์รวมก็คืออุดมการณ์ของสังคมพร้อมกันนั้นคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติยังซี่บอกถึงคุณภาพและความตัดสินความก้าวหน้าของพนักงานสมาชิกพรรคและตัดสินบทบาทในการนำพาของพรรคอีกด้วยสนั่นผ่านการเคลื่อนไหวปฏิวัติปลดปล่อยในระยะผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแจ้งว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถเฮ็ดล้นหน้าที่นำพาภารกิจปฏิวัติปลดปล่อยชาติก็ย้อนว่าพรรคมีทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคที่มีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอตอบสนองความเห็นของต้องการของการปฏิวัติสำเร็จผลคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรู้ความสามารถแม่น2ด้านที่ติดพันกันอย่างสนิทแน่นมีการสมทบซึ่งกันและกันทั้งสร้างมุมฐานให้กันและกันประกอบเป็นคุณภาพของพนักงานสมาชิกพรรคซึ่งบ่อาจขาดด้านใดด้านหนึ่งได้สำหรับพนักงานนำพาผู้นึงๆถ้ามีแต่คุณสมบัติแต่ขาดความรู้ความสามารถเป็นเหตุเวียกอย่างก็ยากหรือมีแต่ความรู้ความสามารถแต่ขาดคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติก็บ่สามารถเป็นผู้นำพาได้ประธานไกส่วนพรหมวิหารได้ว่าว่ามาตรฐานอันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานนำพาและการคุ้มครองรัฐในปัจจุบันนี้ก่อนอื่นมดก็ต้องแม่นความบริสุทธิ์พุทธพองต่อพรรคต่อประเทศชาติมีความเป็นเอกภาพสูงเกี่ยวกับแนวทางนโยบายบรรดาทัศนะของพรรคมีหลักมั่นทัศนะคุณสมบัติปฏิวัตินักเด่นมีความสามารถนำพาจัดตั้งผันขยายแผนนโยบายต่างๆของพรรคคำสั่งต่างๆของรัฐในแต่ละท้องถิ่นและของเขตเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลหูเต้าโฮมปุกระดมขนขวยมหาชนเสริมขยายสติปัญญาของมหาชนพร้อมกันนั้นก็ต้องกล้าตกลงปัญหากล้ารับผิดชอบบ่เอื้ออิงแต่หมู่คณะมีน้ำใจห้ำเหียนฝึกฝนตนเองในทุกด้านเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งฉะนั้นในยุคแห่งการก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันการดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่บนพื้นฐานหันประเทศเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยได้เชื่อมโยงสากลมันเรียกร้องให้พวกเราต้องสร้างทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคให้มีความรู้มีความสามารถอันใหม่สูงเด่นขึ้นในขอบเขตชีวิตสังคมโดยเฉพาะแม้นความรู้ด้านเศรษฐกิจการบริหารการปกครองทางคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติยึดมั่นในธาตุแท้อุดมการณ์ของพรรคอย่างนักแน่นบ่งอเงี้ยงคอนแขนต่ออุปสรรคและข้อยุ่งยากนานาประการทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปตามที่สังคมนิยมที่พรรคเฮาได้กำหนดเอาไว้การสร้างสมาชิกพรรคให้มีคุณธาตุการเมืองมีความนักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่ถูกต้องมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีน้ำใจเสียสละรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนแม่นมีความสำคัญจำเป็นหิบด่วนเพราะมันพัวพันโดยกงถึงคุณภาพของการนำพาจัดตั้งปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ก้าวไปสู่ผลสำเร็จอย่างประจุดยังโดยเฉพาะและกำลังติดพันกับการดำเนินกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งยิ่งต้องได้มีการเลือกเฟ้นบุคลากรที่มีคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมาชิกพรรคเพราะว่าคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเนื้อแท้กับแม่นคุณภาพของสมาชิกพรรคถ้าหากสมาชิกพรรคมีคุณภาพดีพรรคก็มีความเข้มแข็งสามารถนำพามหาชนได้กงกันข้ามถ้าสมาชิกพรรคบ่มีคุณภาพดีพรรคก็บ่มีความเข้มแข็งและบ่สามารถนำพามหาชนโดยเฉพาะกับแม่นในแง่ที่พวกเขาสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติพนักงานสมาชิกพรรคส่วนหลายมักจะหลงตัวมักจะทะนงตัวโดยเฉพาะกับพนักงานสมาชิกพรรคอยากได้รับเกียรติอยากได้เคารพนับถือจากผู้อื่นก็ต้องมีทัศนะการกระทำให้เกียรติผู้อื่นเคารพนับถือเพื่อนร่วมงานได้ประชาชนต้องเป็นคนเฮ็ดแท้ทำจริงเว้าแนวใดก็ต้องเฮ็ดกับแนวนั้นต้องเฮ็ดให้ดีที่สุดบ่อนุญาตให้เว้าแบบนึงแล้วไปเฮ็ดอีกแบบนึงบ่ดังนั้นก็จะขาดความเป็นแบบอย่างที่ดีขาดลักษณะนำหน้าขาดความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนนอกจากนั้นก็ต้องบุกเบือนห้ำเหียนพัฒนาตนเองพนักงานสมาชิกพรรคต้องแสวงหาความบุกเบือนคนควงห้ำเหียนเพื่อยกระดับความรู้ของตนให้สูงขึ้นในทุกด้านเช่นว่าเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้นำหมู่คณะเพื่อนสหายเรียนตามหลักการตำราเรียนรู้นำเวียกงานตัวจริงอันสำคัญที่สุดแม่นเรียนนำรู้ขบวนการมหาส่วนได้เรียนแล้วต้องเรียนรู้เฮ็ดในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ศึกษาพรมด้านคุณธาตุการเมืองเหนี่ยใส่ฝึกฝนคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคด้วยหลายรูปหลายแบบก็ตามมาฮอดปัจจุบันนี้การเสื่อมถอยคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความมันในจิตปฏิวัติในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานยังเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของพรรคและของสังคมซึ่งพวมส่งผลกระทบต่อบทบาทการนำพาของพรรคและการบูรณะระบอบใหม่สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนบ่น้อยขาดความเป็นเจ้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกมอบหมายน้ำใจเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมค่อยๆลดน้อยถอยลง
และบ่กล้าต่อสู้กับด้านท่าเอียงและปรากฏการผิดเขวปรากฏการเลือกเวียกที่มีความแอบแฝงด้านผลประโยชน์ก็คือปรากฏการสวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มก้อนของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งได้กลายเป็นจุดที่สังคมมีคำถามตั้งขึ้นเกี่ยวกับความเด็ดขาดก็คือในการแก้ไขปัญหาย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ภายในพรรคและอยู่ในสังคมพร้อมกันนั้นการศึกษาผมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคบางครั้งบางระยะยังผิวเผินแบบเป๊ะๆบางๆการทนุบำรุงการฝึกฝนและหล่อมตนเองของพนักงานสมาชิกพรรคยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีปกติยิ่งไปกว่านั้นยังถือเบาบรรดากลไกนโยบายคุ้มครองของรัฐที่ยังมีหลายซองว่างบางกรณีมีลักษณะอภิสิทธิ์การสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคบ่ทันเด็ดขาดและลงโทษเบาบางเฮ็ดให้ผู้กระทำผิดบ่ยานผิดอยู่หลายบ่อนผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายให้แก่พรรครัฐจำนวนบ่น้อยแต่ผัดได้รับการแก้ไขเอิ้นว่าบ่ได้รับการแก้ไขอย่างจัดแจงและเข้มงวดผู้ที่มีผลงานมีความบุกเบิลรับผิดชอบสำเร็จหน้าที่ผัดบ่ได้รับการย่องยออย่างเหมาะสมและทันการก็ให้เกิดมีสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองแบบเป๊ะๆบางๆพอแล้วตีนแล้วมือเท่านั้นเล่านี้เป็นต้นเวลาในการเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวางประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันนี้มีท่านผู้ฟังที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้านี้จากอันนี้จากการแก้วบ่อนี่รับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีตอนนี้ฝนตกลินและอันนี้จากพรประเสริฐท่านสอบแห่งคำฮักติดตามรับฟังคือเก้านั่นแหละทางบ้านธาตุพระไซเมืองไซเศรษฐาแขวงตะปือสามารถสภาพอากาศคืนนี้มีฝนตกเหมาะสมกับการทำการผลิตข้าวนาปีสัญญานี่สัญญาพ้นว่าท่านสอบแห่งคำฮักติดตามอยู่ทางเมืองรองแขวงหนองน้ำทาตอนเช้าเมื่อนี้ฝนตกน้อยหนึ่งจากกะลิสอนเพิ่นก็ว่ารับฟังรายการนี้อยู่สัญญาณแจ้งดีบุญปันรับฟังอยู่เด้อกำลังทำการผลิตข้าวนาปีจากเมืองเศรษฐานแล้วก็มาติดตามรายการนี้อยู่แล้วก็สุขครับฟังจากเฮียนสร้างครูปักเซสุวรรณไซก็ว่าวิทยาจากสร้างครูแต่นี้เพิ่นว่าสร้างครูปักเซแล้วก็อันนี้ครับฟังจากหลวงพ่อบางแล้วก็บุญมีพิภควงก็ว่าครับฟังรายการนี้อยู่พร้อมด้วยมีรายการอยู่หลายๆบ่อนหลายๆที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาพร้อมเดียวกันนี้ท่านฟังกระดบก็มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นว่ารับฟังรายการนี้อยู่จากพนักงานบำนาญกระทรวงโยธาธิการและขนส่งติดตามรายการนี้มาโดยตลอดภูรวันสิทธิมงคลนะขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมาเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความมุ่งความซื่นปิดท้ายรายการเนาะหลังจากนั้นทาวรวิเศษสีบัวทองชีสมบัติสุขสวัสดิ์สุขสรีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพอๆกันไม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: เออโมเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จําเป็นเข้าประกันสังคมบ
1: ่โตก็สร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
0: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละใดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
1: อ
0: ้
1: าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
0: เออก็แม่นคุ้มตู่ได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
1: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
0: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
1: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในมงรัฐการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
0: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
2: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
4: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
5: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาใด
6: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดได้เนา
6: ะต้องแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนา
6: ะต้องแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื้มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้ตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน 300,000 ไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
13: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
13: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
14: สิห่างหากก้าเกียมตัวเองไปใส่เน
15: า
14: ะ
15: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
14: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ่
15: บ่บ่บ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
14: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
15: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างทุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
14: ้โอ
15: ้นอกนี่ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
14: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตสนะ
0: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
16: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของผักและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับคนเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคในรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาทักทายกันมื้อนี้เวินวังและกับมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าแม่ละนำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานเนาะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อหลายคนก็พบพ่อหลายสินทางโดยเฉพาะมื้อนี้บวกใส่กับสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกในมโนรี
0: แม่แล้ว
1: การไปกันมาอาจจะพบความยุ่งยากเนาะในบางจุดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมสินทางมืนสินทางเปียกต้องได้คอยไปคอยมาโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมบางคนนี่ก็ใส่เพื่อผ้ากันฝนแน
0: ่
1: บางคนนี่ก็มีลูกน้อยแน่ที่ว่าขับขี่รถเดินทางไปมานี่นะก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมา
0: แม่นแล้วเนาะสิ่งสำคัญภัยที่ขับขี่รถจักรท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการก
1: ัน
0: โฮมน้ำเพราะว่ากันกันโฮมมือหนึ่งจับเข่ารถอีกมือหนึ่งสิมันอันตรายค่ะเป็นไปได้กันมีแต่ใส่หมวกกันกระทบแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนดีกว่าเน
1: า
0: ะแล้วก็อย่าลืมให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่ว่าจะเป็นรถน้อยหรือรถใหญ่โดยเฉพาะก็เป็นรถใหญ่คันว่าไปทางบอนที่มีบวกมีขุมนี่ก็ต้องได้พรคะเลงแน่ จะหน่อยไปลงอ่านะบวกสิเนาะน้ํา
1: เพิ่
0: มใส่คนที่อยู่แคมป์ทางหรือว่าขี่รถน้ํากันอันนี้ก็อยากให้เห็นใจในยามฝนแบบนี้เอาท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการประกอบความคิดความเห็นหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการของพวกเราโดยเฉพาะกำเนินสภาพการสัญจรบ่หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเส้นทางต่าง
1: ๆ
0: ที่ทานเดินทางไปแล้วอ้าวทางนี้ต้องได้ระวังนะระวังนิดๆก็บอกกันมาได้นะพวกเราเป็นที
1: ่
0: กลางให้กับทุกคน
1: เจ้าเวลาใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนาะหลายคนนำใช้เส้นทางหลายจุดก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เนาะจุดใดที่ว่ายังบ่สอดคล้องบ่การสัญจรไปมาพบความยุ่งยากมีรายการก็แจ้งเตือนนักขับขี่เดินทางร่วมกันว่าให้หลีกเว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเวลามีรายการท่านใดที่เดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำใช้เส้นทางใดจุดใดก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะเพราะว่าจะเป็นการประกอบส่วนเขียนเป็นข้อความสั้นส่งกันเข้ามาผ่านทั้งเพจและการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าโทรโอลมสนทนาผ่านทั้งหน้าไมค์ก็ได้เนาะ0305787052
0: เจ้าหรือว่าในตอนนี้พวกเราก็มีการไล่สุดอยู่ทาง
1: เพจ
0: ลาว National Radio แล้วก็มีการแชร์ต่อเพจ LNI Infotainmentแล้วก็เพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้า
0: ทางรายการขับขี่ปลอดภัยในมื้อนี้มีนัดสัมภาษณ์ทางทานพันโทเดชหรือซาสัญญาสารห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงจันทน์แล้วก็อีกทางนึงเป็นทานพันธุออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไ
1: ซ
0: สองทางเพื่อนจะได้ร่วมสนทนาในรายการของพวกเขาท่านผู้ฟังนะว่าเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่เนี่ยเวิร์นวังนะเมื่อคืนนี่เนาะโนรีเลือกวิ่งกับเอาเดิกแน่ประมาณ9โมงหรือ11โมงนี่แหละ
1: 11
0: โมงประมาณ1แล้วมาสังเกตเวลาที่ว่าน่ะเขาขี่รถไปทางสื่ออยู่แล้วเนาะแล้วมันจะมีรถบางคันที่ว่าขี่ออกมาแล้วจะโค้งไปทางสื่อคือเขาแต่ว่าเพิ่นบ่รอหั่นนะคือความหมายว่าเพิ่นมาจอดอยู่บนทางที่จะเกี่ยมโค้งหั่นนะแล้วเพิ่นก็ขี่จวดออกมาเลยความจริงแล้วมันต้องรอให้รถคันที่ขี่มาตามทางปกติที่ถูกต้องตามเส้นทางอยู่แล้วหั่นให้ไปก่อนเนาะอันนี้เพิ่นขี่จวดจ้านมาเลยก็เลยคิดว่าโอ้ยจะมันเป็นอันตรายแท้ๆตัวนี้นะก็อยากให้มีสติบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ่เด้อตัวนี้เด้อ
1: เจ้า
0: ให้เบิ่งก็คือทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าหั่นแหละเวลาที่จะออกมาทั้งหอมทั้งซอยทั้งหยังก็ตามก็ต้องได้พรความไวลง
1: แมน
0: เหลียวซ้ายเหลียวขวาพร้อมได
1: ้แมน
0: เพิ่นที่จะเหลียวไปทางหน้าเด้อเพื่อเบิ่งว่ามันสิมีรถสวนมาบ่
1: เจ้าอันนี้ก็ต้องเบิ่งตามความเหมาะสมเติมเนาะถ้าว่าเห็นรถขี่มาในซองทางซื่อที่ว่าเพิ่นสามารถสัญจรได้ปกติส่วนว่าผู้ที่ออกมาจากทางหอมนี่ก็ให้สะลอเนาะลดพรกับนําใส่ความไว้เหลียวซ้ายเหลียวขวาหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยจึงเลี้ยวออกมาบ่แม่นขมักขมั่งขี่รถออกมาเลี้ยวบัดเดียวโดยที่โบบสนแล้วก็บเนมเบิงรถทั้งข้างแล้วก็บเหลียวเบิงอย่างเลยหั่นนะอันนี้มันมีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุขมาขมั่งมาเลี้ยวไปแล้วผู้ที่ขี่มาซื้อกับบ่ฮู้ว่าเป็นสิเลี้ยวได้เนาะยันสิไปต่ำกันอยู่หั่นก็มีได้
0: เจ้าเอ้าจังได๋ก็ค่อยไปค่อยมาแล้วก็อีกเรื่องนึงเวิร์นวัง
1: เจ้า
0: ผู้ดีทางเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นนั่นน่ะได้ส่งคลิปวิดีโอมาให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นมาช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยฮู้สึกว่าเพิ่นน่ะนะเอาคลิปวิดีโอเก่าตั้งแต่ปีกายลงทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะก็แม่นFacebook
1: เจ้า
0: วันนี้เฮ็ดให้ประชาชนนี่แตกตื่นเพิ่นว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางที่เปเพหั่นนะ
1: เจ้า
0: แต่ปัจจุบันนี้มันบ่มีแล้วเนาะวันนี้มันโนรีไปเข้าอ่านเบิ่งคอมเมนต
1: ์
0: เพิ่นว่า
1: เจ จ้า
0: วิดีโอนี้เป็นคลิปเก่าเพื่อนว่าแล้วเพื่อนมาเอาลงคืนเพื่อเตือนสติเตือนสติก็ให้หมายไว้แน่ว่าเป็นคลิปเก่าเพราะว่าเวลาที่ว่าเอาลงแล้วนี่นะประชาชนเห็นเนาะเส้นทางที่มันเปรย์หลายไปยากหลายอย่างสินะก็เจ้าก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนานาวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นทางแขวงอุดมไซเพื่อนเห็นคลิปนะเพื่อนก็เลยโทรหาภาคส่วนที่เพื่อนหับเหมาเลยว่าปิดแล้วได
1: ้
0: ทางนี้มันเปรย์แท้บ่เกี่ยวไปอันนี้ปัวไปแปลงไปซ่อมให้มันนั่นเที่ยวได้เด้อซันเด้อคืนคืนก็โทรหาได้ผลว่า
1: อ
0: ันนี้แหละก็เลยว่าอยากเคียกห้องให้ทุกคนที่ว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกระแมนอันน่ะไอ้เข้าของตัวเองเนาะที่เฮาบ่สามารถไปเว้าได้
1: เจ้า
0: ให้มีสติตื่มในการที่จะโพสต์อย่างลงไปทางโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันกระจายไว้ได
1: ้แม่น
0: คันเป็นข้อมูลที่หรือว่าเป็นคลิปเก่าบ่หรือว่าข้อมูลเก่าบ่ที่เอาโพสต์ลงแล้วนะอันน่ะเตือนแน่ว่าอันนี้แม่นเตือนสติที่ซื้อเด้อเป็นคลิปเก่าของปีกายก็ให้บอก
1: เจ้า
0: เอาลงไปแล้วก็แม่นบ่เว้าหยังเลยประชาชนก็โอ้ยโนรีเข้าไปอ่านไผก็แตกตื่นเนาะแล้วก็เว้าต่างๆนานา
1: เจ้า
0: บอกว่าโมแมนเพราะว่าเป็นคลิปเก่าปีกายนี่เตือนสติที่ซื้อว่าซั่น
1: มันก็บ่ได้เนาะแบบนี้เนาะหลายคนที่ติดตามข่าวผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนี่นะบางคนก็บ่ค่อยจะสนใจวันที่เดือนปีได้มาเลยบางแต่รูปภาพแล้วก็โดยที่มีเสียงประกอบใส่น้ำบอกใส่มื้อนี้มีฝนตกแดดหลายคนก็สิคิดแตกตื่นว่าอ้าวมื้อนี้ได้นี่เนาะอีหยังจังซี่นะแต่ว่ากับผู้ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กตัวนี้เองนี่ก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเติมถ้าว่าแล้วอาจจะเคยโพสต์ในปีกายเนาะมันมีการแจ้งเตือนก็ให้เขียนใส่เติมแน่ว่าเป็นคลิปเก่าเด้อผ่านมาแล้วก็แชร์เตือนสติอย่างกับก็ว่ากันไปเน
0: า
1: ะแต่ว่าแชร์ไปเลยนี่หลายคนก็อาจจะคืนน้ำกันว่าอ้าวเพ้อีกละวะหรือว่าไปบ่ได้วะจังซี่มันก็เป็นการสร้างความปั่นป่วนเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์นี่แหละบางคนที่เข้าไปก็คือว่าแหละส่วนหลายอาจจะบ่ได้เบิ่งข้อมูลแน่บ่ได้เบิ่งด้านในให้ละเอียดจะเบิ่งแต่รูปภาพเป็นหลักแล้วก็แชร์ต่อออกไปบัดนั้น
0: นั่นแหละท่านผู้ฟังและครูจะแชร์ต่อหันก็ต้องได้เบิ่งละเอียดคือกันเนาะบ่แม่นไปแชร์ข้อมูลที่ผิด
1: เจ้า
0: เฮาก็ต้องได้ซวยกันได้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าข้อมูลที่บ่แม่นข้อมูลความจริงนะแล้วก็ฝากเตือนกันท่านผู้ฟังเกิดเหตุได้นี
1: ่เจ้า
0: ตกเรื่อยๆว่าซั่นอยู่ทางกันดงโดกที่ว่าทางไปหอพักซี่เกมนะเพิ่นก็มีการส่งฮู้เข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นรถกระบะวีโก้นี่แหละเน
1: า
0: ะที่ตกลงของอันน่ะระบายน้ำข้างทางนะอันนี้ก็เพิ่นว่าระวังกันเด้อแจ้งเตือนกันแด่เพราะเดี๋ยวนี้แฮงย้ำฝนอีกเวลาที่จะหลีกหรือว่าจะน่ะสวนทางกันนะก็ให้ระมัดระวังเติม
1: เจ้า
0: อันมันก็คุมลึกพอสมควรได้มันเป็นห้องระบายน้ำ
1: เจ้าแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางลักเซาเอ็ดเนาะหลายคนการนำใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเพราะว่าพันมาก็มีหางเสียงว่าเส้นทางนี้เป็นขี้ฝุ่นไงเส้นทางนี้แต่ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็ได้เอารถไปหดน้ำได้เป็นประจำแล้วแต่เนื่องจากว่ายานพาหนะเที่ยวผ่านเส้นทางนี้หลายบางครั้งคราวนี่อาจจะเห็นให้หดไปแล้วและดินนั้นแห้งไว้ก็มีเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาระมัดระวังน้ำกันตื้มเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็ผมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงอยู่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะขับขี่รถด้วยความระมัดระวังใจเย็นๆไว้มีรายการเพื่อการไปกันมามีความโรงเรียนรุดพรต่อบัญหาการเกิดอุบัติเหตุและการไล่เส้นทางที่ว่าพรมที่นอนอยู่ในแผนโครงการที่ว่าเพิ่นจะมีการซ่อมแปลงในแต่ละเส้นทางในแต่ละจุดเนาะก็ถือว่าหลายเส้นทางที่ว่าพร้อมที่ได้รับการแก้ไขอยู่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาน้ำกันเติม
0: แม่นแล้วแล้วก็โดยเฉพาะกับแม่นทานใดคันใดรถไผที่จะขึ้นเหนือลงใต้นั้นต่างโดยเฉพาะเป็นรถบรรทุกนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังเติมแห่งย้ำฝนเนาะคือกรณีที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงซีกองที่เพิ่นว่ารอดวุดวิดรถบรรทุกเกือบตกขั่ว
1: เจ้า
0: โชเฟอร์ข้างอยู่ในรถโนรีเข้าไปเบิ่งคลิปคือกันเวิร์นว่าบ่ได้ใจว่าเพิ่นวางได้เข้าบ่ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27แต่ว่าอยากเอามาเตือนอีกท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เกิดขึ้นเวลา 16:00 นนี่แหละมีอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักไปต่ำฮาวกั้นขวเนาะหัวรถนี่ทะลุหรือว่าซอดออกไป
1: อ
0: ันน่ะขวเลยว่าซั่นๆข้างอยู่เลยนะก็จะเอิ้นว่าข้างอยู่กับอากาศเนาะเกือบตกลงห้วยลำพันบ้านละวีเมืองละมามแขวงซีกอง
1: เจ้า
0: แต่ว่ายังว่าโชคดีท่านผู้ฟังก็คือขับอันน่ะคนขับรถนี่นะข้างอยู่ในรถแล้วก็ถูกช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยเห็นแล้วเลยก็อุ้ย
1: โชคดีแบบวุดวิดเน
0: า
1: ะ
0: แมนแล้วว่าเสียวนำเลยเนาะเพราะว่ามันออกไปครึ่งนึงแล้วหัวรถทันออกไปทั้งกลางขวา
1: อัน
0: นั้นไปแล้วนะวุดไปละวิดไปละอย่างนี้นะระมัดระวังตื่นด้วยท่านผู้ฟังแล้วก็อีกกรณีนึง ไผแน่ที่ว่าเห็นนั่นวัยหนุ่มวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยใดก็บ่ฮู้จักแหละในปัจจุบันนี้ฮู้สึกว่าเห็นหลายพอสมควรเริ่มมีมาอีกละสมัยติกี้นี่เห็นหลายอยู่มาระยะนึงก็เริ่มเงียบๆได้ละระยะนี้นี่มีคือ
1: เริ่มมาอีกแม่นบ
0: ่เริ่มมาอีกที่ว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแล้วก
1: ็
0: ขี้รถเป็นพึ่งเป็นแพ้หั่นน่ะตื้อๆตาดๆขี้บ่ได้ไว้แล้วก็อันตรายอีกมึงเถื่อก็ขี้ยันยกล้อเนาะแล้วผู้นั่งข้างหลังแทนที่สินั่งกันให้มันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย
1: บ่นั่งดีนะ
0: ยืนยืนแล้วกันนั่นยืนขาเดียวอีกได้
1: เจ้า
0: ผู้ค้าพันผู้ค้าพันก็แม่นบิดสุดขีดเนาะก้มลงอีกก็มีแล้วก็คือเหตุการณ์นี่แหละเพิ่นว่าส่งใส่ความฝันของซ้ายหนุ่มคือสิเป็นแซมโลกเพิ่นว่าแซมแข่งรถแซมแข่งรถดีแต่บ่เข้าโค้งเนาะ
1: อ
0: ันนี้แม่นเพิ่นเห็นนี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ปากเสเพิ่นออกแข่ง
1: จังห
0: ว
1: ั
0: ดที่ว่ามีไว้หนุ่มที่เพิ่นนั่นขี่รถจักรแล้วแบบก้มไปพร้อมแล้วก็บิดคันเร่งแฮงๆไว้ๆแฮงๆอ่ะนะอันนี้ก็เป็นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นได้
1: เจ้า
0: ผู้ลางคนมีการคอมเมนต์ว่าคันเกิดกับตัวเองนี่ก็สร้างเถาะเพราะว่าเจ้าคือขนองสมมุติว่า
1: เจ้าย่านไปเดือดร้อนคนอื่นนะมันตีเนาะโดยเฉพาะไว้คือขนองนี่บ่ได้ฮู้ได้บ่ได้ย่านได้บ่ได้บุญได้ย่านจากไหนว่าสิเกิดอุบัติเหตุอ่ะนะบางครั้งขี่รถเอิ้นว่าเป็นการท้าทายบางคนนี่ก็อยากว่าโซเอิ้นว่าความเท่บ่ของตัวเองอีหยังประมาณนี้นะขี่รถนี่บ่ได้ขี่ดีๆเด
0: ้
1: ยกล้อยังบ่พอคือโนรีเว้าแหละเห็นรูปภาพวิดีโอเนาะก็คือบางคนนี่ขี่น้ำหลังนี่บ่ได้นั่งดีๆได้บางคนนี่ก็ยืนแล้วก็ปีนคอกันขึ้นก็มี
0: บ่ให้ว่านั่นน่ะเจ้าหั่นแหละอยากเตือนกันไว้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ฝากถึงผู้ปกครองนำ
1: เจ้า
0: อันนี้แห่งภาคเฮียน
1: แม่น
0: ภาคเฮียนแล้ววัยหนุ่มวัยรุ่นนักเฮียนนักศึกษานี่มีเวลาวางหลายว่าซั่นซะก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดอันน่ะแล้วก็แนะนำลูกเต้าเฮาเน
1: า
0: ะใน
1: เจ้า
0: ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องแล้วก็ฝากเตือนอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังแจ้งเตือนถึงประชาชนผู้ที่สัญจรอยู่เส้นทางระหว่างท่าเดือหาท่าประสุมเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตจุดบริเวณขวาข้ามหัวข้ามห้วยกกมวงเนาะกกมวงซีปัจจุบันนี้หัวขวานี้ยุบลงเป็นบางส่วนให้ระมัดระวังในการขับขี่แล้วก็เที่ยวทางตัวนั้นอันนี้เพิ่นก็ฝากเตือนกันไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: บนหลายทีก็ต้องได้ระมัดระวัง
1: เจ้า
0: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางท่านพันธุเดชลือซาไสยศาสตร์ห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงจันทน์อยู่ในสายของพวกเราแล้วเจ้าสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีครับเจ้า
1: เจ้า
0: เนาะอ้าวขอบใจแทนอีกนึงในการเข้าห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเจ้าก่อนอื่นก็สิได้ให้ทานรายงานหรือว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันสภาพการสัญจรอยู่นครหลวงวิจันทร์ของพวกเฮาเป็นได้แน่ในระยะผ่านมาท่าน
2: เจ้าซึ่งอีกที่นึงเนาะข้าพเจ้าขอทั้งหลายทั้งปวงตำรวจสัญจรนครหลวงวิจันทร์ขอรายงานสภาพการสัญจรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนาะคือว่ามาเบิ่งสภาพการสัญจรมีรถเข้าหรือแจ้งในช่วงนี้หรือว่าการสัญจรคือว่ามีการคงแก้วเนาะตัวมีการคงแก้วตัวอีกในสภาพเอาเงี้ยนอกเงี้ยว่าได้มีการจบสินสภาพมาแล้วการสัญจรหรือว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนต่างห้างกันในรถกับที่ขั้นเล็กๆน้อยๆแต่กับผู้โดยสารที่โดนเนาะแก้วตรงนั้นเนี่ยแต่อีกชั้นหนึ่งกับตัวสินสภาพสินสร้างต่างๆดีฟ้าอากาศเนาะคือเจ้ามือหนึ่งมันมีฝนตกฉะนั้นก็แบบพอให้นักขับขี่เนาะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกการแบบขับขี่รถเดินบนระมัดระวังปลอดภัยคนมาเนาะแบบเลี่ยงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุถ้าอีกใจฝนตกบางทีถ้าน้องเรียนไว้ล่ะจะปีศาจจะบุยดีเนาะแต่หนึ่งจอเขาจะว่าบนเนี่ยมันมีตั้มสุกขังแต่คนเดินเข้ามาแล้วเพื่อว่าบุยน้ำฟุ้งเทผู้ที่ชนตามไปจนกลัวขี่รถจักรนะ
0: เจ้า
2: อีวันนี้จะเปลี่ยนเนาะมันก็จะเห็นแต่พวกขี่รถจักรเปลี่ยนแต่ร่างมาการเลยครับคือว่าเติมจะโปรจูบงามอะไรแต่ในแต่ฝากที่พวกขี่เขาต่อมาติดแต่จำสั้นเป็นว่าชุดไหนมีไซส์อำนาจเนาะถามเนี่ยที่เนี่ยไงปฏิบัติตามไปอะไรอย่างเข็ดงวดเลยบุญยังไงฝ่าฝืนบุญยังไงละเมิดยามันเกิดอุบัติเหตุทำมาเนาะ
1: เจ้าม
2: ันมีเฉพาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาทิตย์นับแต่วันที่22ถึงที่28ในปี2020นี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตขึ้นก็นครมีแจ้งว่ามันจะมีจำนวนทั้งหมด22เรื่องเนาะสมเพียรเสียชีวิตมันลดลง2ตามเรื่องเนาะ
1: เจ้า
2: แล้วมีคนเสียหายก็ผู้กับพี่และผู้ร่วมเดชเดือดร้อนมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ขาดต่างคนสมควร17สาหัส8เสียชีวิต2หรือว่าตัวเลขเสียชีวิตเงินสำคัญกับที่แล้วนี้ ก็คือว่าแต่ยังเป็นอุบัติเหตุที่มีการสูญเสียที่เพื่อเป็นปาฏิหาริย์เนาะ
1: เจ้า
2: คนเดียวฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องประชดเพราะเกิดใช้เงินที่น้องของผู้ชกเรียนเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะ
1: เจ้าส่วนว่าอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตอย่างไห่พันโทเดชหรือซาแจ้งเติมเนาะว่าเหตุการณ์นี้เกิด

0: เขาเขตเป็นของสมนุเขตเกิดยิสนุน13ไร่เขตบ้านดุกสังเมืองในตอนนี้เราก็มีแต่เป็นเหตุรู้จักตักปุญญาเนาะเอ้ยแต่ครูกระพีรู้จักเสียชีวิตต่อไปเป็นในคนงานเสียชีวิตชวนครูกระพีรู้จักบาดเจ็บสมควร
1: เจ้าถามพันโทเดลซาตือมาเหตุที่เกิดอยู่บ้านดุงสังหีในลักษณะการต่ำเป็นแนวใดคือว่าไปต่ำเอาคนยางเพื่อนยางบ่ถูกทางบ่หรือว่าแนวใด
0: ลักษณะการต่ำของยูโรสร้างยึดเนาะแล้วเป็นว่าเมื่อต้นคนยางเป็นยางขามทางเนาะต่อมาแล้วเป็นได้ยางตามแจ้งทางกับผมเดินรถจังเลยมาเรียกผมไว้แล้วมาต่ำทางหลักเนาะ
1: เจ้าเป็นคนเจ้าเป็นคนบ้านนั่นเลยบ่ทัน
0: ปู่ก็คือจะเป็นคนอยู่เขียนนั่นจะมาส่วนปู่ยังตึกเขียนตึกตามเขียนชีพเป็นคนต่างๆเนาะ
1: โอ้
2: เจ้าอันนั้นผู้ที่ขับรถจักรนี่เมาบ่ทันหรือว่าแนวใด
0: ตัวนี้ข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่บ่กำลังเช็คกับข้อมูลอยู่เนาะ
1: เจ้า
2: ถือว่าในอาทิตย์ผ่านมานี่มันมีผู้เสียชีวิตนะ
1: 2
2: คนเนาะ
0: เจ้า
2: ทอเก่าเลยเจ้าและถามทานตืมแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาในระยะผ่านมานี่ยังมีการตั้งจุดตั้งด่านในการกวดการนี่เป็นปกติอยู่บ่ทาน
0: เจ้าตัวการปฏิบัติกฎหมายเนาะคือกวดการปกติว่า
2: เจ้า
0: ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจราจรได้ดีจะพูดได้ดีนะครับคือว่าเจ้าหน้าที่พวกเขาไม่ตั้งจุดตั้งด่านกวดการคือว่าเป็นปกติหนอนตามคิดสร้างเรียนการ
2: เป็นแบบเจ้า
0: เดือนแค่มากสี่เนาะตัวมันไม่ได้ออกปกติหาเมื่อไรฝนตกแห้งมองกับมันไม่ได้ออก
2: จะว่ากับปกติและสังเกตเห็นว่าอาณาผู้ขับขี่นี่นะปฏิบัติกฎระเบียบเป็นแนวใดแดงเขาจะปฏิบัติได้ดีบ่หรือว่าจังไหนบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ
0: ่ตัวกับปัญหาในเก้านี่คือว่าตะกวดพวกเก่งพูดผู้ปฏิบัติได้แล้วแต่ยังมีจำนวนผู้ปฏิบัติไม่ได้เนาะเป็นต้นว่าผู้ขับขี่บางคนแต่ยังหรือว่าบ่มีจักรพีอย่างเอกสารรถแต่ยังบ่ครบบ่ถ้วนเนาะเป็นต้นว่าสภาพที่มีตัวโกไปปวดไปก้าอะไรอื่นๆยังมีอยู่ในพวกนี้เนาะหรือว่ามันจะมีผลเปลี่ยนทั้งคือบ่ถือใจสำคัญเนาะ
2: เจ้าแล้วมาว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ขับขี่น่ะเทียนเมาแล้วครับนี่นะท่าน
0: ตัวนี้ต่อกับผู้ขี่มอเตอร์ครับเวลาเอาตั้งด่านตรวจกลางบกปล่อยเจอ
2: ม
0: ันจะเจอเนาะเพราะว่าบางทีคนอาจจะหัวเส้นทางในพื้นที่เราตั้งชุดตั้งด่านตรวจกลางบริการส่วนแต่ปีนี้มาทางอื่น
2: เจ้าเพราะว่าอันเขาเห็นกรณีที่ว่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นจากการเมาแล้วครับเนี่ยเนาะคือในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หลายคนก็คือซีเมนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ว่ามันอยู่เกิดขึ้นอยู่ต่างแขวงเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางนั้นแขวงอุดมไซเนาะที่ว่าเมาแล้วครับนะหลายคนก็ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะสิมีมาตรการแนวใดต่อผู้ที่ว่าเมาแล้วไปขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเฮ็ดเพื่อจะให้มันลดพรปัญหานี่นะท่านคิดว่าเฮาควรจะหาวิธีทางแนวใดซวยกัน
0: ต่อปัญหานี่พวกเขาก็ไม่ได้เฮ็ดเวียกงานโฆษณาเนาะบ่ว่าแต่นครหลวงหรือทางแขงกับผู้ทั่วประเทศมันมีหน่วยงานหนึ่งลงโฆษณาเกี่ยวกับเป็นงานจราจรการขับขี่ปลอดภัยต่างๆของประเทศในบ้องที่ว่าแหละผู้ขับขี่บ่อยากให้ดื่มชิงมึนเมาอ่ะนี่บ้องแต่ว่ามันเกิดยังมีเนาะเป็นตุ้นก็คือกรณีที่อยู่ทางแขงทางรายการถามมา
2: จ้า
0: คือเหตุแบบเศร้าเนาะ
1: เจ้า
0: ผู้เกียรติแท็กติกชดเจียงเวลานี้เจ้าหน้าที่ของวัดจีนิไซแล้วผู้เกียรติก็ออกเดินทางมาจะกลับบ้านเลยเนี่ยเขาก็เกิดยืนกัน
1: เจ้า
0: ตัวนี้เป็นปัญหาที่อยู่นครหลวงผ่านมาเคยมีขึ้นแต่บางครั้งว่าอาจจะโมเมนต์ดื่มชิมมึนเมาอาจจะไปเสพชมในอื่นก็มีตัวอย่างเป็นส่วนต่างเลย
2: เจ้า
0: เจ้าหน้าที่หลวงเขาเคยเจอผ่านการกวดตาผ่านการให้เอาเครื่องประเทศแอลกอฮอล์กับตัวเลขบุคคลแต่ว่ามึงลักษณะของพวกขี่มันอยู่ในลักษณะแบบคนเอาเอิ้นว่าคนไม่ได้รับไปนอนคือคนเมาข้างไปยาวทีนะ
1: เจ้า
0: ส่วนสิทธิ์สารละเลยก็มีส่วนที่แต
2: ่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเกิดอันน่ะอุบัติเหตุ

0: ไก่เนาะค่ะเนาะตัวนี้เนาะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เอาในตอนท้ายของการสนทนาอยากให้ท่านได้ฝากถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังก็คือทั้งนักขับขี่หรือว่าผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนตื่นท่าน
1: เจ้าครับคือดังดีทั้งผู้ฟังเนาะติดตามรายการสุภิปภัยโบวาเตมีนครหลวงแก่นก็คือบรรดาเมืองและต่างเขตเนาะพอเบอร์แรกตัวเลขวีที่ว่าเกิดขึ้นถือว่าเป็นปกติบางมื้อหรือบางอาทิตย์มันเพิ่มครับเนาะท่านเจ้าหน้าที่ว่าเขาอยากเงี้ยห้องอะไรให้บรรดาการผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนผู้ขับขี่รถยนต์พาหนะหลักเด็กของเราเมื่อจงเอาใจใส่พร้อมเหมือนปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดนะถ้าเขาปฏิบัติกฎจราจรได้ดีข้าพเจ้าเชื่อในว่าผู้ใช้รถหน่อยต่อลุกเนาะ
2: เจ้า
1: สิ่งสำคัญก่อนจะขับขี่รถเนาะกายบุญสุขภาพวัดการเทคนิคของรถมีความพร้อมหรือยังเนาะสำคัญเป็นผู้ขับขี่เขาเองนั่นแหละเนาะถามว่าสุขภาพอ่อนเพลียมีรับมีนอนจะควรให้พักผ่อนซะก่อนควรให้หมอเฝ้าให้สักทีเดินทางส่วนกับเดินทางไกลฮะมีความเสี่ยงหลายเนาะเพราะว่ามันที่ในห้องนี้ขาดสติในการขับหรือควบคุมพานะกรณีที่ว่ารถยนต์ต่ำและอีกกรณีหนึ่งการขับขี่รถนี้น้ำเบิ้งเราอยู่ในสังคมมากเอาปัจจุบันกับใช้โทรศัพท์หลาย
2: เจ้า
1: เนี่ยขาดกันลงโทรศัพท์ในแนวหนึ่งขันวัดเซ็ตมันจะได้กุ้มบนโทรศัพท์มันจะบริบูรณ์ทาง
2: แม่นแม
1: ่นมันเปิดลำโพงนอกเขายังลมน้ำตาในบนทางได้
2: เจ้าก
1: ับตัวนี้รถจักรรถยนต์ต่ำรถจักรไฟฟ้าที่บ้านโนเกียวมันจะพูดคือตาพระเจ้าเนี่ยผ่านการที่สอนสอบสวนมือตุ่นเกิดเงื่อนผู้กระพีงมปิ่นโทรศัพท์ปิ่นจีนสามพนักงานที่สอนตัวแรงงานฟังปิ่นจีนไม่ให้รถตู่เชียร์ลักข้ามทางไปบนทรายไปตามรถที่สวนทางอันนี้ปัญหาของมันในสังคมปัจจุบันเห็นขึ้นยังไง
2: ครับ
1: รถจ้างรถสามล้อไฟฟ้ารถสี่ล้อบรรทุกกระเมนลิงโทรศัพท์แต่ขาดนั่นจึงได้รถเกียร์ลักไปเกิดเหตุไม่ชวนกันที่ในกระปุกฝากมันบ่จำเป็นบ่จะใช้ดิบบ่จะใช้ไส้ถ้ามีความจำเป็นได้แอบรถเข้าแข่งทางมีความปลอดภัยแต่ชาวจะคอยไล่ไส้คอยดิบคอยแชร์ผ่านแต่กระปุกปิ้งเนี่ยเนาะจึงมีปัญหาการเกิดเหตุและปัญหาการจะสูญเสียทางด้านตับสินสุขภาพและชีวิตทีบอกว่าเพื่อนบอกมาตัวนี่แหละขอฝากมันคือในชั้นตื่นเนาะ
2: เจ้า
1: การที่เขียนทุกสิ่งไม่กระดิกอธิพานมาด้วยกันเนาะ
2: เจ้า
0: โอ้ขอบใจหลายท่านเนาะที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยท่านผู้ฟังโอกาสหน้าก็เชิญท่านอีกทีนึงในการสนทนาและการให้ข้อมูลกันเติมขอขอบใจทั้งท่านพันโทเดชลือซาไสยศาสตร์ห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าขอบใจหลาย
1: เจ้าโอเคคร
2: ับ
1: อาจ
2: าร
1: ย์
2: ก็
1: ขี่ปลอดภ
2: ั
1: ยเช่นเด
2: ีย
1: วก
2: ัน เจ
0: ้
2: าส
0: ุ
2: ขด
0: ี
2: ท่านมีรายการก็ได้หับฟังผ่านไปแล้วเนาะสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์
0: แมนก็มีอยู่ซะ2เรื่องเว้นหวังแล้วก
2: ็
0: แต่ว่าคันเทียบใส่อาทิตย์ผ่านมาแมนลุดลงอยู่3เรื่องผ
2: ู้
0: เสียชีวิตแมนทอเก่าเนาะก็คือ2รายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็แสดงความเสียใจน้ำกระดังทีทั้งทานพันธุดิลิซาเพิ่นก็ได้ฝากเตือนแล้วก็รายงานแทนแต่ว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นก็มีหลายสาเหต
2: ุ
0: ตะกี้แต่ก่อนบ่มีโทรศัพท์นะอุบัติเหตุก็แมนอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยว่าขับรถไว้บ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเมาแล้วขับอย่างต่างบาดนี้เริ่มสีวิไลขึ้นมาทันสมัยขึ้นมามีโทรศัพท์ให้เฮาสมไส้นี่การใส่โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุ
2: แ
0: ม่เกิดอุบัติเหตุล่ะบ่แม่นเกิดเบาบางได้เวิ้นวังมันเกิดหุนแฮงที่ถึงขั้นเฮ็ดให้มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นเจ้าเอาถ้าผู้ฟังก็มีวิทยุรายการที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาผ่านทางเพจของวิทยุเพิ่นมาฝากถึงการปกครองหรือว่าปกสแขวงหลวงพะบางเพิ่นว่าช่วยแก้ไขหรือปราบปรามควบคุมแก๊งวัยรุ่นที่ขี่รถจักรเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล่นตามเส้นทางในเมืองมันสร้างความวุ่นวายให้แก่นักท่องเที่ยวที่ย่างไปมาหลายว่าซั่น
2: เจ้าตอนนี้นลีก็มีรายการโทรเข้ามาเน
0: า
2: ะรับสายกันก่อนสบายดี
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้า
3: ของพิธีกร
2: เจ้า
3: ติดตามรายการแต่เริ่มต้นคนละมานะเนาะเป็นรายการประจำนี่สองสามประเด็นที่ว่าจากสนทนากับพิธีกรนั้นคุณอาจจะว่าฟังอย่าฟังว่าการรายงานทางพอดีของท่านจราจรบนหลวงนั้น
2: เจ้า
3: สมเชษฐ์และเพื่อนปฏิบัติงานที่งานของเพื่อนเนาะมันนี่อยากเลือกเตือนสนทนาตั้งปัญหาสนทนากันลงบนเกี่ยวกับปัญหา การสัญจรอยู่ในนครหลวงเหมือนกันเลยอยู่ในสปปลาวฮ่อนนะเนาะเนาะมาที่หนึ่งคือโฆษกบอกไงเนาะปัญหาเดิมหรอครับเนี่ยนะเนาะเนาะคือมันครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางหน่วยงานเกี่ยวของคนขั่วบรรดากฎหมายต่างๆอ้วนเพิ่มโทษนักคือตาประเทศเนาะเป็นคนนุกยางว่าทางประเทศไหนเกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตเนี่ยเนื่องมันเป็นต้องยึดไปครับขี่บ่อยครับขี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือเขาได้ขยา
2: เจ้า
3: อันที่หนึ่งอันที่สองต้องปฏิบัติโทษมันถึงจะมีการลาบการเช็ดลาบเลยเนาะคณะที่มีจะปล่อยไปศึกษาพุ่มปั๊บไหมทางแทงอันนั้นมันกับโจบมันกับมีคนเปรียบเทียบเยอะเพราะว่ายังมูลค่าการเสียหายในการปั๊บไม้ใส่ถูกกันนั่นถือบ้านเฮาก็เทียบใส่ประเทศป้อมขางเฮานี่นะ
2: เ
3: นาะมันคือได้อันนี้นะ
2: เจ้า
3: อันนี้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองปัญหาคือทำเป็นรายงานเมื่อกี้เนี่ยในอุบัติเหตุเกิดขึ้นการนั่งใส่โทรศัพท์เครื่องคืออันนั้นสมาร์ทโฟนเนี่ยในการขับขี่มันแพร่หลายเนาะอยู่ในสังคมลาวอ่ะนี่ตามถนนหนทางเนี่ยนะ
2: เจ้า
3: เป็นต้นแล้วแม่ยังอันนั้นพวกส่งอาหารทั้งครับทั้งแซ่บทั้งยังนั่นกีดขวางการท่านจอนที่ไปกับโบไปอันนึงอันสองบรรดาผู้ที่ขับรถใหญ่เนี่ยจอดไฟแดงจอดไฟอำนาจนั่งเล่นโทรศัพท์คืออยู่เฮือนนั่นไปเที่ยวแล้วกับโบไป
2: เจ้า
3: ข้อมูถามคว่ำซับซ้อนในหมู่อันนั้นเท่าเสียดเมื่อไรลองตัดมือเนาะอันนี้
2: เจ้า
3: ตามทัศนคติพระเจ้าแล้วว่าทางกันทึ่งนะหรือว่าภาคส่วนในที่มีอำนาจหรือของนะข่วงออกกฎหมายที่หุ้นแห้งคนนี่เดเนาะเป็นยังจังหวะสั้นประเทศศาสตร์บ้านเมืองเนาะปลดปล่อยมาหาสิบปีนะยังสิเอาการศึกษาพุ่มนี่บ่เป็นหลักเรื่องมันจังสิเนาะยกตัวอย่างผู้ใดกระยาคือพี่น้องโคศกต้องคนท่านหรือว่าพี่น้องข้าพเจ้าซะขับรถไปซ้อซ้อเวียดนามเฮ็ดพิวนี่เพื่อที่ศึกษาพุ่มบ่มันผู้ซึกเลยได้เนาะข้าพเจ้าคิดว่ามีแต่ปรับใหม
2: ่เจ้า
3: แล้วจึงศึกษาห้องทีหลัง
2: เจ้า
3: เอ้าเรายังบ่เข้าใจบางคนยังบ่ไปว่าโอ๊ยกะมีศึกษาว่ามีแต่ปรับใหม่ปรับใหม
2: ่
3: ขนาดว่าปรับใหม่ก็ยังบ่หลอน
2: เจ้า
3: ก็ยังบ่หลาบบ่จื้อบ่ย่านบ่กลัวหั่นนะเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: ธรรมดาได้ควรแล้วใช้มาตรการแล้วเพื่อที่หันในสังคมนี่เป็นความสงบสังคมมีความระเบียบเรียบร้อยเคารพปฏิบัติกฎหมายเคารพเจ้าหน้าที่ควรเฮ็ดแล้ว50ปีแล้วยอดขนาดแบบนี้นะจะฝากๆจังๆแหละแล้วอันที่3อันนึงอยากฝากกันทั้งโคศกกันเลยแล้วว่าฝากถามทั้งภาคส่วนเกี่ยวของนะเนาะเกี่ยวกับอันนั้นเส้นทางรถ BRT นี่นะเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นดําเนินอันไปฮอดไสจังได๋แล้วคือว่าข้าพเจ้านี่ก็เที่ยวอันนั้นไปเที่ยวมาอยู่ตลอดย่ำกลางค่ำกลางคืนน่ะนะบ่สถานนี้เพิ่นนั่นบางจุดก็ใต้ไฟบางจุดก็บ่ใต้ไฟมันบ่เห็นบนเคิร์ฟอันน้อยๆกันบนผู้โดยสารน่ะนะบ่ว่าซะตัวสถานนี้มันมีอันคู่น้อยๆแน่เนาะคนประจําบ่นะเออ
2: เจ้าเจ้า
3: เพิ่นเอาจ้วยบ่เอาอันในสะท้อนแสงบ่หรือเอาเป็นไฟสติ๊กเพิ่นบ่ไปใช้บ่
2: เจ้าเจ้า
3: เพื่อปัญหาบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุนั้นเพราะว่าอันผู้หูอันนั้นผู้นครหลวงยิ่งจันผู้ตาแขวงเขามาผู้หูได้สันบัดนี้พอเป็นงั้นจะว่าสันบอกว่านี่กลายไปทั้งโคตรสะอาดสถานนี่มุนระยะเองแล้ว
2: เจ้าเจ้าเจ้า
3: เออมันเบิ่งมากกระตั้มมันคือหุ่นแห้งนะวันนี้เขาบางครั้งมันก็หลายปัจจัยเนาะเนื่องผู้ขับขี่กับเมาเด้
2: เจ้า
3: ก็ใส่ความไม่เด้ตามกับบริเวณเด้กับบวกสักการลักษณะแบบนี้นะเนาะเนี่ยไหนกับเป็นเหตุแล้วอ่ะเหตุแต่มันสมบูรณ์แบบบ่อะไรมันจบมันงามให้มันปลอดภัยว่าจะไปฝากถามให้เด้อ
2: เจ้าเจ้าขอบใจขอบใจน้องมีรายการที่ได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเรา 2-3 ปัญหาหลักๆที่ว่าเห็นในการใช้ชีวิตประจำวันเลยมโนรีการขับขี่รถนี่ก็คือเพิ่นว่าหั่นแหละบางคนนี่ยังลิ้นโทรศัพท์แน่บางครั้งนี่จอดไฟอำนาจในแต่ละจุดไฟเขียวแล้วก็ยังบ่ไปจนคนขี่มาน้ำหลังแล้วบีบแก่ใส
0: ่
2: เอิ้นว่าเป็นการตื่นตัวมีสติขึ้นมาแล้วก็เล็งรถไปเลยแบบนั้นน่ะ
0: เจ้าเนาะแล้วก็ปัญหาที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับการใส่ระเบียบหรือว่
2: าม
0: าตรการสำหรับผู้ที่ ขับขี่โดยเฉพาะการเมาแล้วขับให้เกิดอุบัติเหตุมีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินควรจะมีบทลงโทษอะไรเติมให้หลับจำมาสั้นๆเนาะแล้วก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางวิอทีที่มันถามมาเอาก็ต้องขอขอบใจทุกความเห็นที่มิทักษ์รายการได้ประกอบส่วนในรายการขับขี่ปลอดภัยตอนนี้ใจทุกท่านได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพ่อกันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาห่วมกันสนทนาและพวกเขามีนัดสัมภาษณ์กับพันธุออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซ
4: เศร้าพวกเขาเสียเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
5: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
4: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
5: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
4: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
6: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
7: ขอน้ำพี่น้องทั้งหลาย
8: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
9: ่ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบไหนได้นอ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
16: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่อได้อ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
17: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
18: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่ความออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เจ้ามีรายการกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถเดินทางนำสายยานพาหนะอยู่ในตอนนี้เนาะนำสายเส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อแล้วก็มีรายการก็ได้แจ้งวางตอนต้นรายการเนาะเป็นว่า สภาพการสัญจรอยู่ในจุดบริเวณเขตไฟอำนาจหลัก6เพิ่นว่าโอ้แออัดหลายในตอนนี
0: ้ยามฝน
2: ยามฝนแน
0: ่
2: น
0: อ
2: น
0: แม่นทุกเส้นทาง
2: บางคนนี่ก็เอารถใหญ่ขี่บางคนนี่ก็ออกมาเป็นม้งเดียวกันก็มีนะ
0: เพราะความจริงคันเฮาฮู้ว่าสภาพฝนตกแต่เช้าเน
2: า
0: ะอันน่ะคันเฮาออกเงินแต่เช้าสินะคือมื้อนี้โนรีว่าฝนตกจังซี่นะ
2: เผื่อเวลา
0: แม่นออกงานมาประมาณนั่น 7:40 นมันก็โรงเรียนดีอยู่เส้นทางรถยังบ่หลาย
2: ฮู้แล้วมันบ่ว่ารถ
0: ฮู้แล้วว่าต้องรถหลายเลยได้ต้องออกมาแต่เช้าได้เผื่อเวลาดิเวลาเฮาจะไปใส่นะท่านผู้ฟังต้องได้คิดไหลคิดไหลอ่ะนะระยะทางกับเวลาเอาไว้เพราะว่าคันเฮาสวยย้ําใดแล้วแม่น
2: รถหลาย
0: สวยในที่นี่คือสวยพอกระเทินไหนความหมายว่าคันออก 7:30 นอย่างสินะแม่นเริ่มและหลายแล้ว 8:00 นก็หลายแล้วคันว่าบ่อยากให้หลายต้องเป็น 10:00 นก็ 10:00 นก็บ่ทันเวียกแล้วนะคันเพื่ออยากให้ทันเวียกก็ต้องออก
2: เผื่อเวลาไว้เนาะเสื่อว่าหลายคนนี่ฮู้โมงฮู้เวลาแล้วว่าเออบอกใส่มื้อใดสภาพอากาศนี่มีฝนตกนี่โอ้ยยังต้องนี
0: ่เผื่อ
2: เผื่อไว้เออเผื่อเวลาไว้ออกเงินแต่เช้ายังเป็นการดี
0: โดยเฉพาะเป็นไผที่ว่ามีเวียกด่วนเวียกสำคัญเวียกจำเป็นจริงๆนะก็ต้องแฮงได้ออกไว้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเวลาที่เฮาขี่รถออกเฮือนตามถนนหนทางมันจะมีอันใดเกิดขึ้น
2: เจ้า
0: สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดได้ตลอดเวลาอันใดก็บ่แน่นอนท่านผู้ฟังดังนั้นก็ต้องได้เผื่อๆกันไว้เมื่อกี้นี้พวกเฮาได้แจ้งท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมีการสนทนากับพันธุออน4แสงมณีเนาะหัวหน้าแผนกอาจารย์จรแขวงอุดมไซแต่เฮาติดต่อไปเมื่อกี้นี
2: ้เจ้า
0: ก็ยังคาประชุมอยู
2: ่
0: บ่ทันเถื่อในมื้อนี้เอาเป็นมื้อต่อไปเนาะเฮาจะสนทนากันเติมมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานจัดสรรเวิ้นวัง
2: เจ้า
0: อยู่นี่ทางเจ้าหน้าที่อยู่เมืองไซธานีเพิ่นก็ได้ร่วมกับทั้งคณะกรรมการปกครองตาแสงศรีวิไลเนาะนำโดยทานฝนธีรกุลประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงศรีวิไลพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามเส้นทาง
2: เจ้า
0: ดงโดกหาห้วยเตยเพื่อเกี่ยมใส่พิธีประกาศตาแสงศรีวิไลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะมีการประกาศในต้นเดือนนี้อันนี้ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องงานที่เพิ่นกล้าเกี่ยมในการที
2: ่
0: จะประกาศตาแสง
2: เจ้าก็ถือว่าหลายเมืองเนาะหลายเส้นทางที่ว่าเพิ่นได้มีการลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยย้ำว่าการอีกหนึ่งก็เพื่อความเป็นระเบียบและการบอกใส่หางเสียงพ่อแม่ประชาชนที่ส่งข่าวมาว่าเออหลายจุดที่ยานพาหนะแออัดก็คือย้อนว่าสาเหตุหลักๆก็คือย้อนปัญหาการขายเครื่องตามแคมป์ทางแน
0: ่
2: บางคนนี่ขายเครื่องเอาตามความเอาเส้นทางคนย่างบางคนนี่ก็ต่อเทิบออกมาลายเกินไปเห็นให้คิดขวางการสัญจรและหลายจุดเนาะทางเมืองไซธานีละกาในอาทิตย์ก่อนผ่านมาก็อยู่ในขอบเขตเมืองจันทบุรีเพิ่นก็ได้มีการลงจัดสรรแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้สัมภาษณ์ทางเบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ว่าได้ลงจัดสรรเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่ามีบางคนพ่อค้าแม่ค้าที่ว่ายังมักง่ายเมื่อใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที
0: ่
2: ลงไปประจำไปเลาะไปกวนหันถือว่าเป็นระเบียบแต่ว่าเมื่อใดที่ว่าบ่มีเจ้าหน้าที่บ่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงไปก็กลับคืนเป็นคือเก่า
0: เอาจังได๋ก็ช่วยกันหลายภาคส่วนนั่นแหละท่านผู้ฟังก็เห็นใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าและ ก็เห็นใจทั้งหน่วยงานจัดสรรความเป็นระเบียบเพียงห้อยเพื่อความจุบงาม
2: ให้เนาะเจ้า
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประชาชนส่องแสงท่านผู้ฟังเพื่อนว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแท้ๆเนาะประชาชนเพื่อนพบเห็นบุคคลนำเอาเศษปูน
2: เจ้า
0: แตกที่มีเล็กกันนะคาอยู
2: ่
0: ไปทิ่มไว้อยู่ถนนที่มีความเปเพอยู่ไฟแดงห้วยหง
2: เจ้า
0: เมืองไซธนีในคนหลงจันนี้เหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ได้รับการแก้ไขเถื่อเจ้า
2: เจ้าตอนนี้รับสายก่อนเนาะมีรายการโทรเข้ามาสบายดี
19: อ
2: าจาร
19: ย์
2: จับ
19: กันนะครับจับคู่กับเสือ
2: เจ้า
19: จ้ะจะใครคนดังเพื่อมีพัดบ่กลมลาบ่แล้วที่ยกแก้วที่เชียงใหม่ที่นี่ก็มันก็จริงอย่างนั้น
0: เจ้า
19: เออของจับคู่ก็เป็นคือบุญนองบ่อนุรักษ์บ่สิ
2: เจ้าเจ้าม
19: ันเป็นคนที่ตามฟังหลาย
2: เจ้าเจ้า
19: เพราะว่าคนดังนี่ที่ทำเลย
2: เจ้าเจ้าเจ้า
19: ในเรื่องอดีตแบบกลมลาแบบนั้นน้องฟรีคนหนึ่งนะ
2: เจ้าเจ้า
0: จ้าพวกเขาก็มีการซับเปลี่ยนกันตลอดเจ้า
2: เจ้าขอบใจเนาะมีรายการเน
0: า
2: ะเจ้าขอบใจขอบใจเพื่อนกัน
0: ทีมงานก็คือปลอดภัยเขามีหลายคนเนาะหลายครูก็จะมีการสลับซับเปลี่ยนกันแบบนี้อาทิตย์นี้อาจจะเมนโนรีเวิร์นวังอาทิตย์หน้าก็อาจจะเมนบุญน้องสุภลิน
2: สุภลิน
0: แ
2: ล้วก็
0: ม
2: ี
0: สมรัก
2: มีอนุรักษ์นะทีมงานพวกเขาก็มีประมาณ78คนเนาะอาจจะหมุนเวียนกันไปเป็นแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนาะหลายคนก็มีรายการก็ว่าอยากให้คู่นี้จัดกับผู้นี้ผู้นั้นพวกเขาก็มีการซับเปลี่ยนกันแบ่งกันเนา
0: ะ
2: ก็ขอบใจด้วยมีรายการที่ได้ติดตามเข้าฟังรายการขับขี่ปลอดภัย
0: มีอีกเรื่องนึงโบแน่ใจว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขหรือยังท่านผู้ฟังฝากเตือนกันเติมที่เกี่ยวกับท่อระบายน้ำแตก
2: เจ้าเจ้า
0: แตกลุนอยู่กลางทางเขตบ้านหนองร่วงทงเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทร์ฮั่น
2: วัน
0: วานนี้กำเนิดประชาชนส่องแสงมาคือการว่าฝ่าท่อระบายน้ำแตกอยู่กลางทางเส้นทางเขตตลาดบ้านหนองด้วงเม
2: ือง
0: ศรีโคตบองนครหลวงจันทร์แต่วันที่25เพิ่นว่าบ่แน่ใจคือเมื่อวานนี้ยังบ่ได้รับการแก้ไขเนาะเมื่อวานที่29บ
2: ่
0: แน่ใจว่ามื้อนี้เพิ่นไปแก้ไขหรือยังเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่โดยเฉพาะกระแมนตอนกลางคืน
2: ฉะ
0: นั้นก็เฮียข้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลงไปติดตามแล้วก็กวดการแล้วก็แก้ไขเติมแต่ปัจจุบันนี้แมนประชาชนก็ได้เอาจ่วยหันไปตั้งกั้นไว
2: ้
0: อยู่ทั้งกลางแล้ว
2: เจ้า
0: พร้อมทั้งอยากให้ทุกคนระมัดระวังเติมเวลาเที่ยวทางนั้น
2: เจ้า
0: ก็มาแจ้งเติมให้กับ
2: เจ้า
0: อันนี้เจ้า
2: ก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ฮิปฮอนลงแก้ไขให้โดยด่วนเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้หลายคนก็ใช้รถใช้ถนนความกันย่านว่าขมักขมั่งกลางคืนนี่ทักษะการเบิ่งเห็นมันเบิ่งเห็นยากนะอาจจะคิดว่าไปได้ปกติย่านว่าอู้ขมักขมั่งเสียหลักไปตกลงหันนะย่านเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องได้มีสติน้ำกันเติมระมัดระวังคอยไปคอยมาแล้วก็ฝากทางหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะให้ลงแก้ไขให้ก่อนเนาะเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอุบัติเหตุ
0: แม่นแล้วแล้วก็มาเว้าเรื่องแจ้งการเข้าย้ำฝนแล้ว
2: เจ้า
0: เวิร์นวังเพราะว่าคือปีก่ายนี้พวกเขาก็ได้มีการแจ้งเติมทางหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการยุดการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งแต่วันที่1กรกฎจนถึงวันที่30ตุลาคม2026
2: เจ้า
0: 7 8 9 10 3เดือนเนาะประมาณ3เดือนนะผู้ฟังก็เพิ่นแจ้งการถึงท่านประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทั้ง7เมืองโครงการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบกิจการขุดค้นดินแดงและก็ดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับทราบเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบน้ำด้านพื้นฐานโครงรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขตนครหลวงจันทร์ในระยะฤดูฝนนี้
2: เจ้าถือว่าเพิ่นจะเริ่มจะตั้งปฏิบัติก็คือมื้ออื่นเนาะวันที่1กรกฎจนไปฮอดวันที่30ตุลานี้เด้อมิตรรายการถ้าว่าบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่าดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทร์นี่ให้ยุดสัวคราวก่อนเนาะถ้าว่าในกรณีนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่าดำเนินกิจการที่ว่าเป็นโครงการฮิบดวนของรัฐบาลหรือว่าเจ้าของโครงการก็ต้องได้ประกอบเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อว่าเสนอทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการหร
0: ือ
2: ว่าถ้าพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยที่บ่ได้รับอนุญาตนี่เพิ่นก็จะได้มีการศึกษาอบรมลงวินัยปรับใหม่ตามระเบียบการ
0: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นแจ้งการของกระทรวงภายในอุตสาหกรรมในการค่าเนาะเกี่ยวกับการยุดก่อนเด้อระยะ
2: เจ้า
0: 7 8 9เนาะ10 4เดือนเนาะ4เดือนในระยะของย้ําฝนนี่แหละก็ให้ยุดก่อนเพราะว่าคั่นว่ามีการให้บริการหรือว่ามีการขนดินขนทรายขนหินต่างๆในย้ําฝนนี่ก็เป็นเปื้อนแท้ๆเส้นทางเจ้ามีท่านผู้ฟังโทรเข้ามา
2: เจ้าอันนี้ครับกันสายกันก่อนสบายดี
20: โอ้สบายดี
2: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
20: เจ้าจะขอฝากกับอันแม่แดง
2: เจ้า
20: ตอนนี้นี่นำขี่รถไปขี่รถมาเนี่ยนะกับทางอันนี้นะทางคุณชินวนเนี่ยนะสามแยกคุณชินวนเนี่ยนะ
2: เจ้าเป็นอะไรเน
20: าะใส่บ่มีทั้งรถสามบาท
2: โอ้เจ้าเป็นมาโดนละบ่ทาน
20: ฮะ
2: เป็นมาโดนละบ่
20: โดนแล้วเป็นเดือนละ
2: โอ้เจ้าเจ้า
20: ไปโค้งไปเชิญนึงบุญใครหับสาย
2: อืม
20: เนาะ
2: เจ้า
20: แล้วก็เลยพยายามโทรอยู่นี่ละ
2: เจ้า
20: เนี่ยก็มีแต่ว่าเนี่ยเองได้โชว์ได้อันนั้นแหละก็จะขอฝากแด่ไปหาฝากส่วนเจ้าของเบิ่งแด่เพราะว่ารถสวนกันย่านนะ
2: เจ้าเจ้า
20: บ่มีบ่มี ไผย่อมไผน่ะเดี๋ยว
2: บ่ให้เกียรติกันเลยแม่นบ่ท่าน
20: บ่เป็นสปอร์ตตำรวจจังเนี่ยเพราะว่าวิ่งนั่งแบบลุกไปเลยลุกไปเลยแต่มันอันตราย
2: เจ้า
20: สองมาเนี่ยสองมาเนี่ยอยู่บนเดียวกันนะบนตั้งหมอแบ่งไฟเนี่ยนะบนเสาแบ่งไฟบนแยกกันแล้ว
2: เจ้า
20: สายไฟจักสายไฟคือสายยังประจักปุ๊บตั้งหัวหมอแบ่งไฟคุ้มอ้อมหมอแบ่งไฟเนี่ยจักจังมันจะเกิดอันตรายในไรบ่โหแล้วฝนตกยังสิแล้วจังมันใช้ไฟแท้บ่หรือว่าใช้ทั้งบ่จังเนาะอย่าขอให้เพิ่นไปเบิ่งแดแก่แด
2: เจ้า
20: หนึ่งแต่ให้มันงามแดเถาะเบิ่งสายไฟนี่ถ้าเบิ่งเบิดต้นชีนในชีนตัวเมืองในนี่นะเบิ่งสายไฟนี่จักสายขาดสายเป็นหมัดขึ้นบางตอกนี่นะหรือว่าเสาเนี่ยกระตึงขึ้นคนเหม็นเนี่ยมันบ่งามนะ
2: เจ้าเจ้า
20: หลาย
2: เจ้า
20: ขอให้เพิ่นไปเบิ่งกันเห็นแนวใดมันงามเด้อต้ออ้าวขอบใจหลาย
0: ขอบใจขอบใจแล้วที่แจ้งเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้มีสติในการขับขี่เส้นทางนั่นไฟแดงพุ่นสีนวล
2: เจ้า
0: เจ้าโบแมนแต่พุ่นสีนวลขั้นบอลไหนที่น่ะไฟแดงที่ใช้การบ่ได้ไฟแดงที่ใช้การบ่ได้ก็แม่นไผก็ซิงไปว่าซั่นซะเพิ่นว่าไผก็บ่ยอมไผบ่ฮู้อยู่ว่าไปทางหน้า
2: เจ้า
0: ไปบ่ได้ก็ยัง
2: บื่นไปเนาะ
0: เว้าเรื่องเกี่ยวกับตัวที่ว่าบ่ให้เกียรติกับบ่ปล่อย
2: บ่ปล่อยสิทธิ์บ
0: ่ปล่อยสิทธิ์โดนนี่พ่อเมื่อวานนี่เนาะหมายความว่าทางหน้านี่รถกำลังแออัดกำลังหลายกำลังติดไปได้แล้วมันจะมี4แยก4แยกบนระหว่าง4แยกเขาต้องได้จงซองวางเพื่อให้คนในการเที่ยวเนาะได้ไปได้ไงนะ
2: เจ้า
0: เพิ่นบ่เฮ็ดแนวนั้นคือรถที่เพิ่นขี่มาทางซื้อฮู้อยู่ว่าทางหน้ามันไปบ่ได้แล้วเพิ่นต้องจอดก่อนที่จะฮอด4แยก
2: เพื่อ
0: ให้คันอื่นๆได้เที่ยวทาง4แยก
2: ถึงว่าเฮาสิไปก็ไปบ่ได้แล้ว
0: แม่นถึงเฮาสิไปเฮาก็ไปบ่ได้แล้วต้องได้จอดก่อนเพิ่นบ่ยอมจอด
2: ยังบื่นไป
0: บ่เพิ่นก็ยังบื่นซูซี้ไปอยู่ทางที่เบิ่งว่าเฮาต้องได้เบิ่งเด้อเวลาเฮาขับขี่นะว่าทางหน้ามันยังมีสิ่งเกียดขวางบ่แล้วเฮาควรจะหยุดบ่ได้อีกอย่างนึงมันอยู่บน4แยกอ่ะนะก็ต้องได้ปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นไปนํา
2: เจ้าแม่น
0: อยากขอน้ําใจจากทุกคนในการขับขี่
2: เจ้าสําคัญก็ต้องได้มีน้ําใจเนาะใช้รถใช้ถนนร่วมกันผู้ขับขี่ทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนที่ขับขี่บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรรถใหญ่เบิ่งแล้วก็ฮู้สภาพการตัวจริงน้ํากันถ้าว่าเฮาเบิ่งแล้วว่าถ้าเฮาไปมันก็ไปบ่ได้ก็สิอ้างไปค้ากันอยู่หั่นอีกก็บ่ไปเฮาปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นได้ไป
0: เวลาเห็นแล้วก็โอ้ยขอบใจเด้อที่เจ้ามีน้ําใจให้มันจะมีลักษณะแนวนี้เนาะเอาก่อนเวลาจะมุท่านผู้ฟังมาฮู้เกี่ยวกับตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2016ก่อนเนาะอุบัติเหตุทั่วประเทศนี่มันเกิดขึ้นทั้งหมด17รายพาหนะเปเพ29คันเล็กหน่อย19สมควร9ใส่การบ่ได้เลยนี่มี1ส่วนว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด27คนเล็กหน่อย22สมควรนี่5และสาหัส3เสียชีวิต3เนาะและส่วนแขวงที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายก็แม่นสวรรณเขตนี่5รายนครหลวงเวียงจันทน์นี่2แขวงเวียงจันทน์2แขวงหลวงพระบาง2แขวงอุดมไซ1ไซสมบูรณ์1แล้วก็บริคำไซ1คำมวน1สารวัตร1และแขวงจำปาสัก1เนาะตัวนี้แม่นจำนวนอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้น
2: เจ้า
0: ในวันที่28มิถุนายน2016แต่ว่าเพิ่นบ่แจ้งเนาะอยู่ในนี่เนาะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่แขวงใดแต่เพิ่นแจ้งแต่จำนวนผู้เสียชีวิตแม่น3คน
2: เจ้านี่ก็รายงานให้มิตรรายการได้รับรู้น้ำกันเนาะว่าแต่ละมื้อก็ยังมีอุบัติเหตุชีวะเกิดขึ้นส่วนว่าวันที่29เมื่อวานนี้น่ะจะเป็นมื้อนี้เนาะทางกรมตำรวจจราจรจะส่งข้อมูลเข้าสู่ทางรายการขับขี่ปลอดภัยเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในปัจจุบันนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ได้ประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาบ่ว่าจะเป็นการออนไลน์ใส่น้ำไม้แล้วก็ประกอบความคิดความเห็นผ่านทาง Facebookไล่เนาะขอบใจทุกคนถ้าว่าเวลาหมดหรือว่าทันใดทีอยากส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราการสามารถเขียนเป็นข้อความสั่นส่งกันเข้ามาไว้เนาะทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยเสิร์ชเข้าไปที่ Facebook ว่าเขียนเป็นภาษาลาวรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวิร์นวังมโนลีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาคณะพักคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและการสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่คันเทิงติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่คันเทิงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบเพนที่กำหนดไว้ในพฤติกรรมของพรรคหลายๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกองประชุมสรุประยะ5ปีและวางทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องการท้องถิ่นเมื่อบดลมณีว่าการรับใช้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญปฏิบัติแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของพรรครัฐโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทั้งได้ผ่านขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการแล้วห้องการเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าทัศนะของเสนาธิการให้มีความลงเรียนว่องไวและทันสภาพการท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ได้ยกให้เห็นเติมว่าระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เป็นเจ้าการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเป็นเสนาธิการในการกักเกียมด้านเนื้อในให้แก่การนำในนามเป็นประธานกองประชุมเป็นต้นกักเกียมบทคำเห็นเจ้าจีมให้กองประชุมเพื่อกองคำเห็นบทคาดคะเนคำเห็นสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเห็นอบรมโตกองประชุมและพิธีการทางการต่างๆเข้าร่วมบันทึกกองประชุมได้ห่างเอกสารพันขยายที่สิ้นนำแต่กองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคกองประชุมใหญ่องค์คณะภาคแต่ละคันการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมระดับสากลและอื่นๆได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นต้นการรับผิดชอบในการหันเอามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9มติกองประชุมสภาแห่งชาติมติขององค์คณะพรรคองค์การบริหารรัฐแต่ละคันข่าวในเวียกงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนด้วยการพันขยายเป็นแผนการแผนงานโครงการกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการและของแต่ละแขวงรวมทั้งกำหนดมาตรการติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นเสนาธิการในการหันเปลี่ยนเนื้อในจิตใจสีพุทธลุโดยเฉพาะพุทธลุด้านจินตนาการและวิธีเฮ็ดเวียกเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารหลักตัวจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ตึมเงินซื้อเบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
10: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แม่นละบ่ล้านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
10: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
11: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนพบกันในมื้อนี้วันอังคารแฮม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่30เดือนมิถุนายน2026ท่ามกลางอากาศในมื้อนี้อากาศดีเนาะหลังจากที่มาฮ้อนอบอ้าวมาหลายมื้อละมีรายการทันใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกาแจ้งมาได้เติมเด้อสภาพอากาศอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือเป็นเท่าไหร่สำหรับท่านใดที่ว่าสืบทอดในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียงงานใดก็ดีกาขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกท่านอย่าลืมก็แล้วกันเนาะถ้าว่าอยากฟังเสียงเพลงไทยเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวเพื่อนมิตรความรายการน้ำกันกายกิ้งก้างกันเข้ามาได้เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดี0305787052และข่าวสุนันท์จากทางรายการพวกเราในมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ก็ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาหูสิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาฝากมาต้อนทรงให้เป็นกำลังแห่งใจมิรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้าเนาะบอกใส่กับอากาศดีมื้อนี้อยู่ซุมกินเย็นแนอากาศดีรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดการแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเด้อเป็นยังไงเนาะทางเบาสมมีทับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วเมื่อวานนี้แจ้งมาว่าทับฟังบ่ได้สัญญาณบ่ดีมื้อนี้เป็นอะไรการติดตามทับฟังสัญญาณแจ้งดีหรือบ่สามารถแจ้งเข้าทางรายการพวกเราได้เติมเนาะมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำดำเนินรายการผู้เดียวเนาะเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นกะติดภารกิจอยู่บ่สามารถมาร่วมดำเนินรายการนำได้แต่ว่าต้นน้ำกับน้ำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฝั่งมาต้อนเส้นเก่าเส้นเคยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังน้ำกันเสียงเพลงนี่ก็จะมีหลายๆเสียงเพลงแนบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบรรณาสลับสเปลี่ยนกันไปเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเข้ากับบรรยากาศสายฝนเนาะน้ำตาฟ้าฝากต้อนมิตรรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวนม้วนเรากับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปน้ำตาฟ้าเข้ากับบรรยากาศสายฝนอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากต้อนให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่อยากรับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมมีรายการสามารถโทรของห่วงผ่านทางรายการพวกเขาได้เนาะ0305787052กับบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนในการติดตามหับฟังวิทยุอยู่หับฟังตามห้างค้าตลาดต่างๆหับฟังน้ำเฮือนน้ำซานเนาะหรือฟังอยู่ตามห้องการหับฟังอยู่น้ำรถเนาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้การเดินทางการไปการมามือนี้เนาะบอกใส่กับสภาพอากาศก็คือมีฝนตกเส้นทางเมืองเส้นทางเปียกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกัน0305787052หับสายหน้าไม้กันก้อนสบายดีเจ้าเจ้าสบายดีเจ้าอากาศดีเนาะวันนี้
1: อากาศดีได้ร่างกายทุกปักด่วนนี่โอ้ย
0: เจ้า
1: หลังจากได้หายไปเลยเด
0: ้อหลังจากเจ้าฮ้อนมาหลายมื้อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ฮ้อนมาหลายมื้อพร้อมกับมีรายการสื่อสัญญาเพลงแห้งแห้งสบายมันเย็นไปเลยก็ได้โอ้ยดีใจ
0: เจ้าเจ้าเจ้าวันนี้ฟังเพลงอย่าง
1: วันนี้เอาเพลงอะนะฮักไอ้บ่าวเมียป่าเด้อ
0: ฮักบ่าวเมียป่า
1: หนุ่มเป็นหลังนั่นแหละเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเอ้ยเองไม่มอบเลยเด้อ
0: เจ้าม
1: อบให้อ่ะนะอันน้ำเพชรเกาหลีแล้วไม่วันหนุ่มเสืองไม่คำพ้องไว้สิ่งสนใจไม่จันทราพ้องไปผู้อื่นเด้อ
0: เจ้า
1: ไม่บอกแม่ไทยพ้องด้วยอ่ะนะผู้บ้าอ่ะนะผู้ดมใจไม่วอนพ่อวอนไม่เผยเด้อ
0: เจ้า
1: ไม่ทิ้งไม่ทิ้งวางเวียงไอ้บางส่วนวางเวียงไม่คำสูงไม่บัวเพียนไม่คำผิวไม่เจมส์ถึงจองแด
0: เจ้า
1: สาวบุญยันสาวชดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางไอ้บ่าวคำฤทธิ์เมืองเฟืองเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้บ่าวลุงปูคำไอ้ปูนี่
0: เจ้า
1: ไอ้ปูนี่ไอ้ห้องไอ้บ่าวปูคำลุงปูนี่
0: เจ้า
1: เด้อฟังยุกกระดายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ไอ้บ่าวลองแหไอ้บ่าวบุญเฟืองบ่าวจิ้มกระลุ่มบ่าวเล็กหกเงี้ยไอ้บ่าวเลบันอ้อมเดบ่าวอ้นสะอาดบ่าวอดบันบัวหนองจ้าไอ้บ่าวสวยสนไอ้บ่าวพอตู้เอ็มปีบ้านอ่ะนะลงสิ่งเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พอสิ่งแก้วอุดมใจมอบให้มาทุกคนที่อ่ะนะเป็นแฟนทีมงานที่จัดเสียงเพลงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: เจ๋งมาละอันไอ้บ้าวสมฤทธิ์เด้อเกือบลืมมากสมฤทธิ์เลย
0: เจ้า
1: ลืม
0: แ
1: ล้วเด็กบ้าให้อันบ้าแล้วก็ลวกเ
0: ด้อเจ้าเจ้า
1: แล้วพี่เชื่ออีกใช่ไหมบทโศกอันนั้นต้นน้ำ
0: เจ้า
1: หน้าหัก
0: เจ้าเจ้า
1: อันเดนี่อันเป็นว่าแล้วก็หลวกกำลังฟังอย่างเงียบเลยฟังเยอะเสียงวันนี้แนะนำไม่หัวไม่น่าจะเข้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจแม่ไม่ได้ละ
1: คนบ้านที่ฟังอยู่เงียบก่อนเลยไม่น่าจะเข้าเลย
0: รักฟังเงียบๆอีกเมนบอนนี
1: ้เมนเงียบๆอยู่คนเดียวเช่นว่านะ
0: เจ้าเจ้า
1: บอกท่านแนะนำว่าเบอร์โทรศัพท์ตัวนั้นแนะนำไปแล้วเมื่อกี้นี้เด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อแม่มณีลา
1: ขอบใจเด้อขอบใจ
0: เจ้าสวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีสบายดีขอบใจแม่มณีลาคนงามเป็นมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการตลอดมาและก็เป็นมิตรรายการอีกคนหนึ่งที่ว่าเสริมสร้างสีสันผ่านทางรายการนับตั้งแต่มาจากรายการเพลงย้ำบายพุ่นละเนาะรับฟังรายการแล้วเพิ่นก็ได้โทรสวนสักเสริญทีมงานเพิ่นมาร่วมรับฟังรายการซึ่งก็ได้สีสันบรรยากาศหลายขึ้นเคียงคู่กันนั้นก็ได้เซ็นสวนคู่ขวัญใจก็คือทางเบานครหลวงเนาะถึงว่าเบานครหลวงเวียงจันทน์เดินโดนจะโทรเข้าผ่านทางรายการแต่ว่าแต่ละมื้อนี่เพิ่นก็ยังติดตามรับฟังรายการต้นน้ำอยู่รักฟังแบบเงียบๆก็อย่าลืมส่งยิ้มมาในเด้อคู่ขวัญใจของแม่มณีลาคนงามเฮาเนาะ 0305787052ครับสายกันก่อนสบายดีสายลุดไปเนาะเป็นอะไรเนาะโทรเข้ามาใหม่เด้อมีรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการอยู่สบายดีสบายดีบ้าแสงเพชรเจ้ามื้อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่มื้อนี้
1: มื้อน
0: ี้
1: ก็อย
0: ู่
1: เฮ
0: ือ
1: น
0: อยู่เฮือนอากาศเป็นแนวใดอยู่ทางพุ่นฝนตกบ่
1: มื้อนี้ฝนกลางโต๊ะนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเมื่อวานก็ตกแห้งๆเมื่อวานเนี่ยประมาณ4 โมงบ่ายนะ
0: เจ้า
1: 5 โมง 50 นะ
0: เจ้า
1: ตกเจอประมาณ7 โมงแรงจนฮอด9 โมงบ่ายกูแล้ว
0: อากาศดีแล้วเนาะมื้อนี้บ่ฮ้อนหลาย
1: แต่ฐานก็เริ่มแต่เมื่อวานนี่แหละอากาศดีจ้ะอากาศสุขเย็นจ้ะ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างบอวันนี
1: ้ฟังเพลงกันนะฝนเดือน6เด้อ
0: ฝนเดือน6เนาะ
1: แม่นอายุเว้งกาตกคือเดียวบ
0: ่ตกตกคือกัน
1: อยู่ที่หาก็เริ่มตกแต่เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าตกน้อยนึงอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันตกแห้งแดดจักโมงนี่แ
0: หละเนาะรักษาสุขภาพเด้อบ่าวแสงเพชรเด้อ
1: เ
0: จ้าเอามอบให้ไผบ่เพลงนี
1: ้มอบไปให้ตัวนั้นว่าให้นักสติจะปื้อแล้วจ้าเจ้าบ่มีคนยามแล้วจ้าเจ้าจะคิดแล้วจ้าบ่าวโลกแล้วจ้าบ่าวผู้ทรงแล้วจ้าบ่าวเลยดิเสียก็มอบไปให้ดูเป็นลูกตาลแล้วก็ฝากไปให้มีผู้ฟังในตัวในแกงแต่ว่านักเกมีชื่อที่ตัวในละครแล้วจ้าดิเสียก็ฝากให้เอ้ยต้นจ้าคนยามเอ้ยเมื่อเอ้ยใจคนดีมากแต่รายการมื้ออื่นนี่บ่
0: ยังบ่แน่ใจเธอบ่น่าจะเป็นมื้อต่อไป
1: จ
0: ้
1: า
0: แม่แหละเนาะเจ้าขอบใจเด้อเจ้าอยู่ดีมีแฮงโชคดีโชคดีเนาะทางบ่าวแสงเพชรติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงสวรรค์นะเขตหลังจากที่ฮ้อนอบอ้าวมาหลายมื้อเพิ่นว่ามื้อนี้ฝนตกแล้วเด้ออยู่ทางสวรรค์นะเขตอากาศดีแล้วเนาะอากาศสดใสพร้อมด้วยติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาสบายดีเจ้าสบายดีแม่วัน
2: ขอฟังเพลงนั่นหน่อยได้ไหม
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: ฮักอยู่ห่าง
0: ๆฮักอยู่ห่างๆเจ้า
2: ฝนตกนั่นว่าได้ยินชัดมองไปอันเขาอ้อยแล้วก็มีคำนั่นเรียนเลยลูก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ที่เกิดกับลูกสาวเสียงหวานมาไหม
0: เจ้าเจ้า
2: สบายด
0: ีขอบใจสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่วันเด้อติดตามรับฟังอยู่ทาง

0: าจจะเฮ็ดให้ภูมิต้านทานทางกายบ่แข็งแรงเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเนาะด้วยความเป็นห่วงจากรายการสีสันเสียงเพลงหาตื่มนึงสายกันก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดี
1: สบายด
0: ีแม่จันทลา
1: จ
0: าก
1: เชิงสายฝนเนี่ยเด้อ
0: เจ้าจ
1: ้ะแม่นี่คิดฮอดเนาะ
0: เจ้าคิดฮอดคือกันเด้อถึงว่าสายฝนบ่อยู่ก็มีต้นน้ำอยู่เนาะ
1: ขอเพลงนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงหยัง
1: คอยอ
0: ้ายอยู่สายฝนเจ้าฝนตกแห้งบ่แม่อยู่ทางพุ่นน่ะ
1: โอ้ตกฝนยังเย็นทะเล
0: เจ้าเจ้าเจ้าตอนนี้เอ็นเริ่มคอยแล้วเน
1: า
0: ะพอกระเทินแม่นบ่เจ้าเจ้าเจ้าเซินเลย
1: ไปเมนมานิลาบ่ไม่ทิ้งท้องเด้อ
0: เจ้า
1: ในคำนาเรียน
0: เจ้าเจ้า
1: ในภัยนักการ
0: เจ้า
1: เจ้าแก่พร้อม
0: เจ้า
1: ในบ้านตัวบ้าน
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าบุญจันทร์เมืองปากเงิม
0: เจ้า
1: จะเปียกมันไม่ห้องค่ะ
0: เจ้า
1: บางตอนในเพลงบางเวียง
0: เจ้า
1: ในวันเมืองเฟืองไอ้คำเล็กเมืองเฟือง
0: เจ้า
1: บาน้ำซ่วงบาใส่ต้นบาออดโคกสะอาดบาออดต้นบัวบาออดต้นบัวนี่มีเล็กเนาะ
0: แมนแมนบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนล่ะ
1: แมนเราไปเฮ็ดเวียกทางอื่นสิ
0: ยานรับเวียกต่างแขวงบ่เนาะ
1: โดย
0: เจ้าเจ้าฝากไปทางใดตื่น
1: เจ้าน้ำเพชรเด้อ
0: เจ้า
1: แม่ดูเพียรแม่กำผิวแม่กำพง
0: เจ้า
1: แม่วันฐานหลวงสาวแพงนอนแก้วในเด้อบาสมมิตรแด
0: เจ้า
1: แม่ยังซ้อนในเด้อ
0: เจ้า
1: เจ๊ดต้นน้ำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เพชรอีกเชือกนึงกับครูบาดานจ่า
0: เจ้าลืมบ่ได้เลยเนาะคนสำคัญ
1: กำลังใจ
0: เจ้ากำลังใจที่ดีข้าวเจ้าขอบใจโชคดีสบายดีขอบใจทั้งแม่จันทลาเด้อพร้อมด้วยครูขวัญใจเนาะทั้งพ่ออึ้งด้านสร้างมือใดเด้จะได้ยินเสียงทั้งพ่ออึ้งเนาะติดตามรับฟังรายการหรือบ่น้ออย่าลืมเนาะโทรเข้าร่วมผ่านทางรายการพวกเราได้0305787052มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิรายการเสียงเพลงนี้เนาะจากแม่มานิลาในน้ำกันเข้ามาหักเบาเมียปลาฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกทานฝากให้ครูขวัญใจทุกคนเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งแม่วอนแม่คำทั้งแม่จันทราพร้อมเนาะแล้วก็ครูขวัญใจทุกครูนอกจากนั้นก็ให้ทั้งขวัญใจทั้งแม่มานิลาเองเนาะขวัญใจเบานครหลวงเลี้ยงจันทร์ของเพิ่งเฮาคนกำงามที่กำลังรับฟังรายการอยู่ตอนนี้มวนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มวนม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขสร้างกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้วังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อแห่งใจหลังไม้จากทางเบาสมมิตรเนาะเป็นกระแจ้งมาว่าต้นน้ำเอ้ยฟังบ่ได้เด้อทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะรับฟังวิทยุบ่ได้2มื้อแล้วอยากฟังเพลงแต่ก็ฟังบ่ได้เพิ่นว่าเลยฝากความคิดฮอดคิดถึงหาทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกทุกคนเด้อขอบใจเนาะทางเบาสมมิตรถึงว่าหาฟังวิทยุบ่ได้สัญญาณบ่ดีเพิ่นก็ยังโทรเข้ามาฝากความคิดฮอดคิดถึงได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วเพิ่นว่าขอบใจมีรายการทุกคนเด้อบางคนอีกลักษณ์ครับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะก็คือขวัญใจเนาะทางเมมานิลาเบานครหลวงพวกเขากำลังครับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อยากฟังเสียงเพลงใดการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เด้อ03057870520สบายดีสายลุดไปเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นน้ำสัญญาณบ่เนาะโทรกันเข้ามาได้ไหมเด้อมิตรรายการสบายดี
1: สบายดีเจ้าเพื่อนจะทำ
0: เจ้าสบายดี
1: ลืมกันเบ้อลืมกันเบ้อจะเปลี่ยนรายการแม่แล้วบ่ได้ฟัง
0: จากทางไหนเนาะพ่อสวยบ่
1: อ้าว
0: ผู้ใดเน
1: า
0: ะโอ้เจ้าสบายดีลุงใหญ่พวกเฮาบ่ได้ยินเสียงโดนโดนแล้วคิดว่าสิบ่ได้ติดตามรับฟังรายการเจ้าเจ้าเจ้าแต่ก็ประกาศหาเรื่อยๆอยู่ได้ลุงใหญ่มีมิตรรายการถามหาอยู่เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะลุงเนาะเจ้าเจ้าฟังเพลงหยัง
1: เอ
0: ็นเจ้ามีเด้อ
1: เออฝากถึงเพื่อนลูกสาวเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เป็นรายการคงต้นน้ำต้นตัวเบลูไม่ได้ต้นน้ำเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าต้นน้ำ
1: ต้นน้ำต้นตัวบุ๋ม
0: เจ้า
1: ขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบใจลุงใหญ่เด้ออยู่ดีไม่แห้งลงโชคดีสบดีสบายดีเนาะลุงใหญ่พวกเฮามาแล้วดีอกดีใจเนาะหลังจากที่บ่ได้ยินเสียงโดนเดินผ่านมาก็เคยติดตามรายการหาเพิ่นว่าเปลี่ยนโมงเปลี่ยนเวลานี่ซ่องหาบ่เห็นเพิ่นว่าฟังไว้ตื่มเด้อมีรายการต้นน้ำครับการที่ดำเนินรายการยายมาประจำในโมงเวลา 9:00 น. หา 10:00 น. เนาะ

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: กะเท่าม
1: วลเนาะกับเสียงเพลงจากทั้งรายการพวกเฮาผ่านไปหากอยู่ห่างๆและก็ติดต่อด้วยคอยอ้ายทีสายฝนขอบใจเด้อมิตรรายการที่ได้แนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเพลงซาเพลงไวแดหลายจังหวะให้ได้บรรยากาศเบิกบานมวลซื่นเคียงคู่กับรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอบใจเด้อทั้งพอคำเล็กกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะฮักสาวเสริมสวยในเด้อเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ทางเมืองเฟืองนี่ก็ฝนตกคือกันเพิ่นว่าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อเชื่อว่ามื้อนี้อากาศดีเนาะหลายพื้นที่หลายเขตที่มีฝนตกลงมาพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็ฝากให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนทั้งแม่มานิลาแม่จันทราแม่วอนพร้อมเด้อทั้งแม่คำพร้อมน็อตพร้อมด้วยสาวแพงเป็นเอาใดเนาะเอ้ยแพงเฮามื้อนี้คือบ่ได้ยินเสียงติดตามรับฟังรายการหรือบ่เนาะถ้าว่าบ่สบายก็ขอให้ทรงให้เซาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไวๆเด้อเพื่อนมิตรรายการสีสันเสียงเพลงนี่ก็เป็นห่วงถามข่าวค้าหาเนาะเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:16 น.ขอบใจอีกทีนึงมิตรรายการที่ติดตามรับฟัง

ทุกเขตทุกพื้นที่เนาะพร้อมเดียวกันนั่นก็ยังแจ้งผลของการรับฟังมาบางเขตนี่ก็รับฟังบ่ได้สัญญาณบ่ดีบางเขตนี่ก็รับฟังสัญญาณแจ้งดีเนาะขอบใจมิรายการทุกคนเด้อบางคนนี่ก็กำลังรับฟังรายการอยู่รักฟังอยู่เนาะบ่กล้าโทรเข้ารายการสามารถมีส่วนร่วมโทรเข้าได้ต้นน้ำเป็นก้นใจดีอยู่เนาะเวลาตามห้องทรงถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วปิดท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงพิเศษก็ฝากไปทางลุงใหญ่พวกเฮาเด้อมื้อนี้เพิ่นก็หากอรับฟังรายการเพิ่นว่าซอกหาโดนแล้วยายมงยายเวลานี่เพิ่นว่าฟังไว้เติมเนาะรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ 9:00 น. ถึง 10:00 นเสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกๆคนเด้อพิเศษก็ฝากไปทางลุงใหญ่พวกเฮามวลๆน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมืออื่นพอๆกันได้ไหมมือนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจารณ์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณภาคณนามขันต่างๆนับแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอลมและให้ทีสิ้นนำโตกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบนดนมานี้ท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่สนของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงข้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นหนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติพระบทบาทการเป็นศีลาธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถือกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนวงไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความกระทัดหัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันดอนได้เน้นนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจะตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยูมีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยูบรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทางมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์เนโทรในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทละเก้าเพื่อลดพลการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทางสายตั้งและสายขวางทางมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมนูบ้านสะพังมอมัน5เดือนไข้มันตอนนั้นบินหัวโหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปแล้วมันหายก็กินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายหั่นน่ะแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: บ่วินแล้วเนาะ
1: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไข้มันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงนี่

0: สิบสลึงเดือดฝั่งน้ำยาได้อาวคันเดือหาซองสลึงยิงมือแขมกากุมมาไว้ตายย้อนน้องตายความอายบ่แหน่งลาเอ้ยอายตายย้อนน้องตายสะแข็งอายบ่จมเด้อตายจุ่มน้ำสิพาให้ซุ่มเย็นซะแล้วสุขสบายดีมิตรและการสบายดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าเอาอาทุกทานทุกคนเลยมื้อนี้นะอยู่ดีมีแรงสุขสมมันสมมันคือใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพด้วยทั้งอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮานะเข้าสู่รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าพร้อมทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้างเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไซขอบใจห้านางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไสแขงอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางอิงตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านเมกูดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยาหม่องลองลิสเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการก็คือแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู่ความสุขโชคดีจงบังเกิดในแก่ทานผู้สมใส่กับเทียนเพิ่งแท้ 100% ขอบใจห้านเขาเปียกแซบ2ไอ้น้องและนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ยังยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อรายการพวกเราทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงตามเวลามื้อนี้สตาร์ทกันนะเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงแดเรื่องข้อมูลดีๆมีคุณภาพสาระดีๆต่อสุขภาพเอามาตอนมาฝากพร้อมทั้งออนไลน์หน้าไมค์ไปนำกันเลยนะอีโฮยเมเฮาทางบ้านฟังเพลงอยากโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ที่0305787052 5787052นะออนไลน์หน้าไมค์กันไปเลยมื้อนี้มวนๆกันเนาะแล้วก็ภาคส่วนที่ติดตามทาง Facebook ติดตามทางเพจแห่งซันลาวสนใจบทเพลงกับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเด้อเบิ่งเห็นภาพเห็นโคสุกเห็นกองสินค้าอยากได้อาหารเสริมประเภทใดฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยว่าสนใจอาหารเสริมบำรุงสุขภาพแนวใดก็เขียนเข้ามาแล้ววงเล็บไว้เดี๋ยวโคสุกจะเอาข้อมูลดังกล่าวมอบให้กับทางห้องการมอโทรไปหาท่านนะภาคส่วนที่ติดตามทางเพจก็ได้หรือว่าจะกดคำมาที่เบอร์020-9829-4228ก็ได้030-5787-052ก็ได้บอกเป็นอย่างนะทั้งหน้าไมค์พวกเราตอนนี้ยินดีต้อนรับสบายดีทั้งตู้พอมีแต่ว่าสายหลุดไปนะบ่ได้ตัดสายพอเด้อกดคำมาไมค์พอเอ้ยอยู่ดีมีแฮงมื้อนี้ฝนตกลิ้นจักหน่อยก็เลยว่าเปิดเพลงน้ำฝนตกกะแข้งน้ำแกงอ้ายกะสิลอยไปหาว่าสัตว์นะเอาใจทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังเฮ็ดไร่เฮ็ดนากำลังเก็บเกี่ยวผลปลูกกำลังปลูกมันปลูกหมักทอกหมักทั่วหานอกหานอแน่ซะเนาะยามนี้ก็ได้สบายดีเจ้าสบายดีตู้ภูมิเขียวว่องเจ้าสบายดีตู้สบายดีตกละบ่อยพอตกละบ่แม่นละลินนำทางตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ประมาณอยู่ที่บ่แม่นประมาณ11โมงกลางคืนบ่เมื่อคืนนี้เอากันมาด้วยขะหน่อยเจ้าเอาเพลงอย่างว่าทำไมรู้บ่เข้าใจพอฝนตกน้ำแกงแข้งกะลอยนี่หว่าโอ้ยลูกก็เปิดไปได้พอสิเปิดซ้ำอีกบัดนึงพุ่นหวาเจ้าเอาเพลงใหม่ซะสัญญาต้นขามเนาะได้เอาต้นอื่นก็บ่ได้เนาะเอากกขามอย่างเดียวเนาะพอเนาะมันถึงเป็นงามเนาะพอเนาะสัญญาต้นขามเจ้าโบเครียดให้ลูกตีว่าตู้ภูมิแขวงห่ะ
1: เออแขวงเข้าใจสบาย
0: เอออาบอกเจ็ดดอกได้สายยาใหม่มาสัตว์นะอันนี้ก็หยอกๆ กันไปกับพอกับพ่อใหญ่เพิ่นนะเรียกว่าอ้ายภูมิคนกู้นะ FC แฟนรายการของทั้งเบาไทยแดของทั้งน้องสาวต้นน้ำแดหลายๆหลายรายการมันก็ทูเข้ามาสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดีไอ้อันนั้นเบาสอนวังเวียง
1: เบายอกกันก็บ่เป็นหยังดอกก็มีสีสันนะ
0: เออกันเหมือนนั่นแหละเราคนใจใหญ่ดอกคนใจใหญ่อยู
1: ่
0: เจ้า
1: ขอฟังเพลงนำได้เด้อนี่เ
0: ด้อได้เบาสอน
1: จะเอาเพลงนำเบาได้นั่นแหละเบาสอนนำเบอร์เพลงใดก็ได้เด
0: ้อเออของโคซุกเนาะเออเดี๋ยวจะจัดให
1: ้เ
0: จ้าเจ้าติ๊กเก้าหันเป็นควายเนาะเจ้าเจ้าโดยเปลี่ยนให้เป็นคนได้เดี๋ยวจัดให้เบาสอนเด
1: ้อ
0: ฝากเลยเจ้าฝากเลยเจ้าเจ้าเจ้าม ักบอก
1: ก็มักแต่เสียงอะแล้วเว้ย
0: เออโอ้บ่เคยเจอกันจังเทื่อมาติ
1: ยัง
0: อยากเจอบ่สิเอาเบื่อให
1: ้
0: เออทั้งหลังใหม่เด้อเ
1: จ้า
0: ด้วยขะหน่อยเจ้าด้วยจะขอเปลี่ยนทั้งเบาสวนเจ้าเบาสวนวังเวียงโดยขอบใจทั้งเบาสวนนะอยู่ดีมีแฮงเด้อ FC แฟนรายการเฮาเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ได้ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทั้ง Facebook ทั้งเพจแห่งสัตว์ลาวเพื่อเป็นกำลังใจให้อีตาโคซกนำเนาะอันนี้ผมเบาทั้งเมืองหาดไสฟองสบายดี
1: สบายดีโคซกเสียงหลานน้อย
0: เจ้าลูกเลือระบวนหญ้าอันหญ้าอันลูกหญ้าบ่หอมป้อมหันลูกแล้วล่ะวะจ้าผู้สาวบ่มีดอกอีเมลไรอันพ่อเอ้ยรายการเฮามีแต่แม่ฮางจ้าเจ้าโดยโอ้ยสาวต้นน้ำซื้อต้นน้ำเจ้าเออแม่นแล้วบ่ธรรมดาเจ้าอย่าไปตุกคาลมเราเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาเพลงยังพอเอ้ยมื้อนี
1: ้
0: สาวแสนซุ่มเนาะเจ้าเออโคสกต้นน้ำเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้าขอบใจด้ตู้เด้อ
1: จ
0: ้าขอบใจพ่อทองคำเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจทั้งอีพ่อทองคำเป็นพี่น้องทั้งเมืองหาดใส่ฟองเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเอาเงาๆกันจังเล็กจังน้อยละโอ้ผู้บ่าวทั้งน้ำสวงกับมาเอาใจพันบันนึงกับปจิเครียดได้เด้สบายดีเนาะดนบ่เห็นมายามเนาะบ่าวบุญสวงก็ได้เป็นแต่ได้อยู่ดีมีแฮงอย่าบ่ยามนี่ว่าคือว่าอันนั้นคือว่าได้ยินข่าวว่าไปติดสาวดงกระลึมโมแมนวะ
1: ไป
0: อยู่วะเออเออติดสาวใดกะยาชุบเป็ดตัวเขาได้เด้อ
1: ระวังเด้ออันสาวแพงกัน
0: เจ้า
1: ดูดีๆให
0: ้เออโดยเออเปลี่ยนไอเป็นคนเติมอีเนาะอ้าวเดี๋ยวจัดให้สนะได้โดยเจ้าโดยขนาดโอ้ยขึ้นตั้งแต่เช้าพลบอลนี่ก็ได
1: ้
0: ขึ้นอีกเนาะเดี๋ยวจัดให้เติมอีกเดี๋ยวสิเกียมขึ้นเวทีให้อ้าว
1: ที่ให้เบาทองคำก็ต้องเปิดดอก
0: เจ้า
1: ให้เบาไทยขึ้นห้างกว่าเด
0: ้
1: อ
0: เออได้
1: สบายดี
0: สบายดีไปฟังเพลงกันเพลงนี้หักเพียงนางมิตรรายการเฮาศิลปินทศกัณฐ์นะศิลปินรุ่นในตำนานนะบทเพลงดีๆมีคุณภาพ จากรายการลองลิสพาวมอบให้เจ้า

เองนี่มาไปแก้ซิดเก่าอุดมยันจันเนอร์ยังเจอบ่เจอเจ้าเนาะทั้งม.2 อุดมเมืองจันทร์เนาะให้รุ่นเก่าๆจักหน่อยพี่นี่ครับสวัสดีวันนี้เป็นรายการมาเอาทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: มื้อนี้อาจารย์สมสะอาดก็จัดเพลงแบบโจ๊ะๆจักบาทแต่ IP เพิ่นก็ได้อ่ะยาวกันพี่น้องเฮามื้อนี้ฝนมันตกลินแดฝนตกลินลินหอมหินหินอยู่หัวให้ไปนะขอบใจเมื่อคืนทีมงานอันน่ะโซเฟอร์นักการเด้อเมื่อคืนนี้เป็นการกบการเขียดก็ได้มาหลายโลเติบพอดีให้เมียไปขายอยู่ตลาดเออการเขียดอีโมการกบการอึงนี่การตะกะตอกตะกะแตนไปทั้งใดก็เบิ่งได้ใส่อันนั้นใส่เกือบบุกเกือบเบรกได้ทั้งกับทีมงานอันโซเฟอร์นักการเฮาก็ได้ก็ไปคอยมาเนาะการหาอยู่หากินวิถีชีวิตพวกเฮามันก็แตกต่างกันนะภาคส่วนหนึ่งก็แม่นหาเพื่อเลี้ยงชีพก็คือการซอกแมงไม้แมงตอกพืชพันธุ์ธัญอาหารนะประเภทอาหารพื้นบ้านไปขายเด้อันนี้ก็ถือว่าดีใจนำนอนแล้วก็ส่งเสริมเด้อภาคส่วนที่มีจิตใจที่มันดุมันนะขยันเก็บโฮมท่อนนะเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงที่คนเฮาฮักนะกลางคืนบ่ได้อยู่ได้ไปหาก้านหาหยังซอกอยู่ซอกกินดุมันต่อผักสวนนั่นก็ได้ก็สมเสยบ่ได้ผักสวนนี่ก็แม่นบ่ได้ดุดอกไปหาหยังไปกลางคืนก็แม่นไปหาเมาอย่างเดียวได้ผักสวนนี่ก็ได้ก็แตกต่างกันเนาะฮับสายนางไม้กันก่อนนําด้วยกันเฮาเนาะสบายดีสายรุดไป3กดบ่ใหม่ได้มีรายการเฮาเด้อที่0305787052เนาะมื้อนี้มีรายการได้ฟังไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตอาหารเสริมบำรุงสายตาโอ้คันเว้าเรื่องดวงตานี่ก็แน่นอนเลยในแต่ละมื้อโคศกก็ยกมาเว้ามาว่ากันนี่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่ละนาทีเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตานะเพื่อบ่ให้สายตาพวกเฮานี่มันมีปัญหาในอนาคตนะผักส่วนนึงเป็นมาแล้วก็คอยดูแลปิ่นปัวเด้ออย่าสุไปใจฮ้อนใจเย็นทุกอย่างรวยแล้วแต่มีทางแก้ไขเป็นมาโดนแล้วนะเกิดอาการวิตกกังวลโอ้ยเป็นห้อนๆหนาวๆเป็นงุดงิดจิตใจก็บ่ค่อยสบายใจย่านว่าดวงตานี่มันบ่เฮ็ดเวียกไปปกติย่านว่าดวงตานี่ไปก่อนไว้อันควรแน่นอนแล้วมีอะไรกับคันเฮาบ่ดูแลบ่ปิ่นบ่ปัวบ่ฟื้นบ่ฟูบ่บำรุงแดกะพุ่นละก็สิถึงขั้นนั้นพุ่นละถึงขั้นว่าบอดสนิทมืดเบิ่งบ่เห็นเนาะหากว่าเป็นมาแล้วก็ได้เข้ากระบวนการการดูแลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งอาหารเสริมก็แล้วแต่เด้อแต่ว่าลองเลพวกเฮาจัดจำหน่ายอาหารเสริมประเภทแคปซูลชื่อว่าโคลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะพวกพันสอบถามเข้าถึงข้อมูลที่เบอร์020-9829-4228เด้ออาการแพ้แสงอาการสู้ลมสู้แสงบ่ได้อาการคันตาเนี่ยแห้งคันกับแห้งสีสีแล้วก็คันอาการน้ำตาไหลซึมตลอดเวลาปัญหาเรื่องใหญ่ๆก็คือต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมอาการโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอาการตาฟางอาการตามัวเบิ่งแล้วมีภาพซ่อนเบิ่งใกล้เพิ่นเห็นเบิ่งไกลเพิ่นมัวมันก็เบิ่งไกลเห็นเบิ่งใกล้เพิ่นมัวหลายๆแนวนอดวงตาก็ได้บางภาคส่วนนี้ก็เป็นอาการบอดในยามค่ำคืนเนาะไข้ค่อยคำลงแรงมา 6-7 โมงมาแล้วก็แม่นแสงมันเริ่มน้อยลงก็เบิ่งบ่เห็นแล้วบางภาคส่วนก็ จูเฮือนซื่อๆก็มีเมฆหมอกมาบังตาเป็นเฟื่อติดห้วยตาแล่นไปแล่นมาซิปะได้บ่ออกบางภาคส่วนก็มีหยิบๆยับๆมีเสียงเฮงห้อยมากๆมีบๆคืออยู่เทคอยู่บาเด้เห็นบ่อาการมันก็เกิดขึ้นมันก็แตกต่างกันแต่ละบุคคลก็ได้ก็พวกพันสอบถามเบิ่งเด้อมีรายการเฮาอยากได้ไปรับประทานอยากได้ไปกินอยากได้ให้มันช่วงมันเซาลดพอดอาการดังกล่าวก็แม่นโทรไปที่เบอร์020-9829-4228หั่นนะ9829-4228ทันเด้อคันว่ามีเบอร์ตั้งโต๊ะก็มีให้เด้อ4030-544-6644-544-6655เด้อมีรายการโทรไปหาพนักงานซุ้มผู้สาวอยู่ห้องการพันธะรับสายของอีพ่ออีแม่อยู่เด้อเรื่องการขนส่งแม่นพวกเฮาส่งให้ฟรีนะราคาจับต้องได้บ่ได้แพงดอกเนาะอันนี้เอาใจผู้บริโภคเอาใจพ่อแม่ผู้ที่บ่มีเงินไขหลายก็พอได้เข้าถึงก็พอได้มีโอกาสได้กินกินแล้วดีกินแล้วลดพรก็บอกต่อกันไปเด้ออีพ่อแม่เฮาเนาะอาสายมาแล้วจะรับสายพจกรสบายดี
2: สบายดีโอ้ยตอนนั้นหลับตาเด้อ
1: จ้าโอ้ยน้องก็ขาฝอยอยู่อีแม่เอ้ย
2: โอ้แม
1: ่แพงเอ้ยจ้าเอาเพลงหยัง
2: เอาเพลงคิดฮอดสาวมือสองเด้อ
1: คิดฮอดหือสาวมือสองเด้อได้ได้ได
2: ้เจ้ามอบเลยเด้อ
1: เจ้ามอบเลยเจ้าม
2: อบไปลงปุ่มนี้
1: เจ้า
2: ตัวบอลส่วนบางเรียนเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ปลาขับนาเรียนแม่เรียนโซน
1: เจ้า
2: จันทราแต่อดตกสะอาด
1: เจ้า
2: สุขเพียงสุขตายดีเด้อน้องสาวลาหน้าใหม่เด้อน้องสายหางมันจริงๆหลายๆเด้อ
1: จ้าขอบใจเด้อทั้งสาวแพงเด้อ
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีทั้งกันนะสาวแพงบ้านโนนแก้วนะเอิ้นตู้แพงเอิ้นแม่แพงนี่บ่อยากพอใจปานใดอยากมีอาการจักวื้อๆเอ้าผู้สาวทั้งกันนะหน้าแพงก็มาบัดนี้อ่ะสบายดีเจ้าสบายดีตู้แพงมื้อนี้ล่ะ
2: จะแม่นป้าบ้านเนาะคนไทยนี่เนาะ
1: โอ้ยจะไปย่องกันจนทอดเอาเพลงหยังอีแม่เอ้ยเอาเพลงหยังมื้อนี
2: ้วันนี้เอาเพลงพบแข้งแจ้งลอยเด้อ
1: เปิดไปได้แม่เปิดไปแล้ว
2: ได้บ่า
1: เจ้าแม่นล่ะ
2: เพลงอานาหัวใจคิดฮอด
1: หัวใจคิดฮอดเนาะคิดฮอดไผล่ะคิดฮอดผู้ใด
2: คิดฮอดอันอย่างเล่าจากล่าของคนสุภ
1: ูไทยเอ้ยคิดฮอดตู้ภูมิแม่นบ
2: ่คิดฮอดลงภูมิให้ผม
1: เออ
2: ทีนี้มอบกันเด้
1: อได้มอบเลยเจ้าม
2: อบให้ลงภูมิให้ผมทำและอันไอ้บ้านของคำมันปาว่าดีเด้อ
1: เจ้า
2: ตู้เอ็มปีหนองสิงห์แด
1: งเจ้าเจ้า
2: ว่าว่าบุญช่วงบ้านร้องเพลง
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าสอนวางเรียงอีเด้อ
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าอ่ะนะทำเลขเมืองเชียงอี
1: เจ้า
2: ไอ้บ้าอ่ะนะหลงได้ยังกว่ามาคุณละ
1: เพิ่นคือว่าลมดีแต่ละแม่ข่อยมื้อนี
2: ้ไอ้บ้าออดอ่ะนะบ้านบ้านหนองสาเด้อ
1: เจ้า
2: อาจารย์เล็กโอเค
1: โดยเจ้า
2: เจ
1: ้
2: าเดียวแม่เอกวังเวียงแม่ครับผมแม่คำนาเรียนพร้อมด้วยพ่อทองละ52
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: พร้อมด้วยเป็ดพร้อมด้วยหัวใจเพื่อนเด้อจันทราสุอินทร์ดังช้าง
1: เจ้า
2: แม่ไผ่พร้อมด้วยอนาคตเสียงแก้วอุดมใจแม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่แม่เสียงดังช้าง
1: เจ้า
2: แม่บุญเอี้ยนแม่คำผิวแม่เวียนสอนสับบุญจันทร์
1: เจ้า
2: สะอ้อยตะกี้สะนางสะตามองบริคำใจเด้อ
1: สะตามองเพิ่นบ่โทรมาโดดแล้วสะตามอง
2: บอกให้อันบ่ทุกคนเด้อกิน
1: เจ้า
2: น้องบิ๊กลองไล่เด้อ
1: เจ้าก
2: ำลังใจคนสุขุทัยคนหล่อๆเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อเจ้า
2: ทักทายขอบใจ
1: สบายดี FC แฟนรายการพี่น้องทั้งบ้านนาเพียงนะ ก็กดเข้ามาออกหน้าไมค์ไปนํากันมาจัดไปตามคําครูเพลงนี้เปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนมีรายการเฮาหลายเสียงหลายสายขอมาให้แก่ทั้งบ่าวสอนวังเวียงให้แก่ทั้งบ่าวบุญสวงให้แก่ทั้งอีพ่อภูมิน่ะหลายๆท่านแล้วก็ยังมีพ่อทองคำน้ำแดงเปิดฟังร่วมกันเลยเพลงนี้ม่วนๆกันจ้ะ

0: ข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์จัดกันไปเรื่อยๆตามคำขอแล้วก็คำคูจาก FC แฟนรายการผักสดนึงก็ได้ฟังผักสดนึงก็ยังบ่ได้ฟังก็อดใจรอเด้อให้อดสายย้อนกินข้าต่างขิงกินลิงต่างกระต่ายจักหน่อยครูสุกจะเปิดจูฟังดอกจะเฝ้าใจฮ้อนแล้วก็ใจให้ให้ใจเย็นๆไว้ยามนี้ก็ได้ขอบใจทั้งผู้อุปถัมภ์รายการหลายๆผักสดเข้ามาในตอนนี้ก็คือทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อสนใจต้องการอยากได้เสื้อกีฬานุ่งเนาะในยามนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านกําลังติดตามเบิ่งการแข่งขันเตะบอลโลกน่า2026น่า FIFA World Cup ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเขาหอบน็อกเอาแล้วน่า32ทีมก็ติดตามเบิ่งผลการแข่งขันในแต่ละมื้อแต่ละคืนเด้อยากได้เครื่องก็รู้สึกว่ากระตือรือร้นพาพันเตะพันชื่อว่าคักแท้ประจันอยากได้เครื่องนุ่งดีๆเบิ่งงามๆก็ไปที่โรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพันเดอร์มักจาก100ผืน50ผืนก็แล้วแต่มีการสั่งสรรกับสถาบันต่างๆองค์กรองค์การจะตั้งต่างๆอยากมีการเตะบอลอยากกระสับหมอกกระสับมิดนะก็มาได้เด้ออยากได้เครื่องนุ่งเป็นสีดำขาวเหลืองซิวจะได้ก็มีเบิดแล้วแหละนะสั่งเอาเด้อมีออเดอร์ออกมาทะละ100 200เฮ็ดให้แน่ติดโลโก้สกรีนเบอร์พิมพ์ซื้ออย่างครบสุดเนาะลวดลายสวยงามกับโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อมักเพแนวใดมักคอแหลมคอจืดคอกินแขนสั้นมักกะลอกมักกะแรงครบสุดให้นะตัดให้เลยเอาครบสุดครบทีมนะเพื่อไว้การแข่งขันในวันสำคัญสำคัญของประเทศพวกเฮาก็ลงเดินกันนะวอร์มกันเด็ดซ้อมๆกันได้ก็ดีเพราะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นยาวิเศษนะสั่งสรรค์ความสมัครใจเฮ็ดให้ห่างกายกระแข็งแฮงน้ำอีกเนอก็อย่าลืมนอกพอพันสอบถามอยากได้อยากตัดมีออเดอร์ทั้งต่างแขวงกับพิมพ์กระทรวงมาได้ได้มีรายการออเดอร์โทรมาหาโลดเนาะทั้งต่างแขวงอยากได้เครื่องไปนุ่งอยากได้เสื้อกีฬาเสื้อโปโลไปล่าไปการก็มีผลกับผลิตคือกันเพื่อกระตัดนะมีนายออกมีนายแบบออกแบบดีไซน์ให้คักๆโหลดงามๆให้เลยเพราะพันสอบถามได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์เพิ่นก็มีที่020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรมาโลดนะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอยากได้เครื่องนุ่งงามๆจากโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายกายสนามบินวัดไตไปนิดนึงอยู่เบื้องขวามือนะครับมาพูดกันมันอยู่เบื้องซ้ายเด้อบ้านสีไข่สำนักงานใหญ่เพิ่นตั้งอยู่หันแหละนะแล้วก็ทั้งหลวงเฮาบางก็มีสาขา1สาขา2อยู่ที่สวรรคเขตอันนี้เป็นโรงงานตัดงิบ SMKM ตัดเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานตัดงิบตัดเครื่องนุ่งเด้อพอพันสอบถามได้อยากได้นั่นใดก็ว่ากันไปอันนั้นก็แม่นภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาตามมาอีกก็แม่ทั้งห้านน้องฝ่ายใครดีนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้กันหลายท่านเข้ามานะทั้งเครื่องสำอางแด่ทั้งโรงงานหลายแนวแล้วก็เข้ามาในตอนนี้ก็คือห้านประเภทเครื่องสำอางก็คือห้านน้องฝ่ายใครดีมีรายการกสิกายไปไกลมาดอกเนาะนครหลวงจันทน์พวกเฮาอยู่ที่บ้านเวียงเจริญ4แยกไฟแดงธาตุหลวงขึ้นไปทางขวาห้องแซงนะติดกับอันโฮงแฮมสกายไลน์นั่นแหละนะห้านเบิ่นซื้อว่าห้านน้องฝ่ายใครดีครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางมักสวยมักงามมักตบมักแต่งกายงามย้อนขนคนมันงามย้อนแต่งแต้มขีดเขียนคิ้วหางตาหรือว่ามีกระปอกกระแป้งแน่นะมีครบเครื่องเรื่องของความงามเด้อมีรายการเฮาห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮา กับว่าพันสอบถามได้อยู่ในเครือของโรงเรียนพวกเฮาที่เบอร์เดียวเลยที่020-9829-4228โทรเข้ามาได้เลยเนาะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฮั่นน้องฝ่ายใครดีก็แม่นโทรมาเลยนะนั่นก็แม่นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาเอกเติมแล้วก็ตามไปอีกที่ขึ้นเสิร์ชอยู่ในจอของทางเพจพวกเฮาก็ยังมีอีกสบู่เจจ่อยเด้ออันนี้แม่นได้รับการสร้างแบรนด์จากทางโรงเรียนพวกเฮาเป็นผู้สร้างแบรนด์ให้นะชื่อว่าแบรนด์สบู่เจจ่อยเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของสครับน้ำตาลสครับกาแฟคัดผิวฟื้นฟูผิวให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ยังมีสบู่ไว้ล้างหน้าเนี่ยพักส่วนที่มักเป็นสิวเป็นฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็ถือว่าเพิ่นผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสบู่สมุนไพรมีแบรนด์ว่าเจจ่อยเจ้าของเพิ่นคนงามอวบตุ้ยเตี้ยนะคนว่าเจตัวเปิดจิ๋วหัวควันเลยนะว่าสันห้อยก็จังว่าค่อยมาเตี้ยไปเส้นบาร์ไหนคนอวบคนงามนอทั้งเจจอยก็ได้เพิ่นว่าเอาก็คักเด้อว่าท่านอาจารย์โคศกว่าสันในตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แล้วนะก็ยังมีแบรนด์สบู่เจจอยเป็นของตัวเองอีกก็ขอให้ปังๆในทั้งเจจอยเด้อที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการพวกเรานะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาม่วนๆกันเติมอีกหนึ่งบทเพลงนี้สัญญาต้นมะขามให้เกทั้งอีพอภูมิเพิ่นขอมาเจ้า

โอ้ยมวนเนี่ยฝากกางเกงให้แกทั้งเสาจันทราห้องแกแก้วเลยนะไหลน้ำเสียงตู้จักหน่อยเด้อ

ินงานงูเขียวเกี่ยวงาขามพี่น้องทั้งบ้านขามงอยเด้อให้แกทั้งสาวสินสาวเจยสาวเจิงแล้วก็ทั้งสาวตุ้ยนะพิเศษทั้งทีมงานสมาคมคนมักม้วนบริษัทยูดีมีเฮงเด้อทั้งสามเสี่ยวพันมักม้วนในติดตามรายการจะไปโทรเข้ามาม้วนๆกันจะเพลงนี้ก็ได้

สัญญาต้นขามมิเลกาเอ้ยรัฐไทยตั้งพอผมมีนะพอเนาะกังวังวังคงจะถึกอกถึกใจนะพอเนาะตอนนี้ก็ได้นอนฟังเพลงอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่ฟังรายการวิทยุติดตามทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งซานลาวเป็นประจำเด้ออาจารย์โคสุกเอ้ยว่าสั่นจ้าขอบใจหลายๆที่ติดตามรายการลองลิดพวกเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อปัจจุบันนี้สินค้าของพวกเฮาเพิ่มมาเป็น6ประเภทแล้วอาหารเสริมพวกเฮาเนาะรายละเอียดมีรายการกระสอบถามทั้งหลังไม่เติมมีบางมื้อโคศกก็ได้ยกขึ้นมาพันขยายมาแนะนำเนาะมาโอ้มาลมมาให้ข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมนะแต่ละประเภทมีบางมื้อก็แม่นยกภาคส่วนอุปถัมภ์รายการขึ้นมาว่ากันดําแดเพราะว่าหลายนะหลายบางท่านก็สิบ่ทวงบ่ทันแดกับติดต่อหาเพิ่นได้มักประเภทอาหารเสริมโคลาเรนพาสบำรุงสายตาสอกมาจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาลดอาการไขมันที่อุดตันเส้นเลือดนะค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงบำรุงกระดูกนะสร้างเซลล์เม็ดแดงเกี่ยวกับเรื่องของภาคส่วนนอนบ่หลับแดนี่หลายๆอย่างได้จีโก้พลาสพวกเฮานะหลักการที่สำคัญเรื่องของจีโก้พลาสภาคส่วนที่เป็นเบาหวานนะเบาหวานหรือว่าค่าน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงหรือว่าค่าไขมันสูงอยู่ในเส้นเลือดท่านและมันเหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสเป็นเพศอาหารเสริมเด้อพี่น้องเฮาเด้อพอพันสอบถามข้อมูลทั้งหลังไม่ได้นะละเอียดพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเติมอันที่3มาแล้วแม่นสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงก็คือโมตินาผักขาวทองสิ่งดีๆนะเข้าสู่ร่างกายเพื่อไว้ร่างกายเพื่อเฮามีภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสทุกประเภทเลยเข้าร่างกายบางภาคส่วนที่มักเป็นหวัดภาคส่วนก็มักเป็นไอภาคส่วนนี้ก็มักแปลว่าติดง่ายบ่ซั่นไปเนาะไปหาหมู่หาคู่หมู่เป็นหวัดเป็นไอบ่ได้ใส่หน้ากากป้องกันอนามัยเนี่ยเป็นลมใกล้ๆกันก็ติดหวัดติดไอมาแล้วนะรู้สึกว่าฝนตกมื้อนี้มื้ออื่นเป็นไข้แล้วฝนตกมื้อเช้ามื้อแลงก็เป็นหวัดแล้วนี่ภูมิคุ้มกันเฮามันต้องบ่แข็งแรงคือบ่สู้บ่สนบ่มีความทนทานจักหน่อยเลยห่างไกลในปัจจุบันนี้อ่อนเพลียง่ายป่วยง่ายบ่ได้มีรายการเฮาต้องเริ่มมาบำรุงสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารให้มันครบหมู่พักผ่อนให้มันเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแนวคิดน้ำเติมอีกแล้วก็ประสานสูตรพบกับอาหารเสริมประเภทแคปซูลก็คือโมตินาผักขาวทองได้มีรายการเฮาเด้ออันที่4มาก็คืออาโรเจนพาสนะอาโรเจนพาสนี่เป็นอาหารเสริมประเภทซองทรงใส่น้ำนะบำรุงผิวพรรณบำรุงผิวพรรณเอ็นกล้ามเนื้อคอตอกระดูกอยู่ในห่างกายพวกเฮาเสริมสร้างความทรงจำนะภาคส่วนที่มักหลงมักลืมเป็นอัลไซเมอร์ต้องได้บำรุงแดนะการดื่มอาโรเจนพาสก็คือการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ห่างกายแบบ 100% เลยเสริมสร้างให้เซลล์ในห่างกายพวกเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นสะลอการเสื่อมของเซลล์นะเบิ่งแล้วรู้สึกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพวกเขาก็มาลองเบิ่งเดินมีรายการกับอาหารเสริมชื่อว่าอาโรเจนพาสตีต่อสุขภาพต่อไปก็คือพญาติหญิงก็คือดับเบิลคลิกนะปัญหาอาการไวท้องเข้าสู่ไวท้องห้อนๆหนาวๆนะอาการงุดงิดง่ายใจหายง่ายภายในบ่อยากคักมักเจ็บมักป่วยมักมีกลิ่นตกขาวมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยมีหลายๆอย่างปัญหามันเกิดขึ้นทั้งภายในสุภาพสตรีของเฮาสังเกตเบิ่งเจ้าของในเด้อว่าเป็นแนวใดปัจจุบันนี้อาการแซ่บๆคันๆบ่รอบเดือนเป็นแนวใดเนาะหรือว่ารู้สึกแตกๆต่างๆได้กลับไปเซ็กไปกวดเปื่อยหู้กระจ่างแจ้งมาปล่อยปะละลายไปบ่ได้เด้มีรายการทางในมันอันตรายเด้อมาเพราะว่าทางภายในนี่เห็นบ่มีรายการอาจจะสังเกตได้ว่าบางท่านก็ไปผ่าตัดก้อนเบ้าก้อนยังออกมานั่นนี่เห็นบ่มีรายการเฮาก็ต้องได้บึ้งตัวเองแดสุภาพสตรีเฮาก็ได้เอาใจใส่เด้อการดูแลสุขภาพมัดใจสามีแบบง่ายๆสบายๆอยู่เฮือนก็คือการรับประทานอาหารเสริมดับเบิลคลิกพญาติหญิงพ่อมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะผู้ที่สนใจก็พอพันสั่งซื้อได้เลยเด้อมีรายการเฮาและอันสุดท้ายและแม่นภาคส่วนที่ทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่ทายปัญหาระบบขับถ่ายบ่ดีนะพอพันได้พวกเฮามีดีท็อกลำไส้ก็คือการขับล่างสารออกจากลำไส้ด้วยกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของเป็ดซองนะเป็นซองสูงใส่น้ำส่วนผสมเป็นไฟเบอร์หรือว่าส่วนผสมหมักไม่รวมเข้าไปในบ่ได้ผสมยาทายเด้อมีรายการเฮาเนาะของพวกเฮาบ่มียาทายรับประทานทายง่ายสะดวก
นะเกี่ยวกับลูกผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบ่สะดวกอีพ่อไอ้แม่เฮาบ่ควรพลาดเลยกับฟิกเซซี่มีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กดสั่งซื้อได้เลยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศของดีๆมีคุณภาพจากลองเลดของเฮาให้ความสำคัญแก่อีพ่อไอ้แม่เฮาเสมอต้นเสมอปลายจ้ะไปฟังเพลงนี้เนาะมีรายการเฮาไล่น้ำเสียงตู้กันต่อศิลปินลินดาเพชรดงเห็นตามคำขอให้แกทั้งสาวจันทราห้องไก่แก้ว

ฟังเพลงกำลังมวนเนาะมีรายการเฮาสาวจันทราหองไก่แก้วกำลังเต้นอยู่ว่าซั่นตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาสิเบิดแล้วจะจำเป็นเนาะคันบ่จำใจจากเวลาเพิ่นมาไล่คนคันบ่จนจะดีเพิ่นฮอดโมงฮอดเวลาเพราะว่าคิวอื่นเพิ่นมาท่าอยู่ว่าซั่นวนๆกันมื้อละสมุงก็พอแล้วเนาะมีรายการเฮาเป็นยุคเป็นยาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นบำรุงสมองเด้เนาะสภาพจิตใจให้ผ่อนคลายจากปัญหาต่างๆฟังเพลงแล้วมีความสุขฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าฮู้จักเรื่องบ้านการเมืองกินอาหารเสริมแล้วรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่าลืมเด้อกับ6ประเภทอาหารเสริมของพวกเฮาปัจจุบันนี้จัดจำหน่ายส่งฟรีทั่วประเทศนะแจ้งไปที่เบอร์โทร02098294228โทรเข้ามาเลยมีรายการเฮานะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์แต่ว่าเวลามื้อนี้เบิดแล้วต้องขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสดๆซะก่อนเนาะขอบใจ Longlist International จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู้ขอบใจห้านน้องฝ้ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ้อยขอบใจตู้ให้จำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทและขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการของในปัจจุบันนี้ขอความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอบใจที่ตามทางเพจแห่งซาลาวขอบใจทาง Facebook พี่ยู่ไทยมิวสิกขอบใจพ่อแม่ลุงแม่ป้าที่ติดตามด้วยเสียงมื้อนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงกินอาหารเสริมให้หายวันให้คืนลดพรพยาธิโรคาเด้อขอบใจท่านสมสะอาดติดควบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงมื้อนี้เนาะข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ปีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นจะสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินการรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนห้ามประกันบ่ให้ขาดเกินน้ำมันเชื้อไฟคุ้มครองราคาสินค้าค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อบ่ให้เพิ่มสูงขึ้นและสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆในโอกาสแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026เมื่อพฤศจิกายนท่านเคิงคำแก้วนุจันทร์รองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสิให้เห็นว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่การรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและเขตห่างไกลศกลีกเขตลอเลมตามไส้เดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเป็นต้นเอาใจใส่ในการกวดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พวมระบาดอย่างกว้างขวางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและปัญหาโยธาอื่นๆให้มีความคืบหน้าและหลุดลงท่านเคิงคำแก้วนุจันทร์ชี้เห็นตื่นว่ากองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ยังได้เน้นหนักให้ทุกภาคส่วนกักเก็บความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวหน้าเพื่อหับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนเต็มหัวทีมีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและกักเก็บความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนถ้าหากภัยพิบัติเกิดขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสารติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร

0: ุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอคสื่อสาร
0: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อที่2ของอาทิตย์และเป็นมื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนา
1: แม่แล้วเมื่อสิ้นสุดของเดือนมิถุนา30มิถุนา2026เป็นวันอังคารมาพร้อมกับฝนหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวมาหลายมื้อ
0: พอถึงว่าอากาศร้อนอบอ้าวนี่มันหลายคนก็เริ่มมุดมิดจะได้คล้องฟ้าคล้องฝนอยู่เอามาสมใจแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้เจ้าเอาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับรายการของพวกเราเช่นเคยเนาะพบกันต้นอาทิตย์ก็คือจันทร์คานพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น. ตอนเที่ยงก่อนอาหารเที่ยงมื้อนี้พวกเฮาก็มาตามสัญญาไว
0: ้
1: ว่าเฮาจะมีการสนทนาในอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญหลายในการเฮ็ดเวียกทุกแขนงการนั่นก็คือบทบาทหญิงชาย
0: มื้อนี้ความสนทนาโดยท่านนางมาริวรรณพรมแสงสวรรค์
1: เจ้า
0: ของหัวหน้าของการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้เกียรติมาร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้
1: เจ้าสบายดีสบายดี
0: สบายดีเป็นทางการเนาะมื้อนี้เฮามาสนทนาแมนภายใต้หัวข้อการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหมายว่าตัวนี้แมนเฮาจะเว้าเฉพาะเจาะจงอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเ
1: ฮ
0: าเรื่องว่าการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คืออื่นๆเนาะเพราะแน่นอนปัสจากบ่ได้ว่าเพศหญิงเพศชายต้องคู่กันการเฮ็ดเวียกก็คือกันการศึกษาก็คือกันฉะนั้นเว้าเรื่องว่าการยกสูงบทบาทหญิงชายปัจจุบันนี้บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวในทั่วโลก
1: เจ้าฉะนั้นขออนุญาตให้ทั้งท่านฮงหัวหน้าองค์การเน
0: า
1: ะได
0: ้ทักทายเป็นทางการเน
1: า
0: ะ
1: ทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นว่ามื้อนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษลดความตื่นเต้นกันก่อนละลายพฤติกรรมก่อน
2: เจ้าสบายดีสวัสดีครั้งหนึ่งเนาะค่ะพระเจ้าซื้อมาริบันพรมแสงสวรรค์เป็นห้องหัวหน้าโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการซี้นำในเวียกงานของอันความก้าวหน้าในหญิงแม่และเด็กก็คือเวียกงานบทบาทสายของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าม
0: าในอันห้องว่าเวียกเฉพาะเลยเนาะแล้วมื้อนี้หลายๆท่านที่มารับชมรับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะก็แม่นผ่านเข้ามาทั้ง2ทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการออคสื่อสารหรือว่าเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านก็จะเห็นตัวจริงแล้วเนาะว่าภาพจริงๆที่อยู่หน้าจอนี้มื้อนี้แม่นมาพร้อม3สาวเลย แล้วก็มาเว้าเกี่ยวกับบทบาทของน้องหญิง
1: เ
0: คียงคู่กับบทบาทของไอ้น้องชายเนาะในจุดนี้เอาทานมามื้อนี้อยากให้ทานได้ลมสู่ฟังใส่คำว่าลมสู่ฟังเนาะเกี่ยวกับเวียกงานการส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่ในมุมของทานเองนี่การส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่มีความสำคัญใดต่อกับการพัฒนาเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่าน
2: เจ้าก็อื่นกับขอขอบใจหลายๆเนาะต่อกับคำถามทำอิดคันชิวาล่ะสิเป็นการคำถามตอบโบกับโบแมนเฮาเป็นการเล่าให้กันฟัง
1: เจ้า
2: ในเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮาเว้าเรื่องการส่งเสริมบทบาทยิงซ้ายเนาะในแขนงการของเฮาหันส่วนตัวเนาะในนามส่วนตัวของข้าพเจ้าน่ะคิดว่าการส่งเสริมบทบาทยิงซ้ายนี่ก็เป็นเวียกงานนึงที่สำคัญเนาะเป็นเวียกงานนึงที่สำคัญในการพัฒนาเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าสิ่งเป็นปัจจัยหลักๆก็คือความสามารถของพนักงานเฮาเนาะที่ว่าจะซอยในการพักดันหรือว่าซอยในการขับเคลื่อนให้เวียกงานของพวกเฮานี่สามารถมีประสิทธิภาพและก็สำเร็จได้เนาะโดยที่ว่าบ่ต้องจำกัดคำว่าเป็นเพศหรือว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเนาะเพราะว่าการพัฒนาเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮานี่มันบ่แม่นเวียกงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าเป็นของเพศใดเพศหนึ่งแต่มันเป็นเวียกงานรวมที่พนักงานของพวกเขาทุกคนต้องได้มีความเอาใจใส่และการมีความรับผิดชอบสูงน้ำกันเนาะและก็ถ้าว่าอยู่ในการเฮ็ดเวียกนั่นๆถ้าได้รับโอกาสการเปิดโอกาสให้พนักงานเนาะได้มีส่วนร่วมเข้าในขบวนการบ่ว่าจะเป็นขบวนการในการตัดสินใจบ่ว่าจะเป็นขบวนการในการแสดงความคิดเห็นอย่างต่างๆเนาะตัวนั้นก็จะเฮ็ดให้เวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเฮาสามารถสำเร็จและก็เข้มแข็งได
0: ้แน่นอนล่ะเว้าถึงว่าในจุดนี้บางคันถามว่าเทียบใส่หลายๆ10ปีขึ้นหลังเฮาจะเห็นได้ว่าเว้าเรื่องว่าการมีบทบาทของน้องหญิงในการประกอบส่วนการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่แม่นว่าบ่มีมีแต่ว่าถ้าว่าเทียบใส่ไอ้น้องชายแล้วปริมาณเฮาจะน้อยกว่
1: า
0: แต่ว่าในซุ้มปีให้หลังมานี่พรรคและรัฐบาลเพิ่นก็พยายามยกสูงบทบาทหญิงชายตัวนี้เนาะเฮ็ดให้การเข้าถึงบ่ว่าจะเป็นทางด้านวิการทางด้านการศึกษาก็นับมือนับดีขึ้นการเข้าถึงสาธารณสุขก็ดีขึ้นอันนี้ก็มาเว้าถึงว่า ว่าถึงว่าการปฏิบัติหน้าที่เวงานหรือว่าการให้โอกาสสำคัญแล้วก็แม่นอยู่ที่ผลงานเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าผลงานผลงานแม่นสิ่งที่ที่แสดงออกให้เห็น
1: แต่แต่สิ่งใดว่าหญิงหรือชายก็มีความสามารถเท่าเทียมกัน
0: เจ้าในเมื่อมีความรู้แล้วต้องมีความสามารถ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ในเมื่อมีความสามารถแล้วมันจะต้องก้าวหน้าเนาะและในมุมของทานเนาะเกี่ยวกับพนักงานยิงซ้ายนี่มีจุดเด่นหรือว่ามีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันขึ้นใดๆในการปฏิบัติในที่ทำงาน
2: เจ้าสำหรับตัวนี้เนาะตามประสบการณ์ตัวจริงที่ทาค่ะพระเจ้าได้พบเห็นในการจัดตั้งปฏิบัติเบียกในระยะผ่านมานี่ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้หญิงหรือว่าเป็นพนักงานผู้ชายก็ล้วนแต่มีความสามารถเน
1: า
2: ะมีความรู้ความสามารถแล้วก็จุดเด่นของตัวเองว่าจังซั่นเนาะแล้วก็ในความสามารถหั่นทางด้านคันชีเว้าแล้วสิ่งที่สำคัญหั่นน่ะมันบ่แม่นเพศเนาะในการตัดสินว่าผู้ใดเก่งกว่าหรือว่าสิแม่นเพศหญิงเก่งกว่าหรือว่าสิแม่นเพศชายเก่งกว่าแต่ว่ามันแม่นการนั่นน่ะการแสดงศักยภาพหรือว่าการแสดงความสามารถของตัวเองหั่นเข้ามาหมุนไส้ในหน้าเวียกให้มันเทศเหมาะกับเวียกงานตัวจริงหั่นเนาะแล้วก็บางเทื่ออยู่ในเวียกงานนี่คันเฮาสิเห็นแท้ๆนี่บางคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกัน
1: แม่นๆแม่นๆ
2: บอกมันคือนี่แหละพิธีกรยิงของเฮาก็มีทักษะในการเว้าประสานหรือว่าอยู่ในไลฟ์สดบทอย่างต่างๆเนาะอยู่ในเวียกงานของเฮาก็คือกันบางคนก็จะมีความชำนาญในการประสานงานบางคนก็มีความชำนาญในการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลบางภาคส่วนกับบางคนเนาะก็มีความชำนาญทางด้านวิชาการฉะนั้นความชำนาญของแต่ละคนนี่มันแตกต่างกันฉะนั้นในมุมมองข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งที่ว่าเฮาควรให้ความสำคัญที่สุดนี่เนาะก็คือการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลหรือว่าพนักงานของเฮานี้ได้มีการพัฒนาตัวเอง
1: เจ้า
2: และก็ได้มีการพิจารณาเบื้องทางด้านความสามารถของกระเจ้าเบื้องผลงานของกระเจ้าโดยเฉพาะแมนถ้าทุกคนได้ปฏิบัติเวียกงานที่ถูกมอบหมายอย่างมีแบบเต็มที่และก็มีความรับผิดชอบสูงค่ะพระเจ้าเชื่อว่าจะสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
0: แ
2: ล้วและก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เวียกงานพัฒนาขึ้นเรื่อย
0: ๆหมายก็ว่าตัวนี้นี่โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญ
2: เจ้า
0: โอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านการเรียนรู้โอกาสอื่นๆเนาะหมายว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีโอกาสมาแล้วต้องเห็นโอกาสนั้น
2: เ
0: นาะน้องหญิงพวกเขาก็จะบ่ยุดที่จะพัฒนาตัวเองเนาะถามว่าถึงมาเทียบใส่ว่าโอ้บางท่านอันนี้ในมุมเทียนเอิ้นว่าสิเป็นสภากาเฟ่กับว่าแมนเนาะบางทีไอ้น้องซ้ายบางท่านอาจจะยังบ่ทันเปิดใจยอมรับเท่าที่ควรสมมุติว่าเนาะอาจจะบอกว่าโอ้เวียกนี่ผู้ซ้ายเฮ็ดได้ดีก่อนเวียกนั่นผู้หญิงเฮ็ดบ่ได้อย่างซี่แต่ว่านี่แหละคือมุมของท่านเว้าเนาะว่ามันก็มีอันที่แตกต่างกันเนาะมุมนึงอาจจะแบบโอ้เวียกนี่ผู้ซ้ายอาจจะถนัดแต่ว่าเวียกนั่นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ถนัดแต่ว่าสุดท้ายมาก็คือมันเป็นองค์ประกอบรวม
1: ที่
0: เข้ามาสู่กันแล้วมันจึงค่อยมีความสมบูรณ
2: ์
0: เนาะค่ะว่าถึงว่าเรื่องของห่างกายก็แน่นอนน้องหญิงอาจจะบ่เก่งแฮงทอไอ้น้องซ้ายแต่ว่าเรื่องความรับผิดชอบเรื่องพละบทบาทก็บ่แม่นได้น้อยหน้าได
1: ้
0: เป็นทั้งแม่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งโอ้หลายๆอย่าง
2: เป็นทั้งหลายๆอย่างอยู่ในสังคมเนาะจ้ะ
1: ก็ถือได้ว่าความสามารถหรือว่าการพัฒนาเนาะเป็นสิ่งที่ตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาบ่ได้แยกว่าเพศหญิงเพศชายบ่ได้แยกอยู่ที่อายุหรือว่าวุฒิภาวะมันขึ้นกับการความรับผิดชอบของหน้าเวียกว่าซั่นซะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าถ้าเว้าถึงในจุดนี้แล้วก็อยากให้น้องหญิงพวกเขาเนาะผู้ที่ยังบ่มีโอกาสหรือผู้ที่คิดว่าเฮาเฮียนซ้ำนี่
1: พอละ
0: บ่อยากให้คิดแบบนั้นเน
2: า
0: ะ
2: แม่นๆบ่อยากให้ท้อถอย
0: เจ้า
1: แล้วก็หลายๆอีกหน้าเวียกที่แบบว่าแม่หญิงเองก็ต้องได้เข้าไปมีส่วนร่วมมีบทบาทเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาอยากเว้าเฉพาะในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉะนั้นอยากถามทางท่านหัวหน้าของการเติบอีกเนาะว่าปัจจุบันทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีแผนงานได้มีนโยบายหรือว่าดำนิติกรรมเนาะอันใดที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมบทบาทหญิงชายเจ้า
2: เจ้าสำหรับเวียกงานนโยบายเนาะหรือว่าแผนงานหรือว่านิติกรรมต่างๆนี่คันสิว่าแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขานี่ถือว่าเห็นเวียกงานนี้เป็นเวียกงานอันสำคัญเนาะสำคัญโดยเฉพาะเป็นเวียกงานความเสมอภาพยิงซ้ายนี่คันสิว่าแล้วเขาสามารถเห็นได้ชัดเจนคือทางกระทรวงเขาได้มีการสร้างตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขาเป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่าเป็นกลไกในการซุกยู่ในการติดตามและก็ประสานงานดำเนินเวียกเนื้อในอย่างต่างๆของกระทรวงเขาเน
1: า
2: ะและนอกจากนั้นก็ยังได้มีการเสื่อมสารเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขาซึ่งว่าปัจจุบันนี้คันสิเว้าแล้วว่า คะแนนของเขาเนี่ยได้มีเบี้ย 3.0 น่ะได้มีเบี้ยนั้นอยู่ในแผนเฮาเลยเป็น 3.0 กับ4เบี้ยช่วยหนุนซึ่งว่าเบี้ยส่งเสริมบทบาทยิงซ้ายนี่มันเป็นเบี้ยช่วยหนุนที่2เนาะของเบี้ยงานของในแผนเฮานี
0: ้
2: นอกจากนั้นแม่นปัจจุบันนี้ทางอ่ะนะคณะกรรมการของเฮาก็ยังได้กำลังสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็แผนยุทธศาสตร์10ปีแล้วก็แผนดำเนินงาน5ปีของกระทรวงเฮาเพื่อเป็นนิติกรรมอันนึงในการจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานในตัวนา
1: เมื่อเว้าถึงนโยบายหรือว่านิติกรรมแล้วเนาะในภาคปฏิบัติตัวจริงเด้ทางกระทรวงเฮาได้มีการเอื้อนว่าให้สิทธิพิเศษหรือว่าพนักงานหญิงเองเพิ่นได้รับโอกาสแนวใดในการพัฒนาตนเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเนาะในนอกจากการศึกษาจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทั้งการศึกษาภายในทั้งการศึกษาต่างประเทศเจ้าเมื่อเทียบใส่กับพนักงานชาย
2: เจ้าถ้าเฮาเทียบใส่กันคันว่าสูงเทียบเนาะคณะผู้หญิงกับผู้ชายคิดว่าทางกันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮาบ่ได้มีขีดจำกัดเนาะบ่ได้มีขีดจำกัดว่าแต่มันก็ปราศจากบ่ได้บางเทื่อในเวียกงานใดหนึ่งที่ว่าคือยกตัวอย่างที่ว่ามันติดพันกับเวียกงานพลังงานบ่หร
0: ือ
2: ว่าที่ว่าที่มันต้องได้เป็นการแบบว่าเป็นเวียกวีซ่าเฉพาะใดหนึ่งที่มันต้องอันเพศซ้ายเข้าไปมีส่วนห่วงก็อาจจะเป็นผู้นั้นนั้นเนาะแต่ว่าผู้หญิงเขาก็บ่ได้มีการปิดโอกาสก็คือได้รับโอกาสจากทางกระทรวงเขานี่เข้าไปในการฝึกอบรมเนาะว่าจะเป็นการฝึกอบรมเป็นนานาว่าเรื่องการศึกษาสาโตและก็การเสื่อมโตพัฒนาอาชีพอย่างต่างๆเนาะถ้าบ่ว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศซึ่งว่าในสัดส่วนของนาของทั้งสองเพศมันถือว่าใกล้เคียงกันที่สุดเนาะนอกจากนั้นยังมีบางหลักสูตรเนี่ยที่พวกเขาที่ว่ามีออกแบบมาเพื่อพัฒนาไม่ยิงโดยเฉพาะก็มีเนาะซึ่งว่าอันนั้นก็เป็นเรียกงานหนึ่งที่ว่าเป็นการก้าเกี่ยมพ่วมพ่อมสำหรับอนาคตบาทการนำพาของเมื่อน้องไม่ยิงเขาในอนาคตเนาะฉะนั้นค่ะพระเจ้าว่าได้วานในกระทรวงของเฮานี่บ่มีการจำกัดเนาะบ่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายแต่ว่าเน้นหยุดการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาการศึกษา
0: ให้โอกาสเต็มที่ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสเท่าเทียมกันเนาะเรื่องของโอกาสแต่ว่ามันก็ปัจจัยบ่ได้น้องในจุดนี้ถ้าเว้าถึงว่าน้องหญิงบางทีมันก็อาจจะเป็นถ้าเว้าถึงว่าสภาพในตัวก็มีส่วนเนาะเรื่องของการไปศึกษาต่อบหรือว่าเรื่องอื่นๆนี่บางทีไม่หญิงนี่เพิ่นทั้งคันเทิงนี่เพิ่นให้โอกาสเฮาก็จริงแต่ว่าโอกาสนั้นบางเทื่อเฮาก็รับได้ยากรับได้ยากย้อนว่าสภาพแวดล้อมตัวอย่างว่าสภาพครอบครัวจังซี่เนาะคั่นว่าโอ้สิไปศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศสินะไปเวลาดนจังซี่ก็น้องหญิงก็คิดยากอยู่ได
2: ้
0: เนา
2: ะความรับผิดชอบ
0: ย้อนความรับผิดชอบมั้ยล่ะความรับผิดชอบทางด้านครอบครัวความรับผิดชอบทางด้านลูกเต้าเด้จังซี่น่ะก็เฮ็ดให้ว่าโอ้คั่นสิไปก็สิปะทางหลังเนาะก็เฮ็ดให้แบบตัวนี้แหละมันเป็นส่วนนึงที่ว่าน้องหญิงเฮาบางที
1: ก
0: ็ได้ยอมเสียสละโอกาสตัวนั้นแต่บ่หมายความว่าคันถึงเพิ่นบ่ให้โอกาสเพิ่นให้โอกาสเต็มที่ทุกเพศเท่ากันต่างแต่ว่าเฮาหั่นจะรับโอกาสนั้นได้ณเวลาใดแต่บางท่านก็เลือกว่าเวลานี้เฮาอาจจะประเมินแล้วว่ายังบ่พร้อมแต่ว่าขอเป็นโอกาสหน้าเมื่อลูกเต้าใหญ่ได้หรือว่าด้วยหน้าที่ทางด้านครอบครัวหรือว่าอย่างต่างๆนี่มันลงตัวกับไปหับโอกาสตอนนั้นได้
2: เจ้าแม่ละ
1: กระจ่างแจ้งว่าบ่ได้แยกเนาะว่าหญิงหรือชายอันนี้ขึ้นกับการละโอกาสตัวจริงเนาะมานี่ถามเติมอีกเนาะเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งงานท่านเรื่องการจัดสรรตำแหน่งงานการนำพาหรือว่าตำแหน่งบริหารขั้นต่างๆอยู่ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเฮาเนาะเพิ่นได้มีความดุลเดียงระหว่างหญิงชายอยู่ในระดับใดและได้มีนโยบายส่งเสริมแม่หญิงให้มีความก้าวหน้าขึ้นกลายเป็นผู้นำขึ้นแนวใดเด
2: ้อเจ้าคันสิว่าแล้วโดยรวมเนาะในการอันนี้สัดส่วนหรือว่าอีหยังต่างๆของการนำเพศหญิงเนาะอยู่ในกระทรวงเขาถือว่ามีท่าเอียงที่ว่าเพิ่มขึ้นเนาะคันสิเซสมเทียบในอดีตบ่หรือว่าจังใดมันก็จะมีการพัฒนาเนาะอันดาถ้าแห้งว่าสันซาทางบ่ว่าเพราะว่า1แล้วเป็นเพศหญิงเขาก็เริ่มมีการพัฒนาตัวเองเนาะในการสร้างความสามารถอย่างต่างๆการ
0: ความสามารถ
2: แสดงความสามารถอย่างต่างๆเนาะซึ่งมันก็ปิ่นอันแสดงใหบรรดาการนำหรือว่าบรรดาคันชีวาแล้วก็อยู่ในแขนงการตัวเองแหละเห็นถึงความสามารถของตัวเองได้มันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งว่าเดี๋ยวนี้นี่คันชีวาแล้วกระทรวงเฮากับคันชีวาเพศหญิงเฮากับนับตั้งแต่ขั้นห้องแผนก
0: เนาะห้องแผนก
2: การพัฒนาพนักงานการนำเนาะข
0: ั้
2: นแผนกขึ้นไปจนฮอดหัวหน้ากลุ่
0: ม
2: เนาะแล้วก็นอกจากนั้นคันว่าสายภาคเฮาก็ยังมีคณะประจำอีกเนาะซึ่งจะว่าถือว่าโดยคันชีวาแล้วมันก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแหละเนาะมันก็บ่ได้แม่นว่าหยุดสงัดอย่างต่างๆนะเจ้าซึ่งว่าเป็นอันนี้มันก็ คือข้าพเจ้าว่าแหละมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการพัฒนาความสามารถของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวซีวัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทางคณะนำของกระทรวงของพวกเขานี่ก็ให้ความสำคัญในการก่อสร้างพนักงานพิมพ์ของพวกเขา
0: ตัวนี้สำคัญที่สุด
2: แล้วว่าถึงยังไงก็ตามแต่ก็ยังเป็นถือว่ายังทางพวกเขาเองเนาะในนามของที่แบบฮับที่ชอบเวียกงานตัวนี้เน่ในความเสริมสร้างความก้าวหน้าของมิ้งเน่ก็ยังได้ต้องได้เฮ็ดเวียกแบบปุ๊กนักเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องด้านบุคลากรอย่างต่างๆโดยเฉพาะกับเป็นการเตรียมความพร้อมเนาะให้กับพนักงานรุ่นใหม่จริงๆแล้วให้ปุ๊กระดมจิตใจกับเจ้ามีความกล้าแสดงออกความกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าหับกล้าทำคันชิบาละกล้าทำกล้าหับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ด
0: เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะเรื่องเบาเรื่องการเก็บความพร้อมถ้าว่าเขามีความพร้อมแล้วโอกาสมันมาฮอดมันก็พร้อมที่จะไปตัวได้เลยแต่การถามว่าโอ้ความพร้อมเขายังบ่พร้อมสมมติว่าเนาะความพร้อมยังบ่พร้อมบ่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถหรือว่าความกล้าแสดงออกอย่างต่างเขายังบ่มีความพร้อมในจุดนี้โอกาสมาฮอดแต่ว่าก็บ่สามารถคั่วไว้ได
1: ้ยังเอาบ่ทันได
0: ้เออแม่นล่ะเอาในจุดนี้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในการส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของเขานี่ท่านเห็นว่ามันมีข้อสะดวกแล้วก็ข้อยุ่งยากหรือว่ามีสิ่งท้าทายขึ้นใดๆท่าน
2: เจ้าโอ้คันสิว่าสิ่งท้าทายเนาะโดยรวมแล้วการขับเคลื่อนเวียกงานแน่นอนนะส่งเสริมบทบาทคันสิว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานบทบาทยิงสายของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของเขานี่ถือว่ามีความคืบหน้าหลายเนาะคือข้าพเจ้าได้ยกให้เห็นอะไรว่ามันมีทั้งการสร้างนิติกรรมเนาะแผนงานแผนงานแผนดำเนินงานอย่างต่างๆเพื่อมาฮองหับในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกดังกล่าวหันและที่สำคัญก็ยังประกอบเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาของแขนงการของพวกเขาหันแต่ก็ยังมีอีกหลายอันที่ว่าเป็นสิ่งท้าทายเนาะให้กับเวียกงาน เป็นต้นว่าก็คือความเข้าใจสิ่งที่ท้าทายที่สำคัญที่สุดก็คือนะคันชีเว้าแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจให้พนักงานอยู่ในทุกระดับเนาะคันโบเมตระดับในระดับนึงนับตั้งแต่พี่แหละตั้งแต่ขั้นต้นไปจนฮอดขั้นสูงว่าให้เพิ่นเข้าใจและให้แสดงให้เห็นว่าความเสมอภาพนะมันโบเมนหน้าทีแต่ของเวียกงานของพวกเขาขอใส่ซับหยอกซะเนาะของโคกมดอหรือว่าคณะกรรมธิการโดยเฉพาะเน
1: า
2: ะแต่มันเป็นความฮับพิโซรวมทั้งหมดของทุกๆคนทุกๆกลุ่มของทุกแผนกที่มันต้องเฮ็ดร่วมกันมันจึงจะสามารถยกระดับหรือว่าสามารถลดพ้นหรือว่าสามารถแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายนี้ได
1: ้เจ้า
0: ว่าฮอดในจุดนี้เนาะว่าคันถามว่าให้เปรียบเทียบสัดส่วนของอันน่ะตำแหน่งงานต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นวิศาการหรือว่าตำแหน่งอื่นๆเนาะในแต่ละกรมนี่อันน่ะน้องหญิงเฮานี่คันถ้าเทียบใส่น้องชายนี่แม่นปริมาณมันเป็นเท่าใด
2: คันสิเทียบใส่มันก็คันสิเว้าแล้วปัจจุบันนี่จำนวนสมาชิกหญิงเนาะคันจิบาลพนักงานเพศหญิงกับพนักงานเพศชายนี่ถือว่ามันบ่ได้ลดลืนกันหลายเนาะเหมือนไข่เพชรไข่ไก่แต่อาจจะน้อยนึงหั่นแต่ว่าบ่ได้เป็นแตกตูนในการเฮ็ดเวียกแม่หญิงเฮาก็จะเบิ่งในเวียกงานของการบริหารและบ่แม่นจะเบิ่งแต่เวียกงานบริหารเนาะหรือการคุ้มครองแต่พวกเฮาเบิ่งไปฮอดเวียกวิศการกันเนาะซึ่งว่าอยู่ในน่ะซึ่งว่าแต่ในคือยกตัวอย่างคืออันน่ะอยู่ในโครงการของข้าพเจ้าเนาะคันจิบาแล้วก็มีผู้ที่ว่าเป็นห้องหัวหน้าโครงการนี่เป็นเพศหญิงกับ2ทานเนาะกับบ่เป็น2ทานได้3ทาน
1: เจ้า
2: ก็ถือว่าด้วยจํานวนลดลืมกันหน่อยเดียวเนาะบ่ได้หลายจ้ะ
0: ในจุดนี้ท่านคิดว่าอันใดที่เป็นอุปสรรคเนาะที่เฮ็ดให้อ่ะพนักงานเพศหญิงนี่บางจํานวนนี่บ่สามารถก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งบริหารในระดับสูงได้เท่าที่ควรเนาะและเช่นว่าคือเฮาล้มกันในต้นแล้วอาจจะเป็นด้วยพละทางด้านครอบครัวบ่หรือว่าเวียกงานอื่นๆนี่
1: เจ้า
2: สำหรับในมุมมองของข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้านี่ขออนุญาตตอบในนามส่วนตัวเน
0: า
2: ะคิดว่าสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งกีดขวางแท้ๆนะเป็นทางด้านความคิดของตัวเองเนาะ
0: บางเทื่อบุกทะลุบ่ได้เทื่อตัวนี
2: ้อันนี้ก็บ่ได้เป็นตำนี้เนาะบางคนก็อาจจะมีความที่ว่าพร้อมแล้วในการสู้อย่างต่างๆแต่บางคนมันสภาพแวดล้
0: อ
2: มหลายๆอย่างมันปะทะปะถมเข้ามาหลายๆอย่างมันก็เฮ็ดให้การขับเคลื่อนเบี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ยากเนาะก็คือที่ยกกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับสภาพครอบครัวนี่เนาะลูกเต้านี
0: ่
2: แต่วันนี้ยังต้องได้มาเฮ็ดเบี้ยอีกทุกๆอย่างมันก็เฮ็ดให้มันเป็นขีดจำกัดในการพัฒนาตัวเองนะฉะนั้นนี่ข้าพเจ้าว่าถ้าเฮาบุกทะลุทางด้านความคิดของตัวเองได้เนาะแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองได้ค่ะข้าพเจ้าคิดว่าการนำหรือว่ากระทรวงพวกเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคคลนั้นๆท่านสามารถก้าวไปข้อสู่จุด ที่ว่าเป็นการนำได
0: ้สมมติว่าตอนนี้เนาะอาจจะด้วยโอกาสหรือว่าความพร้อมที่เฮายังบ่ทันพร้อมเต็มทีนี่อยากให้มีการเตรียมตัวขึ้นได้ก่อนที่จะฮอดว่าโอ้ฮอดมือทีมันสุกงอมละสมมติว่าม
2: ันปราศจากบ่ได้เนาะกับการฝึกฝนรอลมตัวเองในการพัฒนาเฮาจะบ่หยุดยั้งในการพัฒนาถ้าว่าเฮาหยุดปึ๊บทุกอย่างมันก็สงัดเน
1: า
2: ะมันบ่สามารถดำเนินต่อได
1: ้
2: ถ้าว่าเฮาอาจจะบ่จำเป็นว่าต้องไปเข่งห้อนหรือว่าหีบห้อนในการพัฒนาตัวเองแต่ว่าเฮาค่อยๆเริ่มเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางในการเรียนรู้เนาะมันบ่ได้จำกัดคืออันนะสมัย30ปีหลังเนาะว
1: ่
2: าการเข้าถึงนู่นนี่นั่นมันบ่ได้แต่พอเดี๋ยวนี้นี่มันมีทั้งอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีทั้ง ChatGPT แล้วมี AI เข้ามาช่วยหลายทางมันสามารถถ้าเฮาบ่เข้าใจอย่างเฮาถามแล้วบางทีเรายังเข้าใจหลายก่อนเฮาซ้ําคือนะเฮาสามารถเรียนรู้ไปในลักษณะแบบนั้นได้
0: สรุปแล้วต้องมีความอยากรู้
2: เฮาต้องอยาก
0: พัฒนา
1: อยากตลอดเวลา
2: แต่ว่าอันนี้มันเป็นการบังคับบ่ได้เลยเนาะถ้าเฮาไปบังคับมันก็เฮ็ดให้เฮาบ่ได้มันออกแสดงออกมาจากจิตใจที่แท้จริง
1: บ่แม่นความมักของส่วนบุคคลแท้ๆเป็นการบังคับให้คนใดคนหนึ่งเฮ็ดซื่อๆ
2: แต่ว่ามันต้องเกิดมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเอง
1: ว่า
2: เฮาอยากพัฒนาตัวเองแท้โบเน
1: า
2: ะและเป็นการลบคำสบประมาทของหลายๆด้านเนาะที่อาจารย์ว่าอ่ะผู้นี้เฮ็ดบ่ได้นะผู้นั้นเฮ็ดบ่ได้นะมันจะมักมีคำเล็กๆน้อยๆเน
0: า
2: ะ
0: มันจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองไปในตัวเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าเฮาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยการพัฒนาตัวเอง
0: อ
2: ย่างต่อเนื่อง
0: อ้าวสำคัญแท้ๆเนาะตัวนี้ฉะนั้นเป็นยังจึงว่าอยากย้ำแล้วย้ำอีกเนาะว่าถึงว่าเรื่องของบทบาทยิงซ้ายในน้อเว้าเรื่องความเสมอภาพนี่หลายๆอันความหมายว่าเสมอภาพนี่มันบ่แม่นว่าเอาทางด้านใดด้านนึงโดยเฉพาะเนาะบ่แม่นโอ้เขาสิมาเอากันเรื่องของอาหารกายมาวัดเทศอันนี้มาวัดกันนี่มันก็บ่ได้เนาะแต่ว่าเว้าเรื่องความรู้ความสามารถหรือว่าอื่นๆนี่มันยังสามารถไปเคียงคู่กันได
2: ้หลายคนก็จะมาคิดว่าเป็นยังไม่ยิงอยู่นะเฮาต้องไปให้บทบาทค่ะเจ้าหลายแท้เนาะหลายคนมันจะเป็นคำถามของสังคม
0: คล้ายๆว่ามันยังมีกำแพงกั้นอยู่
2: เป็นยังหลายอันนี้ค่ะพระเจ้าเบิ่งอีกมุมนึงเนาะที่ว่าเป็นเสียงน้อยๆมาค่ะเจ้าจะว่าเอาเป็นอย่างอะไรกับผู้หญิงนะแต่ว่าให้เฮาคิดนํากันว่าการที่ว่าความเสมอภาพนี่บ่ได้หมายถึงว่าเฮาอยากเล่นไปไกลก่
0: อ
2: นตอนนี้นี่เฮาอาจจะลดลงมาพุดน้อยๆนึงแต่เฮาอยากเพิ่มเข้ามาให้มันอยู่
1: จุ
2: ดเดียวกันแล้วย่างไปพร้อมกัน
0: เป็นการเติมเต็มให
2: ้
0: ซึ่งกันและกันคันถามว่าถึงว่าคันเป็นชีวิตครอบครัวก็ต้องเป็นแบบนั้นเนาะแล้วคันว่าถึงว่าหน้าที่การงานที่กันก็ต้องเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ไอ้น้องซ้ายเพิ่นเฮ็ดได้ดีอ้าวก็แม่นแล้วในส่วนที่ไอ้น้องหญิงตัวนี้เฮ็ดได้ดีกว่าไอ้น้องซ้ายเอามาเข้าร่วมกันนี่มันก็จะสมบูรณ์แบบหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันถือว่าเข้มข้นพอสมควรเอาตอนนี้เฮาจะพักฟังเพลงก่อนเจ้าจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเข้าสู่การสนทนาเติมสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้มีอย่างมีคำถามอยากจะถามทั้งแขกรับเชิญในรายการก็สามารถพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาได้เด้อสามารถถามได้โดยตรงเลยตอนนี้เฮาออกอากาศสดอยู
1: ่ผ่านทาง Facebook ได้เลยเนาะหรือว่าทันทีคงคาใจว่าปัจจุบันนี้เฮาจะไปเบิ่งบรรดานิติกรรมระเบียบการตัวใดแน่เป็นบนอิงที่จะได้เห็นว่าหญิงก็มีบทบาทเท่าเทียมกับเพศชายสิเนาะก็สามารถถามมาเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นความรู้ที่ดีหลายให้กับประชาชนเฮาทั่วไปนี่แหละจึงจะได้รู้ว่าบ่แม่นว่าเวียกนี้จะให้แต่โอกาสแต่ชายภายชายเนาะหรือว่าเวียกนี้จะเป็นแม่หญิงโดยเฉพาะอันนี้คือเฮาอยากเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอมอบเสียงเพลงให้ก่อนมวนๆกับเพลงของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเบาโครงการห่วงแฟนเพิ่นว่าเอาไปฟังนํากันในเสียงเพลงค่ะ

0: การกำลังติดตามหับฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เราจะหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปแล้วกับบทเพลงบ่าวโครงการห่วงแฟนมาซ่านโอ้สิไปหน้าห่วงหลังบ่เนาะสิไปหน้าห่วงหลังบ่เนาะคือกันครับทั้งกันนะโคศกแล้วก็แขกรับเชิญของผมในรายการกระสนทนากันหลังใหม่เว้าถึงพร้อมห่วงหน้าพะวงหลังนี่แหละเออปิดต้นแล้วก็แม่นเว้าเรื่องว่าการที่ให้โอกาสในเรื่องของทั้งคันเรื่องนี้เพิ่นให้โอกาสเต็มที่บ่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านการปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดงานเพิ่นให้โอกาสเฮาต่างแต่ว่าบางครั้งน้องหญิงเฮายังบ่สามารถยอมรับโอกาสนั้นได้
2: ย้อนว่าห่วงคนทางหลัง
1: นี่แหละจะคล้ายกันกับบทเออคล้ายๆกับบทเพลงนี่เนาะอ่ะอันนี้เมื่อว่าเอาสนทนากับน้องฮอจุนี่แล้วอยากให้ท่านได้เว้าถึงการเปลี่ยนแปลงอันใดที่คิดว่าหลายที่สุดในการส่งเสริมบทบาทหญิงชายในแขนงอุตสาหกรรมในการค้า
3: การเปลี่ยนแปลง
1: แต่
3: ความหมายคือความคาดหวังนะ
1: เออความคาดหวังของ3ปี5ปีข้างหน้าเป็นอะไร
3: ในนามที่ว่าเฮาเป็นผู้รับผิดชอบเนาะและการลงลึกในเวียกงานส่งเสริมเนาะความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กอยู่ในแขนงการของเฮานี่สิ่งที่เฮาอยากเห็นที่สุดเนาะในระยะจีเป็นใกล้หรือว่าอันตามแผนที่พวกเฮาวางไว้เนาะ
1: จ
3: ะเป็นเว้าเรื่องอยากให้เวียกงานส่งเสริมนี่บ่แม่นแต่เป็นบ่เปลี่ยนแต่นโยบาย
1: เ
3: นาะอยากให้มันได้จัดตั้งปฏิบัติและในการจัดตั้งปฏิบัติเฮาบ่อยากให้มันเปลี่ยนแต่แค่กิจกรรมใดกิจกรรมนึงแต่เฮาอยากให้มันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเป็นวัฒนธรรมของกระทรวงของเฮาเอง
2: ว่า
3: เบิ่งเรื่องการสุกยู่หรือว่าการส่งเสริมบ่ว่าสิเป็นเพศหญิงหรือเพศชายให้เคียงคู่กันไป
1: อ
3: ันนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้เนาะแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นอีกอันนึงก็เป็นอยากเห็นพี่น้องแม่หญิงเฮานี่แหละคือมีความตั้งใจในการพัฒนาความสามารถของต
2: นเอง
3: แม่นบ่ว่าสิเป็นการก้าวขึ้นสู่การพัฒนาตนเองบ่ว่าสิเพื่อก้าวขึ้นสู่ในระดับการเป็นการนำหรือว่าสิเป็นการเฮ็ดเวียกอยู่ในเวียกงานตัวจริงของตัวเองก็ตามมันต้องบ่หยุดยั้งเนาะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและก็อยากและเพื่อเฮ็ดจังได๋ให้เวียกงานนี้มันได้เสื่อมสานเข้าไปในทุกๆเวียกงานอย่างเต็มที
1: ่โอ้การว่าแบบนี้แล้วน้องหญิงบอกว่าต้องสู้ๆเลย
3: สู้ๆเน
1: า
3: ะ
1: ต้องสู้ๆเลยต้องมีการเก็บความพร้อมคือว่าอะไรว่าคือบางทีนี่ที่ล้มกันหลังไม้เนาะว่าน้องหญิงโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่ยังเป็นโสดอยู่ผู้ที่กำลังเฮียนอยู่นี่อยากให้บุกให้สูงที่สุดเลยเน
3: า
1: ะเออเพราะว่าเวลาที่มีครอบครัวไปแล้วส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เขาจะเห็นตัวนี้เลยว่าเวลาที่มีครอบครัวไปแล้วโอกาสทางด้านการศึกษาหรือว่าโอกาสทางด้านอื่นๆนี่แกฮู้ว่ามันจะหลุดลงฉะนั้นอยากให้ใส่เวทีนี่ใส่เวลานี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายความว่าเขาเขี่ยพร้อมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ
3: เจ้าแม่นะ
1: เพราะว่าฮอดจุดนั้นแล้วนะถ้าเขามีความพร้อมเต็มที่แล้วนะโอกาสมันมานี่มันพร้อม
2: เจ้าเพราะว่าอย่างจึงว่าสั้นหลายๆคนก็คือว่าตอนมีครอบครัวหรือมีลูกแล้วก็บ่ได้จำกัดโอกาสดอกแต่ว่าการเลือกของเขาเองของความเป็นแม่เนาะสัญชาตญาณของความเป็นแม่จะเลือกที่จะว่าปะก่อนการศึกษาจะมาเอาครอบครัวก่อนจึงเห็นให้ว่าเสียโอกาสหรือว่าต้องได้ยึดโอกาสนั้นไปก่อน
1: โอกาสนั้นก็เลยซ่าลง
2: เจ้า
3: แต่ว่าแนวนี้เนาะมันครั้งนี้ทางนั้นมันก็ต้องเป็นการห่วมจิตห่วมใจ
2: ของคนในครอบครัว
3: ก็คล้ายๆกันกับการห่วมจิตของห่วมใจในองค์กรเฮาคือกันเนาะมันต้องได้ซอยกัน
2: มัน
3: จ
2: ะมา
3: ผลักดันกันได
2: ้ต้องได้เห็นว่าบ่เป็นหยังในระหว่างที่เจ้าไปเฮียนเน
3: า
2: ะหัวหน้าครอบครัวเองจะเฮ็ดหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดถ้าเป็นแบบนี้ไอ้น้องยิงคนเองก็วางใจได้ว่าโอ้ไปได้แล้วคันว่าได้ยินคำมั่นสัญญานี่เนาะของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็อาจจะให้กับเจ้านั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจึงว่าเป็นการยกสูงความเสมอภาพยิงซ้ายอีกแบบนึงก็ว่าได้เน
1: า
2: ะ
1: เราถึงมาการซีเสมอภาพทางด้านยิงซ้ายในครอบครัวเนาะมันบ่เฉพาะตั้งแต่ในชีวิตครอบครัวอันนั้นบดานี่ละการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็คือกันเนาะซึ่งหลายคนก็เห็นว่าในระยะหลังๆมานี่ก็เห็นว่าเรื่องบทบาทหญิงชายนี่ก็แม่นได้รับการส่งเสริมแล้วก็มีอันนะสิทธิเท่าเทียมกันเนาะเช่นว่าบทบาททางด้านการศึกษาเนาะการให้โอกาสทางด้านการศึกษานี่น้องหญิงพวกเฮาก็ได้รับโอกาสตัวนี้นี่นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะก็แม่นน้องหญิงที่อยู่เขตห่างไกลศกลีกเนาะเมื่อก่อนนี่เขาเจ้าอาจจะโอกาสทางด้านการศึกษานี่เป็นน้อยเนาะ หน่อยถึงมาหน่อยที่สุดพูดแหละบางคนก็บ่สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการอ่านออกเขียนได้หลายขึ้นเนาะแล้วก็บทบาทอื่นๆอีกเนี่ยก็ถือว่าได้รับการยอมรับหลายยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขอขอบใจอีหลีได้เนาะขอขอบใจทางเบื้องของพรรครัฐบาลก็คือทางไอ้น้องซ้ายแหละเพิ่นก็เปิดโอกาสให้เฮาเนาะเช่นเดียวกับกันปฏิบัติอันที่เวงานไอ้น้องชายหลายคนก็ใจกว้างไรเลยนี่เพิ่นเปิดโอกาสไอ้น้องยิงบางครั้งเนาะว่าโอ้มีทุนมีอย่างมาเพิ่นว่าอ้าวไอ้น้องยิงบ่ค่อยได้ไปเพิ่นว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วน้องยิงค่อนข้างว่าจะถอยตั้งแต่บ่ทันได้ลงแข่งบ่แม่นว่าบ่ให้โอกาสแต่ว่าน้องยิงผัดว่าติดภาระหลายอย่างนะเพิ่นหลายๆอันที่เพิ่นเห็นว่าโอ้โอกาสนี้แม่นจังได๋ก็ให้น้องยิงก่อนนี่เพิ่นก็เปิดโอกาสให้น้องยิงเลยเนาะในจุดนี้ทานเองมีอย่างอยากจะเพิ่มเติมบ่โดยเฉพาะเนาะแม่นเว้าเรื่องของบทบาทหญิงชายในแขนงของอุตสาหกรรมในการค้าพวกเฮาว่าในต่อหน้านี้พวกเขาจะบุกเบิกขึ้นได้ใดเติมอีก
3: ลักๆเลยเนาะในการคันสิว่าพักดันหรือว่าการเฮ็ดเวียกในเวียกการส่งเสริมความก้าวหน้าในหญิงของแม่และเด็กหรือว่าเป็นเวียกงานบทบาทเนาะหญิงชายความเสมอภาคหญิงชายนี่คิดว่าเฮามีแผนเนาะเฮามีการกำหนดนิติกรรมบ่ว่าสิเป็นวิสัยทัศน์เนาะยุทธศาสตร์แล้วก็แผนดำเนินงาน5ปีของพวกเฮาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าเฮามีการติดตามการดำเนินแผนการต่างๆสุกยู่ผัดดันในแผนงานของพวกเฮาให้มันสำเร็จได้ตามเป้าหมายข้าพเจ้าคิดว่าจังได๋เวียกงานนี้จะเดินหน้าแน่นอนแล้วก็สำเร็จตามคาดหมายได้แน่นอนเนาะเจ้าทางนี้ทางนั้นก็บ่ได้แม่นแต่ไปเบิ่งนำแต่เวียกนิติกรรมหรือนะเรียกนโยบายต่างๆเฮาสิต้องได้เบิ่งตู่ของพนักงานเองหรือว่าตู่ของตัวเองหั่นแหละเนาะตัวเองนี่มีความพร้อมซําใดเฮาต้องได้สุกยู่แล้วก็พักดันเอื้อยน้องหญิงของพวกเฮาเฮ็ดจังได๋มันสิมีความเท่าเทีย
2: ม
3: หรือว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิมีความสามารถที่มันเสมอเนาะแล้วก็เท่าเทียมกันกับผู้ชายหรือว่าพนักงานเพศชายได้เขาต้องได้พยายามตัวเองได้เนาะบึกบึนตัวเอง
2: ต้องได้บึกบึน
3: เพิ่มขึ้นเนาะ
1: เจ้าในน้ำที่ท่านเองก็เป็นมีหญิงคือกันเนาะและมีอย่างอยากจะฝากถึงน้องมีหญิงพวกเขาโดยเฉพาะนี่บ่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองเท่าใดสิ่งที่สำคัญนี่แหละคือว่าการตัดสินใจนี่
3: เจ้าขันชีวาแล้วเนาะค่ะพระเจ้าอยากฝากถึงขันชีวาฝากถึงผู้หญิงหรือว่าโดยเฉพาะเป็นพนักงานที่ว่าอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮาแหละเนาะมันจะเป็นการฝากถึงคันที่ว่าผู้หญิงรุ่นใหม่แน่เนาะรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจหรือว่าอยากมาเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮานี่พวกเฮานี่อยากให้ท่านนี่เชื่อมั่นตัวเอง
2: มีความมั่นใจในตัวเอง
3: มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าตัวเองสามารถเฮ็ดได้เนาะก็เลยอย่าจำกัดตัวเองเนาะด้วยคำว่าคิดไปเองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วเห็นบ่ได
2: ้
3: เนาะตัวนี
2: ้มักจะให้คําจํากัดความตัวเองแบบนี้ได้หลายๆคน
3: บางเทื่อเนาะบางเทื่อก็แม่นบางเทื่อห่างกายเฮาอาจจะบ่ได้แข็งแรงสู้กับเพศชายเนาะแต่เฮาก็ยังมีเวียกอื่นๆที่มันเทพเหมาะกับสรีระห่างกายเนาะของพวกเฮาเนาะคิดว่าความสามารถมันสามารถเฮ็ดได้เนาะถึงว่าห่างกายเฮาสิไปซวยทางด้านการแบกหาบบ่ได้แต่ว่าเฮาก็เห็นหลายๆอันบางอันเฮาก็เฮ็ดได
1: ้
3: เนาะเฮาก็แข็งแรงคือกันเนาะแต่ว่าขอแต่ว่าอย่าสุยุดเนาะในการเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเนาะและขอให้มีการคันชีวาล่ะดุมั่นในการทำเฮียนและก็มีความพยายามในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
2: เจ้า
3: แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นมีกรอบความกล้าคิดเนาะกล้าทำกล้าหาผิดโซ
2: กล้าตัดสินใจ
3: มันจะซวยๆพักดันให้เฮาค่อยๆเริ่มมาทำอีกคือข้าพเจ้านี่แหละเนาะในการมาออกรายการนี่ก็เป็นข้างทำอีกคือกันเนาะเป็นข้างทำอีกแต่ว่าถ้าเฮาได้ลงมาเว้าแล้วเฮาได้เริ่มแล้วเฮากล้าที่สิได้มาออกแล้วข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นข้างที่2ข้างที่3ข้าพเจ้าก็สิบ่ประมาณเนาะสิบ่ตื่นเต้นหลายเนาะ
1: แต่คิดว่ามื้อนี้บ่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะมันมีหยังเพิ่นมาลมสู่ฟังมื้อนี้จะใส่หัวข้อคําว่าบ่เป็นสัมภาษณ
3: ์
1: ใส่ว
2: ่
1: าสนทนา
2: ลมสู่ฟัง
1: เนาะเอ้าเพื่อเป็นการต้อนรับซะกับว่าแม่นเนาะในเดือนหน้านี่เดือนกรกฎนี
3: ่
1: วันแม่หญิงวันสังตั้งสมแม่หญิงเห็นซาดเนาะสาวกรกฎที่ใกล้จะมาถึงนี่แต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนาเนาะฉะนั้นท่านเองก็เป็นเพศหญิงที่มาร่วมในรายการมื้อนี้แล้วอยากถือโอกาสนี้ซะเพราะว่าใกล้ๆจะฮอดมื้อละเนาะอีก ประมาณสามมื้อ
3: สามมื้อ
1: ก็จะมาฮอดแล้วเนาะเออสิบเก้ามื้อมื้อที่สามก็จะมาฮอดแล้วเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสัมพันธ์มิยิงแล้วนี่อันน่ะสาวกรกฎที่จะมาฮอดนี่ท่านมีอย่างอยากจะฝากถึงเออน้องมิยิงวันนี้บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่แขนงหรือว่าโครงเขตของอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเออน้องมิยิงลาวกับพวกเขาทั่วประเทศเลย
3: เจ้าคันสิว่าละกะคันสิว่าเป็นการให้กำลังใจกันกันว่าได้เนาะคันสิว่าเนาะเออน้องมิยิงของพวกเขาให้เชื่อมั่นในตัวเองแหละว่าพวกเขามีความสามารถเนาะเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวก็ได้
2: เจ้า
3: เป็นทั้งหัวหน้าที่ว่าอยู่ในเวียกงานก็ได
2: ้เจ้า
3: แล้วก็เป็นทั้งมู่เพื่อนที่ดีเนาะเป็นกันและยังมีที่ดีโตกับหลายๆคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้บรรดาทานพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้มันล้นเนาะบ่ต้องคิดหลายเนาะในการเฮ็ดเวียกงานอย่างต่างๆทุกอย่างมีทางออกเนาะแล้วก็มีคนพร้อมที่สามารถสนับสนุนแล้วก็ซวยสุกยู่พักดันในการเฮ็ดเวียกงานบ่แม่นจะเป็นเวียกงานอย
2: ู
3: ่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันเนาะอย่าลืมว่าพวกเขาถ้าว่าอยู่ในแขนงของพวกเขาก็ยังมีคณะกรรมาธิการคกมดของกระทรวงเป
2: ็
3: นที่ตั้งและเป็นกระบอกเสียงให้ทางนะทางมิยิงทุกคนเนาะและท่อมกันนี่พวกเขาก็ยังเฮ็ดเวียกควบคู่กันไปกับทางสหพันธ์มิยิงของนะกระทรวงของพวกเขาคือกันเนาะ
2: เขา
3: ขาดปราศจากกันบ่ได้นี่เน
1: า
3: ะเว
1: ีย
3: กงานเพื่อความก้าวหน้ามิยิงแม่และเด็กของเขาก็ปราศจากในการเฮ็ดเวียกร่วมกันกับสหพันธ์มิยิงบ่ได
1: ้
3: คู่กันกับสหพันธ์มิยิงศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวเพิ่นก็มีอันนะคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้ามิยิงแม่และเด็กเช่นเดียวกันฉะนั้นเพิ่นจะเป็นกระบอกเสียงนึงให้กับผู้หญิงของพวกเขาในเวลาที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อสนใจข้อคงค้างอย่างต่างๆที่อยากสอบถามเพิ่นก็จะมีศูนย์ที่ให้คำปรึกษา
2: ในใจตัวนี้ก็จะเป็นการช่วยหาทางออกซอกหาวิธีทางเวลาที่พบปัญหาหรือว่าพบข้อยุ่งยากมีเขาจะเป็นเพศที่อ่อนไหวในเนาะบางเทื
3: ่อ
2: กระทบทางด้านจิตใจนี้มันถ้าบ่มีทางออกบางเทื่อก็เฮ็ดให้ตัวเองนั้นขาดความมั่นใจไปหรือว่าขาดความเชื่อมั่นตัวเองไปได้เนาะด้วยสัญชาติของความเป็นแม่หญิงคือกันจึงสามารถเว้าได้ว่าทุกมื้อนี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาหรือว่าหาคนที่เป็นที่ปรึกษาให้เขาได
3: ้เจ้า
2: แม่เจ้าอ
1: ยากให้ทานช่วยนะเน้นย้ำเติมอีกเนาะเกี่ยวกับอันน่ะพ้องว่าพลบทบาทหลักที่ทานเฮาไปสอบอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะมันติดพันกับเวียกงานของการส่งเสริมบทบาทหญิงสาย
2: แต่สิได้ให้ทานผู้ฟังหลายๆคนโดยเฉพาะไอ้น้องมิ้งถามว่าพบปัญหาอยู่หรือว่าอยากเข้าถึงอยากขอคำปรึกษาจะได้ติดต่อหรือว่าเพื่อเป็นการเฮ็ดเอาได้ให้ยกสูงว่าพลบทบาทหญิงสายเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าคือข้าพเจ้าเองเนาะในนามที่พระเฮ็ดเวียกเป็นห้องหัวหน้าของการผู้ซี่นำเวียกงานนี้อยู่ในเวียกงานลักๆของอนาคันจิวาแล้วเป็นเวียกงานแผนกความก้าวหน้าเพ
1: ื่อ
3: นี้ในเด็ก
1: ม
3: ันจะบ่ได้ติดพันแต่มีหญิงอย่างเดียวมันจะติดพันเวียกหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษย
1: ์
3: เนาะ
2: เด็กมนุษย์
3: เด็กก็แมนเน
2: า
3: ะเด็กก็แมนแล้วมันก็เว้าเรื่องการพัฒนาแม่หญิงแล้วก็โดยสะโพกแม่นเว้าเรื่องสนธิสัญญาอย่างต่างๆแล้วก็จะเป็นเว้าเรื่องการร่วมมือ
2: ก
3: ับการร่วมมือกับต่างประเทศ
2: ฉ
3: ะนั้นคือเฮาเห็นในปัจจุบันนี่แหละเว้าเรื่องเวียกเจนเดอร์เน
2: า
3: ะเดี๋ยวนี้มันจะบ่แม่นแต่คําว่าเจนเดอร์เจนเดอร์มันจะเป็นบทบาทแต่หญิงชาย
2: เ
3: ว้าเรื่องความเสมอภาคหญิงชายแต่เดี๋ยวนี้มันจะก้าวเข้าไปสู่คําว่า 7C เน
2: า
3: ะคือการมีเว้าเรื่องบทบาทหญิงชายและรวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมเนาะตัวนี้มันจะเป็นเวียกงานที่ทางเฮาต้องได้สู่ซุนแล้วก็ต้องได้พักดันเวียกงานเฮาให้เข้าไปอยู่ในการมีส่วนร่วมของสากล
1: ให้หลายยิ่งขึ้น
3: เจ้าให้หลายยิ่งขึ้นเฮาต้องปรับตัวเน
2: า
3: ะบ่ฮอดสิมายืนอยู่แต่จุดเก่าบ่ได้แต่ว่าเฮาต้องให้ทุกคนอยู่ในบ่ว่าสิแม่นแขนงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าใจว่าต้องแม่นทุกๆแขนงเนาะอยู่ในน่ะสปป.ลาวของพวกเฮานี่แหละ
1: เจ
2: ้า
3: เนาะต้องควบคุมไปให้ทั่วถึงเลย
1: เจ้าว่าถึงว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกันกับทั้งเบื้องของอนาสากลเนาะท
3: ั้
1: งเบื้องของอนากระทรวงพวกเฮานี่ได้เฮ็ดเวียกร่วมกันกับจักภาคส่วน
3: โอ้ถือว่าหลายเนาะเพราะว่าหัวข้อโดยเฉพาะแม่นนี่แหละเว้าเรื่อง7 4หรือเว้าเรื่อง Gender นี่แหละมันเป็นหัวข้อที่ทางสากลเพิ่นให้ความสำคัญบ่ว่าสิเป็นทางภาคพื้นในอาเซียนของพวกเฮาและโดยเฉพาะที่ปัจจุบันนี้พวกเฮามีโครงการเนาะที่เฮ็ดร่วมกันกับทางน่ะรัฐบาลออสเตรเลียที่บริการสนับสนุนบ่ว่าสิเป็นเรื่องการค้าเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ที่เน้นนักเข้าไปใส่เรื่องความเสมอภาพทางด้านการค้าของแม่หญิงเนาะแล้วก็เว้าเรื่องการภาวะความเป็นผู้นำของแม่หญิงอยู่ในแขนงพลังงาน
1: เน
3: าะและก็ยังมีอ่ะนะ เฮาได้ห่วมตอนนี้ปัจจุบันนี้กำลังสิห่วมกันกับทางนะ GIZ เนาะก็คือรัฐบาลของเยอรมันที่มาการคุ้นคั่วนํากันคืนว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดในการสร้างฐานข้อมูลในการเว้าเรื่องพนักงานเพศหญิงของพวกเฮาเฮาสิสร้างแนวใดเพื่อให้เป็นดาต้าเบสให้เป็นฐานข้อมูลที่แน่นในการไปเป็นน้ําไปเป็นพื้นฐานในการวางนโยบายกําหนดนโยบายต่างๆเพื่อสิมาพัฒนาเอ้ยน้องแม่หญิงอยู่ในคะแนนการของพวกเขา
2: โอ้โหฟังไว้แล้วมีกำลังใจเน
1: า
2: ะ
1: มีกำลังใจตัวนี้คาดว่าจะไวๆนี่บ่หรือจังได
3: ๋ตู่คันสิเว้าแล้วในแผนของพวกเขานี่ในการสร้างเฮาก็เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาโครงการที่เขามาสร้างเฮาก็คาดหวังว่าจะให้สำเร็จภายในปี2026นี
1: ่
3: และสิได้สร้างแต่จะตั้งปฏิบัติในปี2027
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเป็นข่าวดีอีหลีตัวนี้เน
2: า
1: ะเชื่อในว่าถ้าว่าตัวนี้ได้จะตั้งปฏิบัตินี่มันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อะไรเด
3: ้โอ้ลวงหลาย
1: เลย
3: เนาะลวงหลายเลยเนาะลักๆกับแม่นเว้าเรื่องนโยบายเนาะเว้าเรื่องนโยบายที่ว่ามีตัวพนักงานเพศหญิงของพวกเฮานี่แหละ
1: เป็นเนาะฟังแล้วมีกำลังใจเลย
3: เนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของเฮามันบ่ได้มีแต่การค้าเนาะมันจะมีทั้งพลังงานแล้วก็จะมีทั้งโบเฮฉะนั้นเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะให้มันควบคุมไปทั้งหมดใน
1: จ้
3: าให้มันแขนงการเฮาให้มันควบคุมสามารถควบคุมได้หมดทุกอย่างว่าซั่นซะเนาะแสดงเฮาต้องได้มีการวิเคราะห์วิจัยดีๆแสดงเราจะค่อยได้แล้วก็เป็นโอกาสของพวกเฮาแน่ที่ได้รับการร่วมมือจากบรรดาคู่ร่วมพัฒนาจากสากลเน
1: า
3: ะเข้ามาช่วยเจ้า
1: โอ้ถือว่าเป็นข่าวเป็นข่าวดีอีหลีเนาะแล้วก็ฟังกระเสื้อในวาหลายๆท่านที่กำลังให้เกียรติรับชมมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้ฟังตู่สนทนาล่าสุดนี่หัวข้อตัวนี้กับจีเด็กน้องยิงเขานี่มีกำลังใจหลายขึ้น
2: แล้วก็พร้อมที่จะลุย
1: แล้วก็อย่าลืมเนาะต้องพร้อมที่จะต้องพัฒนาตัวเองเฮียนฮู้ไปตลอด
2: เจ้าบ่มีขีดจำกัดฮู้แล้วต้องได้ฮู้อีกเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไป
3: โลกเปลี่ยนไป
2: นวัตกรรมเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าเฮาจะยึดมั่นตัวเองว่าน้ำเต็มแก้วแล้วพอแล้วก็บ่ได
3: ้
2: เนาะต้องได้เห็นฮู้เรื่อยๆโอ้มื้อนี้ถือว่าพวกเฮาได้มีกำลังใจหลายขึ้นโดยเฉพาะอันเราเองก็เป็นเพศหญิงฟังแล้วรู้สึกว่ามันแม่นแท้ๆในสิ่งที่พวกเราร่วมกันว่าคำว่าเสื่อมันตัวเองคำว่าพัฒนาตัวเองนี่เป็นสิ่งที่แม่หญิงจะต้องได้เฮียนฮู้ควบคู่กันไปเทียบเคียงกับเพศชาย
1: เจ้าเนาะเอาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องได้ลาแต่ว่าก็เอาสุดท้ายนี่ท่านมีหยังอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านตื่มอีก
3: เจ้าขอฝากเนาะคันสิบาลักๆเลยก็ขอฝากนี่แหละรายการอุตสาหกรรมสื่อสารหรือว่าโอโคสื่อสารของเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณของท่านผู้ฟังเนาะท
2: ่
3: านผู้ชมทุกท่านว่าเพราะว่ามันเป็นการเฮียนฮู้ในเวียกงานของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเขามันบ่ได้มีแต่เวียกงานบทบาทส่งเสริมบทบาทหญิงชายแต่มันมีทุกๆเวียกงานที่ข้าพเจ้าเว้ามาทั้งเวียกการค้าทั้งเวียกพลังงานทั้งเวียกอุตสาหกรรมปรุงแต่งและก็ทั้งเวียกธรณีอย่างต่างๆเน
1: า
3: ะอยากให้บรรดาท่านหันติดตามรับชมและรับฟังและก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ก่อนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทาง

0: เกี่ยวกับการส่งเสริมพลบุตรบาทยิงสายของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะเช่นเดียวกับทั้งเวียกงานการส่งเสริมบทบาทยิงสายทั่วไปเลยบ่แม่นว่าเฉพาะตั้งแต่แขนงอุตสาหกรรมในการค่ะเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลดีหลายแล้วก็ได้กำลังใจที่ดีอีกน้องมียิงมื้อนี้เสื้อในว่าฟังรายการแล้วก็จะเฮ็ดให้ตัวเองมีกำลังใจหลายยิ่งขึ้นเนาะบ่ว่าจะเป็นต่อกับหน้าที่ของครอบครัวก็คือหน้าที่ของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงาน
1: การพัฒนาตนเองเคียงคู่กันไป
0: เจ้าม
1: ื้อนี้เฮาต้องขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมในการค่ะที่เปิดเวทีพวกเฮาได้มาโอ้ลมสนทนากันท่านสามารถรับชมรับฟังคืนผ่านทางเพจ MOIC สื่อสารเนาะหลังจากที่จบการสนทนาแล้วพวกเราจะยังมีเทปบันทึกเนาะการสนทนาของพวกเราไว้ในเพจ Facebook MOIC สื่อสารหรือถ้าอยากจะติดตามข้อมูลในแต่ละอาทิตย์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสามารถเข้าไปที่ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce เนาะได้ก็จะได้ข้อมูลที่หลากหลายเติมอีกฝากเว็บไซต์ของกระทรวงเติมอีก moic.gov.la
0: เจ้าเอามื้อนี้หมดเวลาลงแต่ว่ามื้ออื่นเราจะมาพบกันใหม่มื้อนี้ขอขอบใจกับแขกรับเชิญในรายการและก็ขอขอบใจกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมเด้อเนาะมาฟังคืนหลังก็ได้เช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะขอบใจหลาย
1: วันนี้พวกเขาทั้ง3คนจะลาไปพร้อมกับเวลาอาหารเที่ยงของทุกๆทานเมื่ออื่นพบกันใหม่สบายดี
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-5กรกฎนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสไตล์พัวพันการทูตครบรอบ70ปีลาวก็เกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานลาวและกูบาสืบต่อห่วมกันพัฒนาเวียกงานกีฬาและกายกรรมให้ก้าวทันระดับสากลจีนและกัมพูเจียสืบต่อสุกโยการสร้างโคห่วมสัตกรรมอย่างนักแน่นสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแผนจะจัดการเจรจาโยกาตานในมื้อนี้ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: แจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองการเสื้อเสริญของพันธานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพันธานมินอองไลประธานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: การสร้างและปฏิบัติแผนการกำหนดพนักงานใน5ปีผ่านมาคณะภาคคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคตะละคันได้เอาใจใส่สร้างและปฏิบัติแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองในขอบเขตความหับผิดชอบของตนบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองใน5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านนางศรีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นให้พนักงานลักแลงมีส่วนห่วมคนกลัวประกอบความเห็นและลงคะแนนเสียงต่อเป้าหมายที่จะเข้าแผนกำหนดพนักงานในแต่ละประเภทบนพื้นฐานผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายแผนกำหนดดังกล่าวได้เป็นบอนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างสับซ้อนจัดวางพนักงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว
2: ้แผนกำหนดดังกล่าวจะเป็นบอนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างสับซ้อนจัดวางพนักงานถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้นอกจากการสั่งแผนกำหนดพนักงานในภาคของแดนบรรดาที่ช่วงโครงการในท้องถิ่นน้ำใดต้นตัวสับสนพนักงานคงตุนเขาใส่ตำแหน่งงานของแผนการที่กำหนดไว้การก่อสร้างและบำรุงพนักงานรัฐบาลในหาปีผ่านมาทั้งภายในการเกิดแต่ทั้งหมด5,534 สมัยนี่1,306 สมัยวงการเรื่องคณะเลขาได้สิ้นทำน้ำผ้าองค์การที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเหนือในกระทรวงพุ่งและก่อเฉพาะให้การนั่งฐานสูงฐานห้องรัฐมนตรีหรือเกี่ยวเท่ารักสูงชิดหาว่ามีวิธีสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติจำนวน2ชุดมีผู้เขาวงทั้งหมด90สมัยซึ่งเป้าหมายเรานั่งจำนวนเกือบตึงไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะบริหารชุดการพักสมัย12และจำนวนร้อยตัวหนึ่งเมนสิบตัวเป็นพนักงานนักข่าวรักแรงในทุกคงเขตเดียวกันทั้งดูสุนการในของจริง
0: ท่านนางศรีใสฤเดชมุนซอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองป้องกันพนักงานรัฐกรแม่นได้นำใส่ระบบฐานข้อมูลเข้าในการคุ้มครองและกวดผ่านบัญชีจำนวนพลบัญชีเงินเดือนเพื่อให้มีความชัดเจนและว่องไวรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลรัฐกรและพลกรแบบดิจิตอลเพื่อยกระดับให้ทันสมัยขึ้นเติมอีก
1: รัฐบาลลาวและรัฐบาลกูบาสืบต่อร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะด้านเวียกงานกีฬากายกรรมในวันที่29มิถุนายนนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห่วมลงน้ำโดยทานกิ่งมโนพมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและท่านนางแอนนาอีเวียนวันเดส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวมีหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อการร่วมมือ2ฝ่ายเกี่ยวกับเวียกงานกีฬาพละและศิลปะศึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือในคงเขตเวียกงานวิชาการอื่นๆที่2ฝ่ายตกลงเห็นดีร่วมกันทั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพันธุ์ร่วมมือแลกความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2รัฐบาลบนพื้นฐานสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างประชาชน2ประเทศในระยะผ่านมากูบาได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวไปเรียนต่อวิชากีฬากายกรรมอยู่กูบาและสร้างนักวิชาการในคงเขตต่างๆเป็นต้นภาษาเอสปาญอลการแพทย์และกฎหมายส่วนด้านกีฬากลุ่มกีฬาระดับสูงได้ลงนามบทบันทึกด้านกีฬากับสถาบันกีฬาพละศึกษาและศิลปะของกูบาในปี2018และปี2022-2026ที่หากสิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้ผ่านมากูบาได้ส่งครูฝึกกีฬาจำนวนหลายคนมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกกีฬามวยสากลและครูฝึกแลนลานในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพมหาไสได้แสดงความขอบใจมายังเอกอัครราชทูตกูบาประจำลาวผ่านยังรัฐบาลสาธารณรัฐกูบาที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราตลอดมา
0: ในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065-2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2065-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุกโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของผักกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้หับทราบและทันเวลาแนใสเหตุให้การจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของผักการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางส่งต่อที่ซีน้ำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวางก็คือการร่วมมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาภายในการอ้อมข้างแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงกัน
3: ห้องว่าการของการแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามสุกลูกองค์การจะตั้งขั้นต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งของพรรคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่ขันถึงวางออกเป็นแต่ละระยะมีเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้ขันถึงของตนได้รับทราบและทันเวลาในสาเหตุการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นใจกลางได้ส่งต่อที่ที่นำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวงก็คือการร่วมมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาแผนกการป้องกันของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแผนกการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะรุ่นกวดการและเรียกรวมระหว่างวิชาการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิชาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกยูกเก็บการข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ2มลาแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกักเก็บกองประสมคันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นต้นกองประสุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประสุมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประสุมสภาแห่งชาติกองประสุมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประสุมรัฐบาลกองประสุมสากลรวมทั้งกองประสุมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐคันต่างๆแสดงออกในการก้าเกียมเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประสุมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประสุมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็นบทโอลมการกวดแก้และเงียบเงียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประสุมระดับต่างๆนับมือมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการก้าเกียมด้านเนินในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควร
1: วันที่26มิถุนายนกรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ทุกข้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมด้านวิชาการและกิจกรรมปินอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ทุกข้างอยู่ลาวเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก้การเป็นประธานและเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้กองประชุมได้จัดขึ้นที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงเวียงจันทน์มีผู้เข้าร่วมจากบรรดากระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องสถานทูตและองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนธุรกิจกองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางโจฮันนาฮาเซบรุกเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจต่อเวียกงานการแก้ไขระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือปัญหาปิ้นอ้อมติดพันกับทุกแขนงการกระทรวงและองค์การปฏิบัติงานเป็นต้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมบทบาทหญิงชายสิทธิของผู้พิการการพัฒนาแบบยืนยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนด้านมาตรการและบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติที่ถือเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นใจกลางกองประชุมได้รับฟังการกำหนดเวียกงานดังกล่าวเข้าในหางปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดบทันแตกกองประชุมดำเนินเต็มไปด้วยเนื้อในที่มีความหมายซึ่งบรรดาบทเรียนและข้อเสนอต่างๆที่ได้รับรองในกองประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการหางแผนบทปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะนำมาพิจารณาและรับรองเอาในเดือนกันยาปีนี้ส่วนกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลด้านภารกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้าการกระเกียมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานรอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายมื้อเดียวกันท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานข้อมูลด้านภารกิจการและข้อมูลกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆโดยละเอียดพร้อมทั้งดำเนินการถามตอบให้แก่คณะทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวต่อขอบเวียกด้านเนื้อในภารกิจการเพื่อเกี่ยมความพร้อมรอบด้านและรับประกันผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม
0: วันที่26มิถุนายนนี้ท่านวรชัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำรองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้นำพาคณะเข้าพบปะเยี่ยมคำนับท่านยังกุกสอดบาทาเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนมองโกเลียในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำองค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียหรือไอแคปครั้งที่45ที่นครหลวงอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียในโอกาสนี้ท่านวรชัยเล็งสวัสดิ์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของพรรคประชาชนมองโกเลียและแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประจำไอแคปครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมพ พร้อมนั้นยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวมองโกเลียตลอดระยะผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตในปี1962ก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการร่วมมือระดับภาคพื้นสากลนอกนั้นยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในต้นปีนี้และยืนยันจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันด้านผักและการทูตประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติสุขโยกการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาดิจิตอลท่านยังกูกสอดบาทาได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกที่มองโกเลียของคณะครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศมองโกเลียลาวแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับต่างๆและการแลกเปลี่ยนสารวยพรเนื่องในโอกาสสำคัญพิเศษท่านยังได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิบัติลาวบรรดาผลงานการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิตอลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมองโกเลียให้แก่ลาวว
1: ันที่19มิถุนายนที่สถาบันการต่างประเทศมีพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานฉบับภาษาลาวและภาษาอังกฤษโดยการสนับสนุนของครอบครัวท่านสุธรรมและท่านนางมลัยเวียงสากลนิยมมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวและโรงเรียนนานาชาติจำนวน22แห่งทั่วนครหลวงเวียงจันทน์รวมมูลค่าทั้งหมด32,250,000กีบท่านนางมลัยเวียงสากลนิยมมีความเห็นว่าตั้งหน้าครอบครัวก็คือในนามส่วนตัวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมอบปื้มจดหมายถึงลานซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์อันทรงคุณค่าของท่านทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาว
4: มันในชีวิตของเพิ่นหั่นน่ะว่าเป็นยางสองสมุกเพื่อว่าไปโรงเรียนแล้วเวลาเพิ่นยางไปโรงเรียนหั่นทมิตรหั่นแม่นมี4 5คนหมู่ไปนํากันแล้วต่อมาแล้วหมู่หั่นแล้วบ่ท้อท้อยเพราะว่ามันยางไกลที่บ่บัดเฮ็ดได้เพื่อว่าบ่ให้โดดเดียวเพิ่นเล่าบทเรียนไปนําให้อุ่นใจเราว่าเอบัดเวลามีอันนํามากขึ้นอันนั้นก็แม่นอันตรายอีกบ่ได้ไปโรงเรียนมีบางเทื่อที่ว่าเวลาไปโรงเรียนหั่นน่ะและแม่นว่าต้องได้ขามนำมาไปบัดนี้บางเทื่อหันประชาชนหันเอาเครื่องหันไปอยู่ฝากหนึ่งและเพิ่นนั้นต้องได้แก้เครื่องและแม่นว่าลอยน้ำไปเอาไปเครื่องหันมาแล้วมานุ่งเครื่องใหม่แล้วบัดนี้จังได้พายเครื่องหันไปแล้วถือว่าแม่นชีวิตที่มีความสุขสนบัดเวลาเพิ่นเฮียนจบประถมก็แม่นเพิ่นผู้ทำอิฐอยู่คงบ้านนาจรนะและบัดเฮียนสางคู่คือกันอีกเวลาเดินทางไปนี่ก็แม่นถือพวกศัตรูลาดยิ่งหรือจะเห็นว่าความลำบากกากรรมของเพิ่นน่ะนะมันจะเพิ่นอยากสะท้อนให้ลูกหลานได้เห็นว่าชีวิตมันต้องมีการต่อสู้แล้วเพิ่นหันจากที่ว่าลูกหลานของประชาชนที่อยู่บ้านนอกห่างไกลอยู่แขวงหัวพัดน่ะแล้วจากเด็กหน่อยผู้ชายจนว่าก้าวขึ้นมาสู่ทำเนียบของประธานประเทศนี่มันถือว่ามันแม่นการต่อสู้ชีวิตสมควรแล้วจังว่าเพิ่นมีอันขอคิดที่ว่าประทับใจอยู่แม่นว่าชีวิตต้องต่อสู้และต่อสู้เพื่อมีชีวิตอันนี้เลยแม่นขอความที่เพิ่นฝากให้แก่ลูกหลานจะให้มีความอดทนทำเฮียและถามว่าเขาต่อสู้มื้อนี้แล้วก็แม่นผลสำเร็จคืออื่น
1: ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อประธานประเทศที่ได้เฮียบเฮียงปื้มเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังครอบครัวสากลนิยมที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำเอาปื้มดีๆที่มีคุณค่ามาแบ่งปันให้นักเรียนได้ค้นคว้าหำเรียน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบรมนีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6และสมาชิกสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางได้เคลื่อนไหวพบปะผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งและสุขโยเวียกงานติดตามโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางอยู่เมืองพลไส
5: ปกติลงเคลื่อนไหวสุกอยู่เวียกงานอยู่เมืองพลไสทันบุญเรือมณีวงศ์กรรมการส่วนกลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6ประธานสภาประชาชนแขวงลำปางได้มอบเงินสด50ล้านกีบและคอมพิวเตอร์จำนวน2ชุดให้คณะภาคคณะกรรมการปกครองเมืองเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานสภาประชาชนเมืองพลไสจากนั้นท่านพร้อมโดยคณะได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรางไร่แห่งซึ่งท่านคำเกียงจงหัวทอกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารงานภาคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองพลไสได้รายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างอยู่เมืองพลไสประกอบมีโครงการก่อสร้างหงมอโครงการก่อสร้างสำนักงานห้องว่าการเมืองและสถานที่จัดงานบุญสวงเหือประจำปีซึ่งได้ลงติดตามในครั้งนี้เป็นการกวดกาและสุกยูในการก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้แสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลำปาง
0: เมื่อบรมนีคณะนำเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาได้ลงติดตามและกวดกาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างอยู่บรรดาบ้านที่ได้หับทุนสวยเหลือจากบริษัทลาวจวงหวังบ่อแห่จำกัดนำโดยท่านสุรสิทธิ์ดวงมโนคณะประจำภาคเมืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ที่นำของเขตเศรษฐกิจมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในการลงกวดกาครั้งนี้ทางทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับฟังการผ่านบทรายงานโยเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างในระยะผ่านมาซึ่งได้รับทื่นอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากบริษัทลาวจงห่วงบ่อแห่จำกัดและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งรวมมี3บ้านคือบ้านแดนกลางบ้านห้วยโม่และบ้านศรีวิไลในนี้บ้านแดนกลางได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางซอยภายในบ้านจำนวน2เส้นรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 13,700,000 กว่ากีบบ้านห้วยโม่ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน2ห้องขนาดยาว3เมตรกว้าง2เมตรสูง 2.5 เมตรพร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าสโมสรบ้านรวมมูลค่า 52,800,000 กีบในนี้มีมูลค่าอุปกรณ์และแรงงานสมทบจากบ้านมูลค่า 21,000,000 กว่ากีบบ้านศรีวิไลได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและปรับปรุงท่อน้ำลินขนาดยาว3เมตรกว้าง 2.5 เมตรและสูง 2.2 เมตรพร้อมทั้งติดตั้งท่อจำนวน3โครงรวมมูลค่า 47,600,000 กว่ากีบในนี้มีค่าอุปกรณ์และค่าแรงงานสมทบจากบ้านจำนวน11,000,000กว่ากีบโดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง1เดือนกว่าจึงสำเร็จโอกาสนี้ทางทีมงานก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำคิดคำเห็นและเสนอแลกเปลี่ยนบางปัญหาต่อคณะนำเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ถ่ายการจัดตั้งปฏิบัติงานในต่อหน้ามีความสะดวกและสอดคล้องโสศีโลบันคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: กลางเดือนมิถุนายนนี้อยู่คณะโฆษณาอบรมแขวงจับประสาคได้จัดสุดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับหลักการเว้าที่ดีเวียกพิธีการและมารยาททางสังคมให้แก่พนักงานรัฐกรภายในกรมกองของตนมีท่านนางสุขสมพรพ้นอาซาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในพิธีท่านนางสุขสมพรพ้นอาซาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงแก่ประสาคและก้าวเปิดสุดอบรมอย่างเป็นทางการซึ่งท่านได้กล่าวนินว่าจุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นเพื่อแน่ใส่ให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนหล่อหลอมและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการเว้าสามารถนำไปพันขยายให้กลายเป็นผู้เว้าที่ดีมีคุณภาพมีความจ๋าแจ้งและชัดเจนในถูกถ้อยคำสามารถสร้างความดึงดูดและความสนใจให้แก่ผู้ฟังซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เวียกงานสื่อมวลชนเวียกงานปาฐกถาก็คือการประสานงานและการปากเว้าทั่วไปทั้งในทางการและบ่เป็นทางการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่พนักงานเอื้อยน้องสมาชิก3องค์การจัดตั้งมหาชนไหลพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนสร้างความสนิทสนมและหัดแน่นความสามัคคีภายในหากทานให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นป้าพิชญ์สมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสาค
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนได้พัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกแต่เป็นตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวังเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลาย และจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง26หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง29หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง19หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
9: ์ในฐานะเป็นภาณะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปียนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่26มิถุนายนนี้อยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านฮุนเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาประธานสภาสูงกัมพูชาในโอกาสนี้ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับกัมพูชาสุขอยู่การสร้างคู่ร่วมสัตยกรรมจีนกัมพูชาอย่างหนักแน่นปัจจุบันสถานการณ์สากลและภาคพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและลึกซึ้งจีนและกัมพูชาควรร่วมกันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก้สันติภาพและการพัฒนาในภาคพื้นสร้างพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางยุทธศาสตร์ให้มีความหนักแน่นเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองอย่างมั่นเที่ยงปกป้องสันติภาพและความมั่นคงแบบถาวรของประเทศไผ่ลาวและสร้างแบบอย่างการประสานงานทางยุทธศาสตร์ท่านฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักการประเทศจีนเดียวยินดีร่วมกับจีนเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ 5 เจกับขอดีเริ่ม1แล้ว1เส้นทางลงเลิกการหัวมือในโครงเขตเศรษฐกิจความมั่นคงและโครงเขตอื่นๆยินดีหัดแน่นการหัวมือกับจีนในด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการลอกลวงทางโทรคม
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นดียุติการโจมตีกันและมีแผนจะจัดการพบปะเจรจาอยู่นครหลวงของกาตาร์ในไทยเดือนมิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับสงครามฮอร์มุซขณะที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักษ์กันชั่วคราวในขณะที่สืบต่อดำเนินการเจรจาด้านวิสาการกำปันจะสามารถแล่นผ่านซองแคบฮอร์โมสได้อย่างเสรีเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าการพบปะเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนนี้มาฮอดปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรวมถึงปากีสถานและกาตาร์ที่เป็นฝ่ายไกลเกียยังบ่ทันได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเถื
1: ่อตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการคุ้มครองและลดผ่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ประกาศบทรายงานว่าแผ่นดินไหวหุนแหงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในต้นเดือนมิถุนายนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 1,380,000 คนเฮือน 68,000 หลังถูกทำลายความเสียหายในด้านพื้นฐานโครงสร้างแม้หลายกว่า1ตื้อเปโซและความเสียหายในด้านกสิกรรมหลายกว่า29ล้านเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส
0: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอ่ำทอนและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินกี่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
8: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบ บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่ฮิตฮอดจิถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงที่นครหลวงวิจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป 12:30-13:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้เนาะอยู่กับมีรายการคือเก่าปกติให้ข้อมูลข่าวสารให้สาระบันเทิงพร้อมในรายการนี้โดยการซีนำจากธนาคารแห่งสปป.ลาวในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเมื่อนี้ก็จะสืบต่อดำรัดว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของสปป.ลาว10ปี2021ฮอด2030และวิสัยทัศน์ฮอดปี2035แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเบื้องงานของพวกเฮานั้นฝากเตือนมีรายการไว้เนาะสำหรับการระดมทุนในปัจจุบันที่มีการซักซวนโฆษณาเกินความเป็นจริงคือให้ผลกำไรสูงอัตราดอกเบี้ยรายเดือนสูงกว่าธนาคารลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรหลายระดมจากบุคคลหนึ่งเกาะกายเป็นขบวนการหรือบาตองโซย่านมีการตัวยั่วหลายกว่าเม็ดรายการดังนั้นทุกการลงทุนหรือว่าการห่วมทุนจะเป็นแขนงการใดหนึ่งก็ตามทั้งภาครัฐเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดน้อยบุคคลนิติบุคคลการดำเนินธุรกิจอาจจะบ่โปร่งใสบ่ถูกต้องตามระเบียบการหรือบ่ได้รับอนุญาตบ่ได้ถูกคุ้มครองจากพวกเฮาคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นั่นก็หมายความว่าการที่ท่านลงทุนหรือว่าห่วมหุ้นไปมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกตัวหลอกลวงให้เสียทรัพย์ดังนั้นทุกการลงทุนขอให้ซอกหาข้อมูลศึกษาข้อมูลละเอียดก่อนทุกครั้งหรือว่าท่านนั้นจะโทรสอบถามเบอร์สายด่วนของพวกเฮา1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lsc.gov.la ต้นรายการนี้ฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
9: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
10: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
9: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
10: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
9: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
10: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
9: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
10: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
11: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
12: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
11: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
12: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
11: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
12: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
11: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซอกฮู้เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
12: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
11: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
13: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
14: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
15: อ
6: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
15: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
6: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: ก่อนที่ท่านจะเข้าไปรับฟังบรรดานิจกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นั้นถ้าว่าบรรดาท่านมีความสนใจต่อเวียกงานใดหนึ่งเพิ่มเติมก็อย่าลืมโทรมาได้คะแนนการตลาดถึง021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602และเว็บไซต์ www.lsc.gov.la สองทาง Facebook มีละการก็เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และทานยังสามารถรับชมรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวออกอากาศทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง1ทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:30-21:00 เบิ่งคืนหลังได้ในวันพฤหัสตอนเช้าเวลา 9:00-9:30มาต่อที่ดำรัสว่าด้วยการรับรองและการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของสปป.ลาว10ปี2011ฮอด2030และวิสัยทัศน์ฮอดปี2035เว้าถึงยุทธศาสตร์ที่1สร้างความเข้มแข็งแห่งแก่ผู้คุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์สมใสพัฒนาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้เป็นองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ที่มีความหนักแน่นเข้มแข็งทางด้านกลุ่มจากการจัดตั้งบุคลากรเครื่องมือและกลไกการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและอาคารสำนักงานเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพสูงรวมถึงการร่วมมือกับบรรดาประเทศทางภาคพื้นและสากลเพื่อยัดแยงเอาบทเรียนมาผันขยายเข้าในการพัฒนาเวียกงานตลาดทุนของสปป.ลาวและสามารถเสริมโยงเสริมจอดกับอนุภาคพื้นและสากลเทละก้าวนอกจากนี้ต้องได้สุ่มใส่สร้างและปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อหับประกันให้การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยุติธรรมพร้อมทั้งหับประกันภาระบทบาทการคุ้มครองของรัฐหลักการเคลื่อนไหวการปรับปรุงและสร้างนิติกรรมต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเวียกงานหลักทรัพย์สากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริงของสปป.ลาวระยะนี้ให้ทานได้รู้จักเท่านี้ก่อนเนาะระยะต่อไปจึงจะสืบต่อให้ทานได้รับฟังเติมตอนนี้ขั้นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

0: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1: เครื่องนะแม
2: ่คือบ่เปิดเสียองใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดเสียองหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ท่านผู้ฟังยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้หับฟัง 12:30 หา 13:00 อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวและยานี้สืบต่อแผนงานที่1เว้าถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้คุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ทิศทางสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและเครื่องมือในการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ให้ทันสมัยหัดกลุ่มทั่วถึงและทันเวลาสร้างบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อหับประกันการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองและการพัฒนาเวียกงานหลักทรัพย์พัฒนาเวียกงานหลักทรัพย์ให้หับประกันการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลโดยนำใช้ระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือคุ้มครองที่เหมาะสมเพิ่มทวีการหัวมือในรูปแบบ2ไฟล์หลายไฟล์และองค์การจัดตั้งสากลเพื่อยัดแยงเอาบทเรียนมาพันขยายเข้าในการพัฒนาเวียกงานตลาดทุนของสปป.ลาวและปูพื้นฐานสำหรับการเสริมยงการเสริมจอดกับอนุภาคพื้นภาคพื้นและสากลเทือกละ9คาดหมายค้นคว้าปรับปรุงระบบติดตามกวดกาตลาดหลักทรัพย์ลาวระบบติดตามและวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้งระบบติดตามกวดกาและประเมินเวียกงานต้านสกัดกั้นการฟอกเงินสนองทุนให้แก่การก่อการให้สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และระบบติดตามวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนก่อสร้างบุคลากรโดยการนำทรงพนักงานเข้าห่วงฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้นยกระดับการศึกษาวีซ่าเฉพาะระยะยาวภายในประเทศให้ได้อย่างน้อย50เทื่อคนและอยู่ต่างประเทศอย่างน้อยห้อยเทื่อคนผ่านการเข้าร่วมกับทีหรือออนไลน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ยกระดับความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าการของพนักงานคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเทือกละ9เป็นต้นด้านบัญชีเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการเงินการธนาคารการประเมินมูลค่าทรัพย์สินการสืบสวนสอบสวนเวียกงานหลักทรัพย์เวียกงานไอทีภาษาต่างประเทศและเวียกงานต่างๆที่ติดพันกับหลักทรัพย์และอื่นๆก่อสร้างเซียวซานเฉพาะด้านโดยการนำทรงพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นต้นหลักสูตรนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์นักวิชาชีพด้านบัญชีและตรวจสอบนักวิชาชีพด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเซลล์สารด้านไอทีและการออกแบบตัดต่ออย่างน้อย22เทื่อคนพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารให้ได้อย่างน้อย5ระบบสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือ2ฝ่ายหลายฝ่ายและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อยัดแยงเอาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างเงื่อนไขเพื่อเสริมโยงตลาดทุนของสปป.ลาวเข้ากับตลาดทุนภาคพื้นและสากลแบบบุกทะลุเป็นต้นแมนการกะเกี่ยมเงื่อนไขเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์สากลโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและเครื่องมือในการคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ด้วยการค้นคว้าปรับปรุงระบบติดตามกวดกาตลาดหลักทรัพย์ลาวระบบติดตามและวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้งระบบติดตามกวดกาและประเมินเวียกงานการต้านสกัดกั้นการฟอกและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และระบบติดตามวิเคราะห์เอกสารรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารด้วยการค้นคว้าสร้างระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเพื่ออำนวยให้แก่การคุ้มครองเวกงานหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ร่วมมือสากลด้วยการกาเกียมเงื่อนไขเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การคุ้มครองเวกงานหลักทรัพย์สากลปฏิบัติเวียกงานการร่วมมือสากลในรูปแบบ2ฝ่ายหลายฝ่ายและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อยัดแยงการช่วยเหลือด้านวิชาการทุนฮอนถอดถอนบทเรียนก่อสร้างบุคลากรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

0: มาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสวมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
1: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: แลกเปลี่ยนเงินตราซาซายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมีรายการยังหาฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศในทางได้หาฟัง 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์หาฟังได้ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวโดยการอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเนื่องในจากรายการนี้สนองข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่หาฟังรายการของเฮาเพียงแต่30นาทีแต่ว่าถ้าท่านไปติดตามที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของพวกเฮานั้นก็จะฮู้หลากหลายข้อมูลที่น่าสนใจเว็บไซต์ www.lsc.gov.la สองทาง Facebook กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และยะท้ายของทางการกับรายการเพื่อนธนาคารนี่มีสาระหนาฮู้ปิดท้ายรายการเป็นประจำมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่ากินป่าเพื่อบำรุงห่างกายและสมองโดยปกติแล้วห่างกายของคนเฮาแม่นต้องการสารอาหารครบถ้วนเพื่อนำไปเสริมสร้างและซ่อมแซมภาคส่วนต่างๆของห่างกายซึ่งอาหารที่จำเป็นและขาดบ่ได้แม่นอาหารประเภทโปรตีนที่มีอยู่ในซีนของสัตว์ทุกๆชนิดแต่สำหรับซีนป่านอกจากจะมีราคาถูกและหาได้ง่ายตามธรรมชาติแล้วซีนป่าทุกๆชนิดยังให้คุณค่าทางสารอาหารสูงบ่หน่อยกว่าซีนสัตว์ชนิดอื่นๆเลยซีนป่าท่านผู้ฟังมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อห่างกายซึ่งมีความจำเป็นหลายต่อการเจริญเติบใหญ่ของเด็กน้อยสารอาหารจะพบหลายอยู่ในป่าถูป่าสวายป่าคอป่าบึกและป่าไซตันผู้ที่รับประทานซีนป่ายังจะได้รับวิตามิน B1 B2 อีกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ควรฮู้เนาะฮู้ว่าป่ามีคุณประโยชน์บำรุงห่างกายและสมองแบบนี้แล้วเข้าเที่ยงมื้อนี้อย่าลืมกินป่าแต่ต้องกินป่าที่ปรุงแต่งสุกสดใหม่สะอาดปลอดภัยกินในปริมาณที่พอดีพร้อมกันนั้นต้องได้มันออกกำลังกายเป็นประจำมื้อนี้สาระนะฮู้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาทานสำหรับผู้ใดที่มากินป่าอยู่แล้วก็เป็นการดีแต่ว่าผู้ใดที่บ่มากินป่าเลยก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนหันมากินป่าลองเบิ่งเพื่อสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงบำรุงทางห่างกายและสมองต้องขอขอบใจเมตตาการทุกๆท่านติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 12:30-13:00 ขอขอบใจกับผู้ให้การอุปถัมภ์หลักธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มื้อนี้ลาไปก่อนมื้ออื่นพบกันใหม่สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้ออกแจ้งการเลขที่173ในการแบ่งขันคุ้มครองเวียกของแขนงการขันศูนย์กลางให้ตาแสงเพื่อหับประกันให้การแบ่งขันคุ้มครองมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงเวียงจันทน์สหายวิเลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าปัจจุบันได้มอบให้บรรดากระทรวงองค์การขันศูนย์กลางสืบต่อค้นคว้าแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานของแขนงการตนระหว่างขันเมืองและขันตาเซงคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลค้นคว้าหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาเซงเพื่อเป็นบนอิงให้ท้องถิ่นค้นคว้าออกข้อตกลงตามขอบเขตสิทธิ์ของตนสหายวิไลวันบุตรคำให้ฮู้ตื่มว่าอิงตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431โครงประกอบกงจักรของตาแสงกำหนดบ่ให้เกิน5หน่วยงานเพื่อปฏิบัติ5ของเขตเวียกงานคือเวียกงานบริหารปกครองเวียกงานภาคพนักงานสภานักหบเก่าแนวรักสังสาสองค์การจัดตั้งมหาชนเวียกงานเศรษฐกิจการเงินเวียกงานวัฒนธรรมสังคมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบในการกำหนดจำนวนหน่วยงานแม่นมอบให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ค้นคว้าเพื่อให้โสดคงกับสภาพจุดพิเศษและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นและให้อิงใส่หน้าเวียกตัวจริงที่มีภายในตาแสงเวียกใดมีปริมาตรบ่หลายสามารถห่มเข้ากับเวียกอื่นได้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
4: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
5: ์ไลกา Colorful Music Welcome to Colorful Musicและการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music พบพ้อกันกับเมื่อวันอังคารพบพ้อกันมื้อนี้กาทามกลางความเปียกสุ่มฝนตกยิ้มแยบยิ้มแยบบางเขตก็ตกบางเขตก็แดดออกแต่ฟ้านี่ก็ยังมืดครึ้มกันอยู่คงจะลงมาอีกตื่มนั่นล่ะกับมื้อวันอังคารเนาะเป็นมื้อที่พวกเขานำเพลงเก่าๆอ่ะจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่พ่อตู้แม่ตู้เก่ากึกมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังเนาะเพื่อเอาใจผู้ใดมักฟังเพลงเก่าๆฉะนั้นผู้ใดจะกิงกลางเงินเข้ามาข้อพิงกันเน้นเก่าๆกันแล้วกันถ้ามันทึกต่ำติ้มซึ่งตอนต้นรายการนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครลุงเวียงจันทน์ปักกิ่งผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตาตอกระจกตอหินจอปานซาตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการหยิ่งเห็นเสื่อมเพราะว่าอายุไล่ขึ้นสินะจะเป็นม่านตาอักเสบพยาธิอื่นๆเกี่ยวกับตาว่าสันจ้ะก็ไปปรึกษาไปปินไปปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานจากยูนานมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดบ่ทำเนาะทำการผ่าตัดให้ฟรีพ่อแม่พี่น้องพวกเขาเพียงแต่ซื้อยุกซื้อยาต่างๆก็ชอบทำได้เด้อเสียวสารซัพพอร์ตตาเนาะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ไปปรึกษาได้ที่020-5755-4111อันนั้นเป็นเบอร์ติดต่อของเพิ่นไปห้าได้อยู่แถวน้องบทของเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อไล่คนก็ห้าก็หาประทานอาหารผู้ว่าผู้ว่าห้าก็แล้วมือล้างมือแล้วก็แลดเข้าห้องสตูดิโอมาพบมาพร้อมกับมิตรรายการกับเส้นเก่าเส้นเคยนั่นล่ะเบอร์ที่พวกเราติดต่อกันได้ขณะจะทำรายการกับ030 5787052ทักทายกันก่อน

0: ทักทายเมลิกันได้ฟังเป็นนักฮ้องวงใส่ชื่อว่า Foreigner ซึ่งเป็นสาวอังกฤษ American รวมตัวกันฮ้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปี1981อ่ะท้ายปีนะประมาณเดือน10 Waiting for a girl like you สำหรับบริยากจะสื่อว่าว่าคองท่าผู้หญิงคือกับเจ้านี่แหละจะเข้ามาในชีวิตที่ว่าฮิตฮอตกันในตอนนั้นนะเนื้อในเพลงเขาจะได้ยินคำว่า I've been waiting for a girl like you ย้ำว่า to come into my life เข้ามาในชีวิตของคอยว่าซันเดย์ของคอยอยู่ A love that will survive ความหักที่เข้ามาแล้วคงทน To make me feel alive ผู้หญิงที่เข้ามาแล้วเห็นให้ชีวิตนั้นสดชื่นถึงว่าจะเป็นเพลงเก่าเกือบแต่ฟังไม่ได้มันก็ได้ใจอะเนาะกับผลงานของ Foreigner เพลงนี้ yeah. Waiting for a girl like you ขอบใจสู้การแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการมาฟังรายละเอียดนำกันผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างตั้งใจฟังแล้วก็จดเบอร์ติดต่อเพิ่นไว
1: ้ข่าวดีเพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีลีวะ
8: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to Colorful Music Enjoy
9: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
10: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
10: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
11: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
12: ลาวโทรคมโทร

ขอบใจเนาะเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราต่อจากนี้ไปคุณได้จนถึง14โมงตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลครบฮอบ30ปีแห่งการให้บริการแจกออกเป็นมูลค่าซ่องเตื้อซ่องเตื้อเพิ่นแจกแบบใดก็แจกไปแต่ละเดือนเดือนละ100ล้านแต่เดือน6จนฮอดเพิ่นท้ายปีท้ายปีนี้เพิ่นมีรางวัลใหญ่มวนทายอีกอ่ะเนาะซ่องรางวัลเงื่อนไขก็ง่ายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาผู้ใดจะตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมให้ตื้มแสนกีบขึ้นไปเพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปลุ้นเด้ลุ้นรางวัลที่เพิ่นจะแรนเดิมมอบออกไปทุกเดือนเดือนละ100ล้านท้ายปีละมวนมาเป็นรางวัลใหญ่อีกตื้มรางวัลใหญ่มูลค่า 1.4 ตื้มมีไส้คอคำ300ปลายล้านสินะการลุ้นไปนำกันกับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวถ้าว่าผู้ใดติดตามรายการแล้วก็คงจะทราบนั่นล่ะว่าบริการของลาวโทรคมมีอันใดแน่บางคนยังมีคำถามอยู่ฟังทุกมือก็ยังมีคำถามสินะก็สามารถสอบถามไปอีกเนาะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101เด้ตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ตกัน131สอบถามรายละเอียดได้หรือจะติดตามผ่านทาง Colorful 13:54 นมีกี่กระปอยบริการยิ้มกับ Family Package อันนี้เป็นบริการเฉพาะบริการตื้มเงินน่ะเป็นทางออกให้กับผู้ใดที่ต้องการซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วสามารถลงทะเบียนไซต์ได้ล่ายเบอร์เป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าครอบครัวเขามีซ่องสามคนสิพ่อแม่ลูกเขากับโบยักจะไซต์ไล่แต่เขาอยากจะติดต่อสื่อสารได้ตลอดเขาก็สามารถซื้อแพ็กเกจ100,000กีบยิ้มกับ Family Package นี้ซึ่งสามารถใช้ได้1เดือนมีดาต้า45กิกะไบต์นาทีโทรให้อีกได้100นาทีแล้วก็เอา3เบอร์พ่อแม่ลูกเนี่ยลงทะเบียนใช้แพ็กเกจเดียวมันก็เป็นการตอบโจทย์นะเฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะติดต่อสื่อสารใดแล้วสามารถจ่ายถืออีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 แพ็กเกจตัวนี้มีดาต้า70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วเขาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันถึง5เบอร์ซัมซีโทรมีรายการซัมซีลมก็สามารถสอบถามได้เด้อกับบริการยิ้มกับ Family Package ขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงอันนะ Eternal Flame กิ่งไม้ก็บ่ได้ฟังโดนแล้วได้จนอยากลืมล่างไปพุ่นละเพลงนี้เนาะก็แม่นละมีรายการก็เข้ามากระทึกตามธีมเด้เพลงเก่าม่วนคืนอดีตเฮาก็บ่ขัดใจ Eternal Flameเป็นผลงานของ The Bangles เข้ามาฟังนำกัน

0: เพลงนี้ค่อนข้างจะฮ้องง่ายอ่ะมีรายการทันทีที่ปล่อยเพลงนี้ไปผู้ปล่อยเพิ่นก็เอาแถวว่าอยู่แถวนี้Eternal Flame ซึ่งเป็นนักฮ้องพ็อปร็อกจากอเมริกา The Bangles เพลงนี้ก็สร้างกันอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่3ของพวกเกียว Everything อ่ะใส่ซื้ออัลบั้มนะ1988ปล่อยอัลบั้มตัวนี้ออกมาเสริงซิงเกิลนี้พวกเกียวก็ปล่อยในเดือน19892026ก็37ปีมีรายการเก่าพอเริ่มต้นเพลงก็บอกว่า close your eyes give me your hand ทันว่าได้ห้องแล้วก็บ่ยักสาวแล้วเป็นคำถามว่า do you feel the same
1: do you feel my heart beating
0: กับคำว่า do you feel my heart beating สัมผัสได้บอกว่าหัวใจอีกคนน่ะมันเป็นรู้สึกยังกับว่ามีแปลวไฟเผาไหม้ตลอดอะ Am I only dreaming ลือว่าอีกฝ่ายบ่ฮู้จักสัมผัสบ่ได้ประมาณนี้เป็นอีกฝ่ายฟันไปเองคิดไปเองแบบนั้นบ่แต่เพลงบางตอนเขียนว่า I don't want to lose this feeling เพราะมันเป็นความรู้สึกที่ดีอะเนาะการที่ได้มีจิตมีใจให้ไพ่คนหนึ่งมันก็คือซีซั่นอะแล้วก็แยกจากหักซากของรู้สึกนั้นไว้ I don't want to lose this feeling ดังนั้นจึงมีคำว่า Do you understand?เข้าใจกับความรู้สึกบ่เก้ากึกอีลี่อะเนาะหยิบมาให้เมรายการได้ฟังว่างว่าคงทึกใจ30ปลายปีก็ถือว่าเก่านั่นล่ะถ้าเมนคนก็สร้างครอบสร้างครัวแล้วบางคนก็สาวปลายปีสร้างครอบสร้างครัวแต่เดี๋ยวนี้ก็สร้างเกตเบิงคนเฮาจะแต่งงานสา30ปลายนี่บางเทื่อก็5กอเริ่มเรียกเริ่มงาน30 40จะเริ่มซาเข้าไปเนาะแต่ว่าอันนี้มันเบาอยู่ในเมืองเนาะอยู่สานเมืองหรือว่าอยู่แถวห่างไกลซอกลีอาจจะแต่งงานไหวกว่านี้ก็แล้วแต่สภาพความเป็นจริงบางคนก็ต้องการอยากจะใช้ชีวิตอิสระก่อนจะไปสร้างครอบสร้างครัวมีลูกมีเตามันก็คือความผูกพันผูกมัดอ่ะเนาะแต่บางคนบอกว่าเคี้ยวเอาไว้ได้ไส้ลูกไว้กันแล้วแต่ความคิดความมักของแต่ละคนผู้เบาผู้หวานนี่สัวสิได้สร้างครอบครัวเลือบสักไม่คอนเทาเดาลมกันไปแต่ก็ยังโชคดียังมีล่องเรือรถไฟเที่ยวสุดท้ายไว้ให้ขึ้นขอบใจมีรายการที่ติดตามมาฟังดังที่จริงไหมบ้องไว้นั่นล่ะว่าสามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน03057870052เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาตอนต้นรายการยังบล็อกไว้ให้อยู่กระโทรเข้ามาขณะจะทำรายการเนาะปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขาติดต่อกับตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นก็แจกรางวัลทั่วแจกโซกแจกทุกเดือนจนถึงท้ายปีแล้วท้ายปีเพิ่นมีรางวัลย่าเลยฉะนั้นสิ่งที่เพิ่นแจกอะในเดือนนี้จนถึงท้ายปีรวบรวมแล้วซองตื้อเป็นยังจึงแจกเนาะก็แจกครบฮอบ การให้บริการ30ปีวันสร้างตั้ง30ปีของลาวโทรคมฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถลุ้นรางวัลเพียงแต่ชื่อว่าวิถีเนาะที่พวกเราจะได้เข้าไปลุ้นตื้มเงินในเครือข่ายลาวโทรคมครบ100,000 กีบขึ้นไปตื้ม90,000ได้บ่ได้เนาะต้อง100,000ขึ้นไปเบอร์เราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมทุกท้ายเดือนละ100,000มอบออกไปแต่ละเดือนแล้วท้ายปีมีรางวัลม้วนท้ายเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อเอาจังได้เนาะสรุปแล้วกิ่งไม้ข้อลุ้นแต่ละเดือนไปซะส่วนรางวัลใหญ่กับบ่แน่ใจว่าคันทึกกระดีเนาะทึกอันได้กระดีนั่นล่ะแต่ใจนี่ก็ส่วนลายโซกบ่ค่อยมาทางด้านนี้อะฉะนั้นบังน้อยๆแต่ว่าพวกเขาลุ้นไปนำการมีรายการมีไส้คอคำ300ปลายล้านอันนั้นแมนเพิ่นแจ้งครบฮอบอันสร้างตังของบริษัทอีกตึมบริการหนึ่งเพิ่นกัดแจ้งสรุปแล้วพวกเขาสิลุ้นตัวใดคันแม่นกิ่งไม้นี่ลุ้นหมดทุกอย่างพอวัดแถวนี้ก็เป็นนักล่ารางวัลบริการหนึ่งก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน FTTH เพิ่นแจ๊กโซกซ่องสันสั้นทำอิดนี่เขาบ่จำเป็นต้องลุ้นอะเพียงแต่ปฏิบัติแล้วได้เลยเซ็นว่าลูกค้าใหม่เอาบริการ FTTH เข้าเหือนเพิ่นมีของติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที Data 60กิกจ่ายล่วงหน้าพวกเขายังได้เดือนนำไซแถมอีกเซ็นว่า3เดือนเพิ่นแถม1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีสินะซ้ำบ่นำเขายังได้เข้าไปลุ้นโชคสันที่2อีกได้พอว่าโซกซันที่2นี่เพิ่นเปิดโอกาสให้ทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำละ3เดือนขึ้นไปการลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมมืออื่นเด้อมืออื่นเป็นมือเพิ่นแรนเดิมผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมฉะนั้นผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีก็ลุ้นกันไปกิ่งไม้ก็ปฏิบัติตามเงินไขแล้วล่ะลุ้นไปเรื่อยกับบริการ FTTH เรื่องแน็ตไวแหงบอสะดุดบอว่าจะเฮ็ดเบียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบนั่นล่ะเนาะสอบถามได้เด้อบริการนี้131ขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาเพิ่นว่าข้อไมเคิล เลิร์นส์ร็อกแดได้เนาะเดี๋ยวกิ่งไม้ซอกเบิ่งว่าเพลงได้เป็นเพลงเก่าสไลด์กับวังล่างๆนี่ก็บ่ค่อยได้ยินซิงเกิลใหม่ๆของพวกเกี่ยวนะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: ฉลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่รวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: colorful music the best radio in town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: You are listening to colorful music. Enjoy.
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ครอบใจลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางยิงไม้อยู่ยาฟ้ามูลคืนใบไส้เถื่อก็ยังมีเวลาที่จะปล่อยเสียงเพลงเก่าๆให้มีรายการได้ฟังทั้งเก่าทั้งใหม่แต่ใหม่กับบ่ถึงขั้นว่าจิเจียควกเคียงนะมันเป็นมือที่พวกเฮาปล่อยเพลงเก่าเด้กับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนนอกจากจะให้มีรายการได้ลุ้นรางวัลหรือว่าได้สิ่งรางวัลซองสันแล้วพวกเฮาตอนนี้ยังมีแพ็กเกจเป็นไลน์แพ็กเกจไลน์กว่า10แพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกความไวได้ตามใจความไวพื้นฐาน35เมก 165,000 กิกต่อเดือนจ่ายล่วงหน้า3เดือนหรือว่าครึ่งปีเป็นปีเพิ่นก็แถมเดือนนำไซส์ 5 เนาะแล้วถ้าเขาต้องการความไวเพิ่มขึ้นก็เขาก็มีแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 160 180 300 300 300ถึง400กิ่งไม้ได้ไซส์แพ็กเกจตัวได้บอกได้ไซส์แต่แพ็กเกจพื้นฐาน35เมกก็ไซส์มาได้ซ่อง3ปีแล้วล่ะก็พอใจละไม่ต้องว่าการติดต่อซื้อสร้างเฮ็ดเวียกผ่านซ่องทางนั้นก็ถือว่าสะดวกสบายแต่ว่าบางคนก็จะเฮ็ดธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ก็ต้องการความไวไลน์ปนนั้นน่ะนอกจากนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องสามารถเลือกความไวได้ตามใจกับลาวโทรคมและสอบถามได้เด้อบริการ FTTH ติดต่อ5พนักงานค่ายพวกเฮาเบอร์ตั้งโต๊ะแมน02121985เบอร์มือถือได้เลข5เพิ่นเลยที่5965-4289 5965-5693อีกตึมเบอร์1 5560083โต๊ะสะดวกกับสอบถามได้รายการว่าจะได้ฟังบอเพลง Michael Learns to Rock มันก็มีหลายเพลงอ่ะกันนักร้องคนนี้เงินข้อมากิ่งไม้ก็บ่ขัดใจอยู่แล้วล่ะแต่วันหนึ่งในเพลงที่จะปล่อยออกไปนี่เนาะก็มีมิตรรายการที่ว่าเห็นหน้ากิ่งไม้บ้านใดนี่ก็ยังต่อว่าจังได้แค้นว่า แค้นว่าตอนนั้นจะเดินทางไปไส้บุเพิ่นฟังรายการเพิ่นว่าอยากจะฟังเพลงก่อนก่อนขึ้นโหลดก่อนขึ้นยนต์แต่บังเอิญเว้าแล้วก็บ่ได้ปล่อยว่าซะเวลาหมดเพิ่นยังแค้นทาวมือนี้ว่าซะก็ตอนนั้นก็ถือว่าหินฮอดกันละเพลงนี้ก็มอบให้กับทุกคนที่ข้อเข้ามาทุกคนที่ติดตามแล้วมอบให้กับผู้ที่ข้อมานะ

0: Let go
1: คงบ่ปฏิเสธว่ามีรายการบ่ได้เคยได้ยินเสียงเพลงนี้เนาะไมเคิล Learn to Rock ถือว่าเป็นเพลงอยู่ในใจของมิตรรายการหลายๆคนนั่นล่ะหลายคนฟัง Colorful ก็คิดถึงเพลงนี้อ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ทางของวงบอยแบนด์สาวเดนิชเป็นวงซอฟต์ร็อกของเพลงนี้ไว้สาวซ่องปีผ่านมาฮิตฮอตสุดๆกะสุ่มปี2004 2005 2006ประมาณนี้และยังอยู่ในใจของหลายๆคนดังนั้นตอนนั้น Colorful ก็ชื่อว่าเป็นรายการที่ปล่อยในคืนห้อยสามประมาณได้2-3ปีเนาะกำลังฮิตฮอตกันแล้วมีเพลงนี้ออกมามือได้คันกิ่งไม้บ่ปล่อยเธอว่ามือนั้นฮ้อนฮ้อนหู้หมดมือก็เสื้ออยู่ดอว่าเป็นยังจึงอยู่ในใจของมีรายการหลายคนเนื้อในเพลงมันกันกินใจกันเลิกเกินเนาะ All I need is someone who make me wanna sing sing tearคนคนนี้ต้องการมันต้องการให้คนหนึ่งที่เข้ามาเฮ็ดให้เฮานั้นสามารถมีความสุขสามารถร้องเพลงได้ก็คือว่ามีความสุขเพลงก็บอกว่า They say nothing lasts forever บอกแล้วว่าบ่มีอันใดยั่งยืนคงกระพันตลอดไปเนาะคันถ้าว่าเฮาพบผู้ที่เฮาคิดว่าแม่นคนที่เฮาคองคอยกับเปิดใจก็ดีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วก็สุไปตั๋วเลยเนาะมันเอิ้นว่าลิ้นกับความรู้สึกของคนมันบ้าป่ะขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาและแนะนำเพลงเข้ามาเพลงเก่าเนาะมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้นั่นล่ะลำพังจริงไหมกันเปื้อตามใจตัวเองนี่อาจจะบ่ถึกใจมิตรรายการขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องบ่เฮาไปแถวนั้นก็สามารถใช้บริการนี้ได้มีเป็นแพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกไปมื้อนึง 15,000 กิ๊บเท่านั้นรหัสแม่นเลข1เด้อรหัสแพ็คเกจแล้วพวกเฮายังมีแพ็คเกจ3มื้อ 40,000 รหัสแพ็คเกจแม่นเลข3ไปอาทิตย์1ไซต์ตัวนี้รหัสเลข7มูลค่า 70,000 กีบมีรายการสามารถซื้อบริการนี้ผ่านบริการ M Services หรือบ่แน่ใจก่อนข้ามมีรายการก็เข้าไป5บูธของเราโทรคมให้เพิ่นเปิดตัวนี้ให้นะไปซ่องมือกับเปิดตัวรหัสเลข3มันเด้เปิดได้ทางเบอร์ตื้มเงินบริการเบอร์รายเดือนก็ได้ไปแถวนั้นเราก็สามารถติดต่อสื่อสารกันนะสะดวกสบายท่านไปผู้เดียวก็ยานลงทางเพิ่งไปผู้เดียวแต่ว่าเฮามีเครือข่ายดีๆแบบเราโทรคมอ่ะเฮาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ว่าเฮาอยู่แถวใดหรือว่าเบิ่งแมปเนาะ Google Map อ่ะก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เฮาต้องการมันคือความสะดวกมันคือความอุ่นใจกับเราโทรคมสอบถามใดเด้อ101เกี่ยวกับบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยดังที่ยิงไม้บ้องนั่นล่ะคันถ้าว่าเฮาเป็นอันนั้นลูกค้าใหม่ไม่ถึงว่าเปิดสายใหม่เนาะเฮาก็ไปหาที่บูธของเราโทรคมเพิ่นก็จะเปิดให้เฮาแล้วก็สอบถามเพิ่นมาเฮ็ดแบบใดเพื่อเทื่อหน้าเฮาบ่ได้เข้าไปรบกวนหรือว่าเสียเวลานําเพิ่นอีกเนาะหรือว่าสอบถามผู้ที่เคยสายผู้ที่เคยเปิดมันก็จะมีขั้นตอนน้อยหนึ่งว่าเฮาตื้มเงินแบบใดเปิดแบบใดแล้วกลับมาแล้วเฮาเปลี่ยนมาเป็นแบบใดสินะลืออีกอันนึงมีรายการสอบถาม101ได้นะ

0: ย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวตะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวตะละคมตะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: You are listening to colorful music. Enjoy.
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: มีรายการเวลาบ่หยังหลายอ่ะเนาะหยัง3นาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาขอบใจทุกคนที่ทุนอินมาติดตามขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนต้นรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาพ้อกับทีมงานพวกเรามื้ออื่น 9:13 เป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้เฮาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้ Say Goodbye พอกันมื้ออื่น See You Tomorrow

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับภัยข่มขู่จากปัญหายาเสพติดและได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งอยู่ตัวเมืองใหญ่ฮอดเขตชนบททางไกลศอกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นโตที่พาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์โยโททางสังคมโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาคมครบ39ปีท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ชี้ให้เห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของโลกซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลต่างๆให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันในการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นตอที่พาให้เกิดปัญหาปรากฏการณ์โยโททางสังคมการระบาดของยาเสพติดได้เป็นนอแหนงเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงก่ออาชญากรรมและสิ่งโยโทต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวโดยเฉพาะได้เบื่อเมาเศร้าหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแห่งในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตท่านสอนไซศรีพันดรชี้ให้เห็นถึงว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความเป็นอันตรายหายแฮงเป็นภัยข่มขู่ต่อความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติในโลกดังนั้นขอเรียกร้องวันยังทุกภาคส่วนจงได้พร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวได้หลุดลงอย่างชัดเจนก้าวไปสู่สังคมลาวปลดยาเสพติดให้ได้ในที่สุดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
11: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
10: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
11: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
10: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
11: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
10: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
13: ์เชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
14: อ เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
15: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
16: ้เอามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารกันแล้วได้เนาะพระเพิ่นว่ามื้อแข็งผู้ใดเกิดปีคานวันอังคารเดือน9แม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกนางสีดานางมาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมือง30วันกันแล้วได้นี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้วันที่30มิถุนายนมื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนายนเมื่ออื่นก็จะเข้าสู่กรกฎ1กรกฎซะแล้วได้สุ่มใส่ในการสร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อวันอังคารมืดมื้อมื้อนี้ก็ได้ที่30เป็นมื้อแฮม1ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569ปีนี้82หนเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้8หนที่1ละเด้อว่าซั่นซะเอาระมัดระวังป้องกันไข้ยุงลายพากันอยู่กันกินรับสิทธิ์มีสติระวังตัวพร้อมพากันระมัดระวังนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนการอยู่การกินคือกันกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิคล้องเมื่อรุ่นกินปลาให้เป็นลักกินผักให้เป็นยากล้วยน้ำว่ามื้อ1 2หน่วยนอนสวย10 20นาทีก็พอแล้วจะสู้นอนกายนี้แน่รักษาสุขภาพเด้อออกกำลังกายกันแน่ผู้ที่มีความดันไขมันก็จะสู้กินมันกินเค็มรักษาสุขภาพมาละจะสู้ขาดหวานขาดยาได้มีตังส่งก็กินยาระงับมีไขมันก็บ่กินมันบ่กินเค็มบ่กินแป้งว่าซั่นซะเอาแนวใดก็ดีคนเฮาซุมื้อนี่มันยากเด้นอกการอยู่การกินนี่ระมัดระวังกันแน่มีน้ำตาลไขมันจะสู้กินเค็มกินหวานเนาะระมัดระวังกันแน่เด้อเอามาเว้ามาว่ากันเป็นประจำทุกๆวันนั่นละเอาข่าวเอาข่าวมาฝากมาต้อนเพื่อนพี่น้องเฮาก็ดีเอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อนี่นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแหน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแหน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร02054495449 02054495449และ02088565599 02088565599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวดีสำหรับทานที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อทานเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดทานจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม้นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนื่องก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการตัวเนื่องยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการพอสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599020-88-565-599ตลอดชีวิตเฮาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ชวนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แม่นสุขภาพของเฮาเองเอาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599เอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาฟังนิทานกัน
3: เรื่องลิงและตั๊กกะแตนโม

0: จะกี้แต่ก่อนว้าวกะสิกี้แท้กี้ว่าแล้วเนาะจนบ่ฮู้ที่ไปที่มาบ่ฮู้วันเดือนปีสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะแม่นพวกสัตว์ปีกเคยใส่ตักแตนโมนี่เป็นผู้ติดต่อโดยสารไอ้เนี่ยมันบินเด้เนาะหรือว่าส่งข่าวต่างๆระหว่างจําพวกสัตว์พวกอื่นๆและสัตว์ปีกด้วยกันเพราะอาศัยความว่องไวในตัวของมันเด้ย่อนตัวของมันน้อยไปใส่มาใส่ก็สะดวกเด้บ่มีใครสนใจต่อการไปการมาของมันเด้ว่าซั่นซะเออตั๊กแตนโมนี่ได้มื้อหนึ่งตั๊กแตนโมก็ได้รับคําสั่งให้ไปส่งข่าวตามที่เคยเฮ็ดมาแต่มื้อนั้นผัดคําเด้สิฮอดมื้ออื่นจึงไปก็บ่ได้เพราะเป็นข่าวด่วนเด้ข่าวเรื่องไข้รถดอกบ่จักเลยเวลานั้นตะเวนใกล้จะตกดินแล้วตั๊กแตนก็ฟ้าวเขี่ยวไปแต่บัดกลับมาก็พอดีฮอดกลางป่าตั๊กแตนโมก็ทั้งคิดอยากไปหน้าทั้งคิดอยากกลับหลังเพราะมันบ้าขึ้นย่านดิไอ้นกกระแตนโมขึ้นย่านมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาพอดีเห็นหางนกกระจิบหางหนึ่งอยู่งาไม้ถึงหัวมันจึงบินขึ้นไปซ่องเบิ่งรับขึ้นไปแล้วแล้วก็อ้อนวอนตัวนกกระจอกนกกระจิบด้วยเสียงอ้อนหวานว่าโอ้ยป่านกกระจิบเอ้ยคอยขอพักเฮือนนำเจ้าคืนนี้ได้บ่เนาะมันค่ำมืดจิตตาหนทางแล้วเอ๋นกตะกะแตนโมเพิ่นถามแม่นกกระจิบได้ยินเสียงกะแตนโมด้วยเสียงอ่อนหวานเนี่ยนั้นก็เห็นใจแต่ก็บ่จำเป็นเพราะเฮือนของตนก็คับแคบจึงตอบไปว่าโอ้ยขอโทษหลายๆนะเอาตะกะแตนเอ้ยเฮือนค่อยคับแคบหลายขนาดว่าลูกของคอยสามโตนี่ก็ยังขับพ่อแห้งแล้วกันเจ้าอีมานอนเติมกับชิเต่งเจ้าตายซะละเนาะ ให้เจ้าไปให้เจ้าไปนอนพักผ่อนบนอื่นซะ
1: ว่าซะซะนกกระจิบก็ว่าด้วยความอ่อนหวานนกกระจิบก็บินมาแต่หลวงเฮาบางฝ่ายตั๊กแตนโมก็บ่ยอมฟังเหตุผลมันสืบต่ออ้อนวอนว่า
2: โอ้ยต้นโตไข่น้อยๆคอยก็ขอนอนขึ้นเดี๋ยวนี้นะสิบ่เน่งแห้งนะพอกไปใส่กับบ่ได้มันค่ำมืดแล้วมื้ออื่นค่อยก็ไปดอก
1: ว่าซะซะมื้ออื่นก็ไปดอกทั้งแม่นกกระจิบมันก็เลยแม่นกกระจอกก็เลยว่าคนน่ะ
2: โอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ข้าเจ้าแห้งเหี่ยวและแข็งมีน้ำอีกซ้ำลูกของข้อยก็ห้าก็บ่ใหม่ๆ
1: ได้แม่นกตอบซึ่งขอความเห็นใจแล้วทางไอ้นกเว้าจังซั่นตั๊กแตนโมก็ยังวนอีกว่า
2: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกค่อยสินอนคดเอาดักเพราะยานถือข้อลูกเจ้า
1: ตั๊กแตนแสดงความเชื่อมั่นให้แกนกกระจิบเห็นเป็นนั่นว่าแม่นกกระจำใจให้ตั๊กแตนโมหันพักนอนเฮือนของตนโดยให้ข้อผูกมัดว่าต้องนอนคู่เขาบ่ให้เหยียดขาออกนะเอาตั๊กแตนนี่ให้นอนคู่เขาแม่นตั๊กแตนก็หับเงินไข่แล้วก็ตั๊กแตนโมก็นอนรับอย่างเจ็บจมพอเพิ่นบินมาเมื่อยเด้พอเที่ยงคืนตั๊กแตนโมเมื่อยขาแล้วเว้ยมันคดหลายเนาะตั้งแต่หัวแรงพุ่นก็ลืมคำสัญญาแล้วก็ลงเหยียดขาหมดแรงแล้วไอ้นี่นอนละเมอพร้อมนะยาดขาไปรถขาของตั๊กแตนโมก็เลยไปเสียดเอาคอนกน้อยหากบอหันโอ้โหแห่งมีหนามเว้ยไปเสียดเอาคอนกน้อยหากบอไม่ขาดไปซะแล้วโอ้เฮ็ดให้ลูกนกจิบตัวนั้นตายเสร็จบัดนี้ซ้ำกับข้าลูกเขาตายทั้งเป็นพอตื่นเช้ามาแม่นกเห็นลูกตัวตายตัวหนึ่งก็คึดเครียดแค้นแหละแล้วก็บ่ยอมให้ตั๊กแตนกลับบ้านก่อนการเว้าจากกัน จึงมีการทกเถียงกันโดยบ่มีไผยอมไผจึงพากันเข้าเพิงพญาลิงผู้เป็นศาลตัดสินว่าซั่นซะเพื่อแก้ไขปัญหาของตั๊กแตนและนกจิบ
2: โอ้ยเจ้ากระสางเห็ดเนาะลูกค่อยตายแล้วนี่นะป่านั้นว่าอีโบเย็ดค่ะค่อยเมาแล้วบ่อยากให้เจ้ามาอยู่นําเจ้าฮักเห็ดไปแล้วเนาะ
1: ทางไอ้ตะกะแตนก็โอ้ยก็ข้อนําแล้วก็บ่เกตันหน้าเย็ดไปมันหักไปถึกคอห้อยขาดซําแล้วเด้น่ะบ่ลงรอยกันเถียงกันอยู่ซะเออพอไปหาไอ้ลิงแล้วลิงเป็นผู้วินิจฉัยแล้วเว้ยวินิจฉัยไอ้ลิงถ้าว่ามีนิสัยกระบอกกระแวกแต่เก่าอยู่แล้ว
0: ล้วอายนี่นะอืมเลี้ยงนี่เป็นผู้มีนิสัยกระวอกกระแวกแต่เก่าอยู่แล้วจึงเว้าขึ้นว่าตักกะแตนนี่เป็นผู้พิษมดท่านเดียวเจ้านี่ก็เฮ็ดแนวบ่เฮ็ดทับปากแล้วก็ยังไปเหยียดแข้งเหยียดขาออกให้ก้อลูกข้อลูกเขาตายนี่มันก็บ่เป็นติเจ้าก็ได้ว่าซะไหนว่าแล้วตะกะแตนผิดตะกะแตนนี่ก็ขออ่อนยอมแล้วว่าตัวบ่ได้ผิดบ่ได้เจตนาพญาลิงก็ยืนยันแต่คำเดียวว่าผิดสุดท้ายก็เกิดผิดพลาดกันขึ้นเนาะระหว่างลิงกับตะกะแตนโมพญาลิงใจให้จึงท้าสู้หบกับตะกะแตนโมโดยวางกติกาสู้หบว่าให้แต่ละฝ่ายมีจำนวนพลพอกันคือฝ่ายลิงเป็นตัวแทนให้ฝ่ายนกกระจิบต่อสู้กับฝ่ายลิงโกกให้ฝ่ายลิงโกกมีจำนวน3ปลายต้นโพ ให้ฝ่ายตะกะแตนมีจำนวน3ใบพุกคือกับใบทูนนี่แหละใบพุกนะมันเป็นใบใหญ่ๆเด้นี่ก็คือใบทูนนัดเวลาคักแน่มื้ออื่นเช้าแดดออกหมอกเพิกแล้วก็แม่นฟาดฟันกันลดโอ้ไอ้ลิงคันว่าจังท่านบ่ลงร้อยกันนี่มึงกับกูต้องเป็นศัตรูกันตลอดเฮ็ดศึกกันติเฮาเฮ็ดศึกติเฮ็ดศึกติทางไอ้ตะกะแตนก็อ๋อคันว่าจะเฮ็ดก็เฮ็ดมันคือบ่ตัดสินบ่เป็นธรรมเว้ยบ่ได้เจตนายังสิมาว่าเฮาฆ่าลูกเขาอ่ะไอ้ก็เฮ็ดนะเงินใครมาว่าซะเงินใครก็คือเว้านะพอถึงตอนเช้าของมื้อต่อมาฝ่ายลิงเป็นผู้ห้าวหันว่องไวแดจึงมั่งมอแต่เช้าแล้วเต้นไปเต้นมาก็หึงอักก็อยู่แหละเอิ้นใส่ตะกะแตนว่าเฮ้ยบักตะกะแตนหมอเอาละบ่เลยลงมือเถาเว้ยกูห่าวแล้วเด้นี่ห่าวเด้ฝ่ายตะกะแตนหมอในตอนเช้าก็ยังเปียกซุ่มอยู่ปีกขาก็ยังอ่อนบ่ทันได้ขมังขมอบ่ปานใดตะกะแตนหมอนี่ตอนเช้ามันยังปีกเปียกเด้ถึงหมอกขาก็ยังอ่อนบ่ทันได้แข็งแฮงก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้อย่าฟาวเด้อท่านลิงถ้าแดดออกหมอกเพิกก่อนแม่เว้ากันเป็นเว้าแม่สิมาห้าวแท้การห้องขอของฝ่ายตะกะแตนก็เป็นจุดอ่อนหลายแล้วแต่ฝ่ายลิงบ่ได้คำหนึ่งเลยจึงเป็นอันว่าโอกาสดีของพวกลิงพลาดไปแล้วฉะนั้นเมื่อแสงแดดสาดซองลงมาดนเติบบรรดาตะกะแตนโมก็พากันปีกก้าขาแข็งแล้วซึ่งไอ้ลิงบ่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้ผือปีกดีดขาตับตับตับตับแทบหัดกายพร้อมสู้หบและเริ่มต้นลงมือสู้หบกันเลยพร้อมไปรถตะกะแตนบินปรุงไปรถไอลิงสู้กันรถแหละเมื่อตะกะแตนบินจับหน้าผากของลิงตัวใดลิงตัวอื่นก็เอาไม้ค้อนฟาดใส่หัวหมดแหงแทนที่ตะกะแตนสิตายกงกันข้ามไม้ค้อนผัดบ่ถึกตะกะแตนมันดีดหนีมัดฟาดลงใส่ตัวลิงตัวเองลงใส่บาดได้กบถึกแต่หัวหมู่เจ้าของการต่อสู้ได้ดำเนินไปโดนสมควรจึงสิ้นสุดลงโอ้ยก็เมื่อยเต็นแล้วไว้เฮาก็ได
3: ้โอ้ยเด็กนี่ก็ทากันเองซ้ำนะคอนถึกตัวเองซ้ำนี
0: ่นะเลี้ยงถึกคอนหมู่ตัวเองตายละเนตละนองฝ่ายตะกะแตนก็เลยได้รับไสยชนะการสู้หบระหว่างลิงและตะกะแตนเป็นฝ่ายชนะเลยแม่นตะกะแตนเพราะว่ามันเต้นดีขามันแข็งฝ่ายเลี้ยงเหลือเพียงแต่ตัวเดียวเท่านั้นทั้งย่านทั้งย่านทั้งอย่างแล้วไอ้ฝ่ายเลี้ยงนี่เนาะเดียวตัวเดียวเด้ทั้งย่านตายทั้งอิดเมื่อยบ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดเลยแล่นไปลี่อยู่หิมห้วยแห่งหนึ่งนั่งหันใจหอบเหาะๆอยู
4: ่โอ้มันคือว่าพี่ลึกแท้อันตะกะแตนตัวน้อยๆเดี๋ยวโอ้ยเหลือกูเดียวละตายเมื่อละหมู่พวกอะไรโอ้ยโอ้ยเยิงซะแล้ว
0: บังเอิญอยู่ลุมก้อนหินหั้นบ่อนเพิ่นนั่งหั่นพัดมีกบตัวนึงอาศัยอยู่โอ้หลายสัตว์ขนาดมันจึงห้องขึ้นหมดแห้งเสียงดังแอบๆๆๆๆอยู่ซะแล้วโอ้คันกบห้องขึ้นลิงก็ตกใจหมดแห้งพอหาก็ปบศึกมาลี่อยู่หั่นว่าซั่นซะหาก็ปบหนีปบหนีลี่ศึกอยู่หั่นพัดมีเสียงอีกแล้วพัดว่าเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็บ่เห็นหยังเพราะว่ากบมันลี่อยู่งนหินเหลียวลงลุมก็เห็นแต่ลูกอันทะของตัวเองจึงคิดว่าแม่นหน่วยอันทาของตัวห้องจึงคิดว่าย่านซึกยามเสือจังสิกูแห้งย่านบ่ได้มึงผัดสิมาห้องม่วนชื่นอยู่นี่วะมันคิดแล้วก็กบสัมผัสห้องอบๆอยู่ไอ้ลิงเห็นเสียงกบห้องซะแล้วโอ้
4: โอ้มันแม่นเสียงหยังนี่เนาะส่องไปส่องมาโอ้เห็นลูกอันธาตัวเองแล้วก็จมมึงกูแห่งปบตายมึงสิมาห้องมวนเชิญอยู่มึงนี่ได้มึงนี่ว่าซั่นก็เลยกบก็ห้องขึ้นอีกฝ่ายลิงอยากให้แฮงคิดว่าแม่นลูกอันธาใครหำตัวเองห้องก็จึงยกค้อนยกก้อนหินขึ้นมาทุบหน่วยใครหำตัวเองจนแตกทับลูกอันธาตัวเองตับมันอ้ายแล้วก็ม้อยตายลงกับก้อนหินบ่อนนั่นนับแต่นั้นมาลิงตะกะแตนจึงบ่ถึกกันและเป็นปรปักษ์กันจนถึงทุกวันนี
5: ้โอ้ย
4: ก็โห่นี่ได้ว่าตะกะแตนบ่ถึกกันกับลิงส่วนพอตะกะแตนมันบ่ไปจับลิงลิงก็บ่ไปมนหาตะกะแตนส่วนหลายมีแต่คนละจับตะกะแตนนี่จืนใส่น้ำมันหลายๆกอบขึ้นอย่างนี้ว่าเรื่องตะกะแตนนี่โอ้เพิ่นก็ดื่มก็กินกันอยู่แต่อยู่ทางภาคเหนือเฮานี่ระบาดอย่างนักเข้าปลูกเข้าหัวเข้าสวนเฮานี่เข้าให้เข้านานี่เกือบว่าบ่ได้กินฉะนั้นเพิ่นก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ตอบสนองอุปกรณ์ปากตะกะแตนโดยเฉพาะแม่นสปปจีนสปปจีนเพิ่นก็ได้ตอบสนองเครื่องปากตะกะแตนโอ้มีหลายเก็บมาขายบุญบังไฟเป็นคือจังซั่นเนาะว่าชุกันฟังผมมีพี่น้องเฮานิทานเรื่องนี้ก็ได้ความสามัคคีมันจึงค่อยแม่นสำเร็จมันค่อยความดีกันมีพิษพิเถียงกันมันก็เป็นจังซั่นละความผิดความเถียงกับมันบ่ดีก็คือกันกับเฮาอยู่ครอบอยู่ครัวอยู่งานอยู่ซ่านถ้าหักหาแพงกันเป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวเดียวบ่ผิดบ่เถียงกันมันก็มีความสามัคคีกันอยู่ทางอยู่อยู่ทางไปอยู่ทางมาเกี้ยงแต่นอกทางในเป็นมักเดือหวานนอกเนื้อในส้มดังมักหนาวเกี้ยงปากไห่ทางในปากปลาแดกเกี้ยงปากบั้งขังคอปากกระทอเกี้ยงฮอดในใบใส่ฮอดดูกเกี้ยงฮอดข้าวปลูกเกี้ยงฮอดข้าวปัดหลานมื้อนี้โจบบ่อนๆนิทานกันไว้ก่อนตะกะแตนว่านั่นลิงเจ้าบ่ถือกันว่าซั่นๆเนาะฝากข่าวดีกันซะก่อน
6: อ้าวไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่ออ้าวโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ําหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอากาโรยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด สามทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพรสามทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็รับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานหักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทหารอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีตันแตกทอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปอุดมนิวทิสโตรช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสครอจากป้าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้ว
1: 5599และ02054495449 5449
0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด
1: ้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซ
0: ม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตารีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอ็นไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสะละวันสมทบกับภาคส่วน

0: กิจผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและประชาชนภายในแขวงจัดกิจกรรมรวมแห่งรวมใจปลูกต้นไม้ประดับและขบวนการเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณเส้นทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติตัดเลาะตัดทางแขวงสละวันอย่างเป็นขบวนปดพื้นโดยมีการนำแขวงเข้าห่วมท่านปอค่ายเคียมมณีต่างหน้าผู้ประกอบการท่านอาหารเฮือนผักและโรงแรมได้ให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับและเก็บขี้เหงื่ออยู่สถานที่ท่องเที่ยวตัดโลดตัดทางในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันอนามัยรักษาความสะอาดและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงตลอดไปท่านสิทธิเดชจันทบุตรดีผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงสระวันให้สัมภาษณ์ว่ามีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประกอบส่วนรักษาความสะอาดแล้วซึ่งสำคัญแม่นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษามีความมักหักความสะอาดและหักธรรมชาติสีเขียวในระยะผ่านมาผู้ประกอบการในเขตนี้ได้ให้การสุงยูส่งเสริมการเฮียนการสอนด้วยการรับเอานักศึกษาลงฝึกงานและปฏิบัติตัวจริงเพื่อตอบสนองตาม5หลักมูลของการศึกษาจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสังสาธเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.มื้อนี้ดวงมณีหัทจักรรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่30 มิถุนายน 2026ปีมะเมียแฮม1ค่ําเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวลาวสร้างชาติซึ่งระยะที่1จะให้บรรดาทานได้รับฟังศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้พบปะกับคณะกรรมการหัวมือลาวจีน2ฝ่ายพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานด้านศาสนาและระยะที่2จะให้บรรดาทานได้รับฟังผลสําเร็จการจัดฝึกอบรมสําหรับพนักงานแนวลาวสร้างชาติอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีน3องค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเข้าเที่ยวชมหอพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจัก1เสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้นมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเหตุการณ์แบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพและระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกันศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติพบปะคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้จัดกล่องประชุมพบปะและแนะนำการเขียนบทโครงการและเวียกงานร่วมมือลาวจีนระหว่างคณะนำศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติและคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางพุทธดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนนำพาโดยท่านนางแสงเดือนไซยะโสนรองประธานผู้ประจำการหัวหน้าห้องการร่วมมือลาวจีนพร้อมด้วยคณะมีท่านรองประธานศูนย์กลางลาวสร้างชาติบรรดาคณะกลุ่มศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพนักงานศูนย์กลางลาวสร้างชาติเข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้ท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้เสนอเกี่ยวกับภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของแนวลาวสร้างชาติและสายพัวพันร่วมมือลาวจีนในระยะผ่านมาและฝ่ายคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนก็ได้แนะนำภาระบทบาทและกลไกจุดประสานงานเวียกงานร่วมมือลาวจีนแนะนำขั้นตอนการเขียนบทเสนอโครงการให้พนักงานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเพิ่มทวีการพัวพันร่วมมือระหว่างประชาชน2ชาติลาวจีนโดยผ่านองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมมิตรภาพและคู่ร่วมงานฝ่ายจีนโดยเฉพาะสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนในกล่องประชุมทั้ง2ฝ่ายได้เรียกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาในด้านการเขียนโครงการซุกยูการเขียนโครงการขอทุนช่วยเหลือลาและโครงการร่วมมือต่างๆของฝ่ายจีนให้มีความคืบหน้าไว้ขึ้นและมีประสิทธิผลสูงเพิ่มทวีการประสานงานกันอย่างกลมเกี่ยวและใกล้ชิดกว่าเก่าโดยเฉพาะเป็นการหันเอาเนื้อในจิตใจของการร่วมมือมาเป็นแผนงานและโครงการละเอียดเพื่อแน่ใจดึงดูดการสนับสนุนและทุนร่วมมือในการพัฒนาแบบยืนยงการพบปะครั้งนี้ทั้ง2องค์การบ่แม่นแต่เป็นขัวโตด้านการร่วมมือเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพลาวจีนให้มั่นคงทนงแก่นตลอดไปและต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟัง2ฝ่ายพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานด้านศาสนาท่านคำญาติราชสดาวงศ์คณะประจำหัวหน้ากรมศาสนาศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นเกียรติต้อนรับการเข้าพบปะของท่านจอนดอนเลดหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจการเมืองสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติในโอกาสนี้ท่านคำญาติราชสดาวงศ์แลกเปลี่ยนบางจุดเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติต่อเวียกงานศาสนาโดยย่อคือในปัจจุบันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี4ศาสนาที่ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการคือ 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาอิสลาม 4. ศาสนาบาฮายศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติมีภาระบทบาทเป็นใจกลางศึกษาอบรมและเต้าหมความสามัคคีปองดองประชาชนบรรดาเผ่าบรรดาสั้นคน โดยเฉพาะบรรดาศาสนาติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานศาสนาประกอบส่วนแก้ไขไกลเคลียปัญหาเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเก็บกรรมสภาพแนวคิดจิตใจความมุ่งมาดปรารถนาความคัดข้องมองใจของศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อนำเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขบนพื้นฐานแนวทางนโยบายและกฎหมายของรัฐบนพื้นฐานหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาปลุกระดมศาสนิกชนของทุกศาสนาเข้าร่วมภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสิทธิเสรีภาพในการเชื่อถือหรือบ่เชื่อถือศาสนาของพลเมืองลาวได้รับการค้ำประกันโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา9และมาตรา44ได้ระบุไว้นอกจากนั้นยังมีนิติกรรมอื่นๆโดยเฉพาะแม่นดำรัสเลขที่315/รบว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองการเคลื่อนไหวของศาสนาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาโอกาสดังกล่าวท่านคำญาติราชดาวงศ์ตั้งหน้าให้คณะประจำศูนย์กลางเดียวแล้วสั่งซาแสดงความขอบใจต่อท่านจอนดอนเลดพร้อมด้วยคณะที่ได้เข้ามาพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานด้านศาสนาในครั้งนี้และจะปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบทบาทของศูนย์กลางแนวเล้าสร้างศาสตร์ต่อกับเวียกงานศาสนาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
1: ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เฮาไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักนึงเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังผลสำเร็จการจัดสุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวล้าสั่งศาสตร์อยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่4หาวันที่17มิถุนา2026กระทรวงการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานได้จัดสุดฝึกอบรมสำหรับพนักงานแนวล้าสั่งศาสตร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นที่นครคุนิงแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนพิธีปิดสุดฝึกอบรมได้รับเกียรติจากท่านหลีลองคังหัวหน้าศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและเทคนิคสากลยุนนานเป็นประธานฝ่ายจีนและท่านหุ่มเพ็งจอมวิสารกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวล้าสั่งศาสตร์แขวงพงสาลีเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาวเข้าร่วมชุดฝึกอบรมมีพนักงานจากศูนย์กลางแนวล้าสั่งศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์และแนวล้าสั่งศาสตร์บรรดาแขวงรวมทั้งหมด35ท่านการจัดชุดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการสืบต่อผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติสัญญาร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวล้าสั่งศาสตร์และสภาที่ปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนที่ได้ลงนามในวันที่22มังกร2024การฝึกอบรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกสูงความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติเวียกงานแนวโฮมพร้อมทั้งสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพความร่วมมืออันดีงามและการแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนบนพื้นฐานจิตใจซีดีและการสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนที่มีอนาคตร่วมกันหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย11หัวข้อสำคัญที่มีเนื้อในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาสมัยใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื้อในการบรรยายประกอบมีสภาพการพัฒนาแห่งชาติของจีนประสบการณ์การปฏิรูปและเปิดประเทศการบริหารรัฐระบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาการลบล้างความทุกข์ยากการพัฒนาทันสมัยแบบจีนภาระบทบาทของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนเวียกงานสร้างความสามัคคีปองดองเวียกงานแนวโฮมหากทานและการวิเคราะห์สภาพการเมืองเศรษฐกิจสากลในปัจจุบันนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วคณะผู้จัดยังได้นำพาคณะสัมมนาก่อนลาวเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงอยู่นครเซิงตูแข่งเซซวนโดยได้เยี่ยมชมหมู่บ้านจานซีเพื่อเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทเขตชลประทานตู่เจียนเตียนที่เป็นมรดกโลกด้านวิศวกรรมชลประทานศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์หมีแพนด้านครเซิงตูพร้อมทางได้เยี่ยมชมศูนย์การค้าและโครงการพัฒนาสำคัญต่างๆแข่งเซซวนและแข่งยุนนานตลอดระยะ14วันของการฝึกอบรมบรรดาสัมมนากรได้ตั้งใจศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดถอนบทเรียนอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์การพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดฝึกอบรมได้บรรลุสำเร็จตามจุดประสงค์และแผนการที่วางไว้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้แก่พนักงานแนวล้าสร้างศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการไปปรับใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเวียกงานแนวโฮมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการใหม่พร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพความร่วมมือและความเข้าใจอันดีงามระหว่างล้าจีนให้นับมือแน่นแฟนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟัง3องค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางแนวล้าสร้างศาสตร์เข้าเที่ยวชมหอพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์3องค์การจัดตั้งมหาชนศูนย์กลางแนวล้าสร้างศาสตร์ได้เข้าเที่ยวอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์นำพาโดยท่านนางพรสวรรค์สุขสุวรรณก่อนรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงศูนย์กลางแนวล้าสร้างศาสตร์พร้อมด้วยสมาชิกแม่หญิงสมาชิกกรรมวานและสมาชิกสาวหนุ่มศูนย์กลางแนวล้าสร้างศาสตร์เข้าร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมาการเข้าเที่ยวอนุสรณ์สถานประธานสุภานุวงศ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขบวนให้มีบรรยากาศฟดฟื้นและเต็มไปด้วยความหมายและความสำคัญเนื่องในโอกาสวันเกิดท่านประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปี
13กรกฎาคม190953กรกฎาคม2026เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักความกตัญญูฮู้บุญคุณต่อคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงของท่านประธานสุภานุวงศ์ที่ได้เสียสละอุทิศตลอดชีวิตของตนเพื่อภารกิจต่อสู่ปลดปล่อยชาติภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดถึงปัจจุบันพร้อมนั้นก็เพื่อแนะนำศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกให้บรรดาพนักงานศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติพร้อมกันฝึกฝนล่อหลอมตนเองค้นคว้าเสื่อมซึมหำเหียนเอาแบบอย่างคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติที่ล้ำเลิศแบบแผนการดำรงชีวิตที่ปลอดใสขาวสะอาดแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกแบบแผนการนำพาที่ฉลาดทรงใสและมูลเสื้อประวัติศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวภารกิจปฏิวัติของบรรดาทานผู้นำเพื่อนำไปหมุนไซเข้าในหน้าที่เวียกงานของตนให้มีผลสำเร็จใหม่ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสางศาสตร์ที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาทานยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์201-218966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสางศาสตร์ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวเล้าสางศาสตร์ www.lfnd.group.laพร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

วัสดีท่านอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะนำรับใส่ไปรายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเนาะผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อรับประกันให้ทานที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์การเสียสิทธิ์หมายถึงยังหมายถึงการที่เฮามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เฮาบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่1อันที่2มาขอซ่าก่ายเงื่อนไขนะก่ายระเบียบการเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารของเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนับแต่มีเอกสารยังยืนจากหมอหรือว่าออกการสิส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวก็จะมีเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อันนี้ก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะขออภัยบ่เกิน6เดือนนะอันนี้ส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวเช่นเงินอุดหนุนบำนาญเสียกำลังแรงงานนะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะหรือว่าเงินใหม่พอใหม่ใหม่ๆฮะให้ยื่นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานรัฐกรเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอเนาะลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้ละอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นบ่ฮู้เหตุผลบ่ฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้ก็บ่สามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณาน่ะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะคำว่าระดับกายไปดนแล้วมันก็เป็นความยุ่งยากให้ได้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีชื่อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านนะท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเป็นงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้นะเพียงแต่ยกโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหรือเนาะบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าอยากเชิญทีมงานประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายฮอดบริษัทฮอดองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะจัดในนามกระทรวงบ่ได้ก็จัดในนามของกรมกองแผนการก็ได้นะจัดเฉพาะโหลดนะหนังสือกับใบเสนอกับหนังสือโดยหัวหน้ากรมมาโหลดสินะหัวหน้าแผนกมาโหลดหัวหน้าองค์การมาโหลดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานของท่านเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทางประกันสังคมนี่เห็นใบเสนอลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขนะท่านเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากเนาะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานนั่นแหละเนาะอันนะบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมและก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัดเกิดเหตุมาบัดใช้บัตรบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่หนึ่ง
หรือว่าบ่ได้รับเงินอุดหนุนก็ย้อนว่ามันอยู่ในเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วนอกจากอยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญเรื่องงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเรื่องงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการกบฏในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบํานาญภาครัฐอุดหนุนบํานาญภาครัฐกรระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสําหรับอุดหนุนบํานาญภาควิสาหกิจเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันวันนี้คันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทางภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีรายการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบํานาญภาครัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แม่นรัฐกรก็ฟังนํากันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆทําประกาศกรมนี่เพิ่นมักเชิญไปร่วมเนาะขึ้นบรรยายท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมตอบคําถามเพื่อมีส่วนร่วมได้รับของที่ระลึกจากทางประกาศกรมนะในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สําหรับเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขการรับอุดหนุนบํานาญสําหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่1ก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายเนาะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมฉบับเลขที่ 54/2พ.ศ.เปลี่ยนแทนเนาะหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใช้ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025นั่นแหละเนาะก็ใช้เอิ้นว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐเนาะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแม่นปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แม่นหมายความว่ายังคือเก่าเนาะสำหรับเพศหญิง5ปีขึ้นไปแต่สำหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายความว่า57ปีนี่แม่น560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญเนาะ57ปี560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญบ่กายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญก็คือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายความว่าให้เพศชายนี่บำนาญไวขึ้นนะแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55นะสามารถบำนาญตอนอายุเกษียณอันนั้น55ปีเนาะอันนั้นมันเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2พ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการ
อันแยกเฉพาะต่างหากด้วยบัดนี้เด้อผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีแต่ปกติแบบนั้นต้อง25ปีแต่ผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอบำนาญก่อนได้เนาะก็สามารถขอบำนาญก่อนได้บ่จำเป็นต้อง25ปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบำนาญลง 2% คันว่าขอบำนาญตอน24ปีตัดอยู่ 1%คันขอตอน25ก็คือบริตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แมนผู้ที่อยากขอบำนาญก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบนะอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้นะอันนี้แมนอีกข้อนึงและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกำไรงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อทันเคมีสารพิษสารเคมีนะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพนะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายนะเพศชาย55ปีขึ้นไปนะเพศชายมัน55ปีขึ้นไปแปลว่าจากปกติ60ปีนะ57หา60ปีแม่นตอน55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แมนสำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้เนาะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงครับประเภท1ครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิบัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นสิจัดให้เป็นกลุ่มครับบำนาญอยู่ในบำนาญระยะที่3บำนาญระยะที่3ก็คือแมนกลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ70หา85ส่วนห้อยเนาะ70หา85ส่วนห้อยและก็นอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975เนาะก็คือแมนว่าเรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการแล้วก็จัดให้อยู่กลุ่มบำนาญประเภท2เนาะสําหรับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยเนาะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยเนาะอันนี้ก็อาจจะมีความซับสนอยู่หลายอันเนาะสําหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไล่อุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะเอาเป็นว่าระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันเติมเนาะเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวข้องกับอุดหนุนบำนาญและบำเหน็จสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นว่าระยะต่อไปตอนนี้ให้เมริกันรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามฟังรายการประกันสังคมนะในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 MHz นะอยู่กับโฆษกสันติภาพนะนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุนุนบำนาญ นะมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยเฉพาะแม่นอุนุนบำนาญภาครัฐกรนะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38นะเป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศแต่ก็ทางเป็นมติเนาะของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2565เนาะมาโอมาลมให้มีการได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุดหนุนปรับนั้นนะภาครัฐกรประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันนะบางอันเนาะทบทวนในหนึ่งก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีนะเพชรนิ่ง55ปีขึ้นไปเพชรทรายมัน57ปีที่ว่ามีการปรับปรุงเนาะ560ปี57 560ปีเนาะเพชรทรายต้องได้เข้ารับบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการบ่ฮอดก็สามารถขอรับบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีเนาะสามารถปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอรับบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอนนะ24ปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% นะสำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมีการยั่งยืนของแพทย์นะเฮ็ดเวียกในนะติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปนะหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1หรือประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนนะปฏิบัติเนาะก่อนปี1975กลุ่มนี้แม่นถูกจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3เนาะซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยนะอันนี้แม่นทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะวันนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกทีนึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณให้ 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการแต่ก่อนแล้วแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้ 85 ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนะสำหรับท่านที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหมายว่า85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของบุคคลอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแต่ตั้งจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญ นะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะเพราะว่าจะเป็นบริจาคเงินสมทบสองมาจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนนะก็คือแมนประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3นะ
จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวนะ4เกิดมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คันว่าครอบครัวครบเงินไขเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และกับลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป18ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะก็ยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การ

ก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินแบบนั้นอยู่ในระหว่าง85 1ห้อยส่วนห้อยหรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับแบบนั้นในระยะที่2แม่นระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75-90%หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017เนาะเดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญต่ำสุดแม่น70ส่วนห้อยหาสูงสุดแม่น85ส่วนห้อยและกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มังกร2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันนะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มังกร2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วนห้อยหา75ส่วนห้อยสูงสุดเนาะ75ส่วนห้อยบวกเกิน75ส่วนห้อยหรือว่าบวกเกิน 75%อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการได้ฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่อาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ก็ท่านว่าบ่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายพบกับสวัสดิบาลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการชีวิตติดพันสังคมก็แมนอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่มาพบกับท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. นอกจากนั้นท่านยังสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden

พื่อหาฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตอนต้นรายการมาหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีข่าวนี้ทำผู้ฟัง6เดือนต้นปีก็มีเลยล่ะอย่างที่บ่งบอกบาท9คุ้มเข็มเล็งการพัฒนาในขณะที่รัฐบาลเฮาพวมเล็งรัดคนคั่วหางวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเกี่ยมเสนอสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้องเอาในเดือนกรกฎได้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งเป็นการบอกเตือนว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าคนลาวเฮามีความสามัคคีปองดองกันเล็งบุกทะลุในการสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองแน่นอนว่าสปป.ลาวของพวกเฮาจะมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าเหมือนดังพื้นแผ่นในตำนานที่กล่าวไว้โดยเฉพาะพื้นแผ่นเวียงจันทน์ดังประโยคนึงที่กล่าวไว้ว่าไผว่าเวียงจันทน์เศร้าเศร้าเด้ออย่าฟ้าวามันซิโป้บาดล่าหมากแต่งสร้างหน่วยปายและยังมีพื้นแผ่นบทล้ำกับก่อนอื่นๆที่ได้เว้าถึงเมืองลาวและประเทศล้านสร้างในอดีตการผ่านมาในบรรดาเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตหมายก็กลายเป็นสัญญาณที่ดีต่อบ้านเมืองใน6เดือนต้นปีก็คือมีการนำขันสูงของลาวเฮาหลายท่านได้เดินสายไปเยี่ยมยามรัฐกิจหรือเข้าร่วมงานและพิธีการต่างๆที่ต่างประเทศในการไปแต่ละครั้งบ่แม่นเพิ่นไปละล่ายังมีการเซ็นสัญญาร่วมมือด้านต่างๆเพื่อมาพัฒนาประเทศลาวของพวกเฮาให้มีความเจริญเดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในตัวอย่างวังโมโมมานี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดอนได้ไปเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียก็ได้เซ็นสัญญาดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโครงการร่วมมือด้านอื่นๆในการไปครั้งนี้ก็เพื่อสานต่อมากผลแห่งการพบปะระหว่างประธานประเทศลาวท่านทองลุ้นศรีสุริตกับท่านปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียในระยะผ่านมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในวันที่11หาวันที่12มิถุนายนผ่านมาคณะผู้แทนลาวเฮานำพาโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ไปร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟและการเสื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิกคอริดอร์2ขององค์การ OSJD อันเป็นเส้นทางขนส่งสากลเสื่อมต่อ6ประเทศก็คือสปป.ลาวสสเวียดนามสปจีนคาซัคสถานสหพันธ์รัสเซียและเอสโตเนียอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พร้อมโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติก็คือทีมกีฬาเตะบานเยาวชนลาวได้ไปญาติเอาแซมอยู่ต่างแดนอันได้แก่ทีมวิกนาคาเนาะได้ไปญาติเอาแซมระดับโลกบานเตะเยาวชนอายุบ่เกิน10ปีอยู่ประเทศเอสปายอนส่วนทีมเตะบานเยาวชนเบสวรรค์อายุบ่เกิน10ปีก็ได้ญาติเอาแซมอยู่ประเทศเวียดนามในรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนล AFC ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์และสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสอยู่ภายในประเทศก็พร้อมปราบแก๊งสแกมเมอร์อย่างเสียบขาดอยู่ทุกเขตแขวงในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันจำนวนเป้าหมายที่สามารถจับตัวได้มีถึง 2,600 กว่าคนอีกกระแสเหตุการณ์ที่สำคัญของบ้านเมืองก็คือการปราบปรามพวกหลักขุดคำแบบผิดกฎหมายอยู่หลายๆแห่งในทั่วประเทศนี่คือภารกิจและสัญญาณบอกเตือนสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาบ้านเมืองอันใดดีก็ต้องได้บุกทะลุเล็งพัฒนาอันใดที่เป็นเสี้ยนน้ำกดนวงทำลายประเทศชาติก็ต้องจำกัดปัดเป่าให้มันหมดไปจากสังคมพอในเมื่อประกาศประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนาไปแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆบ่ให้มีอันให้มากดนวงทำลายบ้านเมืองของพวกเขาเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื้มมาที่เวียกงานนี่กันแน่เพิ่นว่าเวียกนี่นี่ต้องแม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจหากท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวทั่วไปโดยเฉพาะกระแมนในสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook บ่อจังซี่เนาะจะเห็นว่ามีปรากฏการณ์อ่อนไหวทางด้านการเชื่อถือในทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์สามเณรแสดงออกผ่านหน้า Facebook จากนั้นก็มีหางเสียงเรื่องการหากินน้ำความเชื่อถือต่างๆนานาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ล่อแหลมอ่อนไหวให้คนในสังคมจำนวนบ่น้อยตกเข้าสู่การเชื่อถือแบบงมงวยขาดลักวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อปรากฏการแพร่ระบาดแพร่ลามออกหลายทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเลขที่427/ห.ก.ลงวันที่2 มิถุนายน 2026เรื่องการเข้มงวดพระสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับรายละเอียดของแจ้งการสื่อมวลชนหลายๆภาคส่วนก็ได้แจ้งออกอย่างจะแจ้งไปแล้วแต่ว่าห่างเสียงที่ว่าให้ความสนใจเรื่องการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติจะเห็นได้เข้มงวดซำใดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบ่คือปัญหาที่ท้าทายความสามารถขององค์การที่เกี่ยวข้องตามที่คิดท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องได้ติดตามต่อไปน้ำกันว่าจะมีความเข้มงวดและเด็ดขาดสำใดในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ในข้อ7เนาะของแจ้งการที่ระบุแจ้งไว้ว่าภายหลังแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจัดตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีพระภิกขุสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้ามตามแจ้งการที่กำหนดไปนั้นแมนมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำเอาผู้เกี่ยวไปศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยขั้นเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแจ้งการนี้ละเอียดจะแจ้งที่สุดแล้วแต่อันสำคัญกระแมนเวียกนี่ผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายหันก็ต้องได้เข่งขัดต่อตนเองต้องอยู่ในทำนองของธรรมแท้บอวอกแวกบอแวะเหมือนว่าว่าเรื่องการกวดกาซองแสงปรากฏการย่อท่อในวงการนี้มันแม่นหน้าที่ของทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลช่วยกันบ่แม่นสิปล่อยปะให้องค์การใดองค์การหนึ่งก็คือทั้งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ฝ่ายเดียวเพิ่นก็เฮ็ดบ่รอดท่านผู้ฟังเนาะบางกรณีก็ได้และพวกเฮาชาวพุทธก็ต้องได้ช่วยกันซ่าสางล่างซวยคัดเก่าเอาสิ่งบ่ดีบ่งามให้ออกจากวงการศาสนาเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ถูกต้องหากสังคมช่วยกันโดยเฉพาะกระแมนอำนาจการปกครองบ้านตาแสงเมืองแขวงสมทบกับเจ้าอาวาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์กันต่างๆแล้วจะเกิดเป็นผลแน่นอนกงกันข้ามหากเหมือนเสยบ่กล่าวบ่เตือนพวกเกี่ยวเรานั่นก็จะขึ้นใจเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนคือผ่านมาปัญหานี้เวียกนี้แม่นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจแล้วทุกคนเด้พวกทานเด้คิดแนวใดต่อกับปัญหานี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เติมในรายการชีวิตติดพันสังคมจะส่งข้อความหรือว่าคำคิดคำเห็นผ่านทางเพจ LNR Infotainment ก็ได้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

ตอนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการเพื่อนแจ้งการให้ยุดการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์เริ่มแต่วันที่1กรกฎหาวันที่30ตุลาคม2026แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ออกแจ้งการถึงประธานคณะกรรมการปกครองเมือง7เมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบการกิจการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้รับทราบว่าเพื่อหับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามด้านพื้นฐานโครงรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ขอบเขตนครหลวงวิ่งจันทร์ในระยะฤดูฝนถ้าบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ยุดเซาซัวขาวการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในระยะฤดูฝนนับแต่วันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลาคม2026ในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆที่เป็นโครงการรีบด่วนของรัฐบาลเจ้าของโครงการต้องได้ประกอบเอกสารครบถ้วนเพื่อเสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการถ้าหากพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมทดแทนค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณีนักหรือเบาและมอบให้แขนงธรณีศาสตร์และบ่อแฮห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองนครหลวงวิ่งจันทร์รับฮู้และจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเอาก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการที่เพิ่นให้เริ่มปฏิบัติวันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลาคม2026นี้เกี่ยวกับการยุดขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเขาเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกลุ่มกับวันที่30มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้สิใกล้มมนี่แหละที่ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการกักเก็บสร้างขบวนการนึงในวันปล่อยปลาและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เป็นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบ่หง
2: เจ้าสบายดีเจ้า
1: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋น้อเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีพอดีอยากให้ท่านผู้สุฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเขาได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสําคัญนี้ขึ้นเท่าใดเจ
2: ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำภาครัฐทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยปลาแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่รับรู้แล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญกองพักและรัฐบาลก็คือกองทั่วพงศนฉะนั้นพักและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
1: จ้ะ
2: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
1: จ้ะ
2: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ
1: ์
2: ผู้นำที่แสนเคารพครับของพวกพงศาวลาวทางชาติสำหรับเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก็คือการปกปักรักษาและสร้างชาติในประเทศชาติก็จึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติของสปปลาวพวกเขา
1: เจ้า
2: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยปลาในปี2026นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/ก.ศ.วันที่10เดือน6 2026
1: ครับ
2: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนักลงเวียงจันทร์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและคนลงเวียงจันทร์โครงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่น ิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมฮาบูเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
1: อือฮึจ้ะ
2: ฉะนั้นนี่นอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกี้ยมด้านเนื้อในซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกี้ยมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆและเพื่อรับใช้แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยปลาระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเมืองจันทน์และบริษัททาสหลวงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทาสหลวงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเมืองจันทน์โดยว่าพวกเขาคาดคะเนไปเป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2เท่านั้นอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงทะลวงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่หนองเสื่อมคือว่าในนั้นเป็น1ใน2จุดนั้นเป็นว่าส่วนรายละเอียดท่านพ่อผมก็เกี่ยมอยู่เนาะ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นการกะเกี่ยมหากะเกี่ยมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นน่ะและอันสําคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้สมทบกับท้องถิ่นหั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบ่อีหยังนี่น่ะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศ์สนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไปเนาะและยืน72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าฉะนั้นปีนี้กระทรวงส่วนเฮาได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมลูกป่าหั้นถือว่าพวกเฮาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเฮาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส้วงอันนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮามีความจะปล่อยอยู่หั้นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
1: ้
2: เทื่อมีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเนาะ
1: จ้า
2: และนอกจากและนอกจากนั้นแล้วเป็นพ่อได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวบ่หรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกี่ยมเนาะลูกปลานั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกปลานี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองครับแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตัวเองเรื่องลูกป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้เนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าแล้วก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกดานลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นอะไรนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยป่าระดับชาตินี่ส่วนประกอบของเรื่องนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบังหลุด 350,000 กว่าตัวได้ในงานพิธีมื้อนั้นหั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเขาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวแล้วเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้ตามให้ครับๆนี่ก็ไล่บ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได้เน
1: า
2: ะ
1: แต่เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
2: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการนั่นน่ะเนาะแล้วแม่นพวกเขาแล้วมันยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นำและการประมงครับเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมนิติกรรมกฎหมายหั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองอันนี้ก็เป็นที่สำคัญเน
1: า
2: ะ
1: จ้า
2: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้ เนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อไปเผยแพร่ซึมๆเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเฮาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าปลาเนาะห้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์น้ำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเฮาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคม
1: เจ้า
2: การดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์น้ำมันเน
1: า
2: ะซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุเทิงการนั้นไปซอกอยู่หากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
1: ่ไปรับสูนป่า
2: ที่ผิดต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซ์สินะเนาะหรือว่าการใส่มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใส่สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆใส่น้ำแล้วมันป่าซอกป่าขาดออกซิบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วก็ที่นั่นเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเขาได้ใส่มาได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการนั้นและเป็นพวกเขาได้เฮ็ดทราบบัด
1: จ้าน
2: ึ่งเป็นอย่างเป็นเอาการศึกษาของผมนี่แหละเน
1: า
2: ะไปก่อนเนาะและอันที่สองและเป็นพวกเขาเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามขบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการนั่นแหละซึ่งในระยะผ่านมานี่กับพวกเขาก็เป็นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็ยังเสนอเท่านั้นเนาะสำหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่ามีความสำคัญแน่แล้วเนาะต่อปวงสุราทั้งชาติเนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำมันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนา
1: ะ
2: ซึ่งมีพืชที่มีพ้นดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเข้าห้องว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ำเนาะก็เสนอนั้นเนาะจ้ะ
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงคำหาแล้วก็จะมีคำถามอีกต่อไปตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกอนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ครับกับสุริยะที่2ของรายการฮ้องบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงว่าเพิ่นจะมีทิศทางแนวทางแนวใดในการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานกันเลี้ยงสัตว์น้ำนี้
6: เจ้าและท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะก็เป็นการปล่อยป่าและก็อนุรักษ์สัตว์น้ำที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ป่านี่ มีสนิทเดนี่ป่าประเภทเดนี่เจ้า
2: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี่เนาะว่าป่าพื้นเมืองอะนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในเหนือสปปลาวมี500กว่าสนิทเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไร่ป่าข้อกังที่พวกเขาบอกไว้นะเนาะแล้วก็มีสัตว์นำสนิทอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เลยได้หมอนเป็นแบบนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอันนั้นพวกเขาจึงว่ามีความจะเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสมาธิที่พวกเขามีว่าการสร้างสิ่งกิจการเป็นจะเป็นพวกเขาแล้วมันซุ่มใส่ในการปล่อยนี่เป็นติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่มันไปทำลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้บอกท่านแล้วเป็นพวกเขาลิงใส่เรื่องป่าเพี้ยป่าป่าเห็นนะแล้วก็ป่าบึ๊บเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้เลยเนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นเรื่องใช้ป่าป่าป่านี่นะจำนวนหลายเนาะป่าป่านี่มันจะบ่มีผลกระทบให้อย่างปานใดสำหรับป่านิ่นแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจำกัดเนาะเพราะว่าป่านิ่นนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับป่าข้อนี่เลยเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนใหญ่เป็นกระลิงใช้ป่าป่าป่าเพี้ยนี่แหละและสำหรับป่าเพี้ยตัวนึงป่าเพี้ยหน้าหนูนะพวกเขากำลังลิงใช้อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ช่วงกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
6: พอพัน
2: พอพัน
6: แนวพัน
2: จับแนวพันออกมาและจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี่เนาะ
6: เจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกนู่นี่ก็จะเป็นป่าเพี้ยป่าป่าป่าบึกป่าเข็งป่ากดเนาะป่าอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อป่าน้อย
2: ๆ
6: ที่อยู่ในธรรมชาติท่านและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกนู่ให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกับมีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
2: ุ์
6: และก็สัตว์น้ำหนึ่งจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาได้แนะนำประชาชนขึ้นได้ไหนแน่ในการให้แกเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจเนา
2: ะ
6: และก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ละเขาได้แนะนำกับเจ้าขึ้นได้ไหนว่าให้ไปปล่อยบอกหรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีได้ไหนนี
2: ่จบขอขอบใจต่อกับคำถามเป็นคำถามที่ดีเลยสรณีต่อกับคำถามที่ทำมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเราในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นเนาะเป็นพวกเราแล้วถือว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเจอแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหันแล้วเป็นพวกเราแล้วมันได้ซุ้มใส่ในการศึกษาหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารน
6: ี่
2: แหละเนาะนิติกรรมนี่แหละสถานีก็ได้มอบภายหลังที่พวกเขาได้เสนอตัวท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและในคนรุ่งเรืองจันทร์นั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งหลอกลวงมาเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดขนาดนั้นซึ่งในนี้มันคือว่าเอาขบวนการข้องมหาสนอะไรเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปลูกป่ารักษาและการอนุรักษ์รักษานะเนาะสถานีอยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธีหาในเศษเดี๋ยวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่เป็นต้นต่อเป็นพ่อจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
6: อ
2: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อได้โฆษณาตัวกับพ่นหาตัวนี้เน
6: า
2: ะและบวกเสียกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หันนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญแล้วให้เขาจะเอาจะใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกแล้วมันพอเขาแล้วมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วปวงชนและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะมันนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ประมงอยู่แต่ละขั้นนั้นส่วนประกอบการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่าเมื่อฮอดปัจจุบันนี่บ่ฮอดมือเขาเจ้าก็ปล่อยแล้วครับมีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาเจ้าก็ฮู้ความหมายของสําคัญตัวนี้ก็เฮ็ดเนาะ และอันนึงอีกต่อกับคำถามมาเกี่ยวกับป่าได้เป็นพืชเป็นสัตว์นึงน้ำนึงเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เน
6: า
2: ะ
6: ม
2: ีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮังการีมาไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำน้ำหุ่มนี่นะ
6: เจ้า
2: น้ำหุ่มอยู่ท่านนี้ถือว่ามีสถานีมีศูนย์น้ำหุ่มท่านนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าก็ยังเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นท่านแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
6: จ้า
2: เนาะอ่างตูต่างๆฮะเนาะมันมีการลงทุนเข้าพุ่งเข้ากันจากภายในและต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงินหนึ่งเน
6: า
2: ะมีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำถื่นเนาะหลักการน้ำถื่นเนาะน้ำถื่นสองใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งประเทศนี้นอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันนี้เนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักตรงนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าได้เป็นเศรษฐกิจนี่มันพวกเขามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวาย
6: uh-huh.
2: ถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการพิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
6: uh-huh.
2: อันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนนักลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข้งจับประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเน
6: า
2: ะพอส่งออกไปเอื้อลบไปคนได้เดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์การบาดซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและทิศพันกับนิกายเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบื้องการอนุรักษ์รักษาการเบื้องปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสัตว์ของเลยเนี่ยก็สิได้อาศัยอยู่ขันหักฐานเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนสิได้อยู่ขันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมา
6: หลายท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนในผู้ที่เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจแน่ผู้ที่หาอยู่ตามธรรมชาติแน่ให้เป็นเจ้ากันน้ำกันคือเท่าไหร่โดยเฉพาะเป็นหาตามธรรมชาติก็เป็นเกิดไปพบบ่อนไปหาธรรมชาติอีกก็ไปเจอป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สิควรเฮ็ดเท่าไหร่แล้วก็ประชาชนผู้ที่สร้างเป็นเศรษฐกิจได้ให้ทานฝากถึงประชาชน
2: เจ้าก็ขอถือโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้เนาะก็อยากเสนอในนามต่างหน้าให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงทั่วประเทศและก็คือในนามส่วนตัวเนาะคือดังที่พวกเราฮู้ร่วมกันได้ว่าปัจจุบันนี้พวกเรามีป่าใน500กว่าชนิดแต่ว่ามีหลายข้าพเจ้าไล่มา30ชนิดนั้นแม่นน้อยเดียวใช่ไหมแต่ในตัวจริงนี่มีความเสี่ยงหลายในใกล้จะสูญพันธุ์เนาะ
6: จ้ะ
2: ฉะนั้นนี่ก็อยากฝากนำพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ประกอบการเลี้ยงป่าเนี่ยและสัตว์น้ำนี้ก็อันที่หนึ่งนี่ก็เกี่ยวกับการนี่แหละการหาป่านี่แหละจากธรรมชาตินี่เนาะและเพื่อเอามาเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเอามาเลี้ยงอยู่โหน่งนี่นะเนาะอันตัวนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าอยากให้มีลักษณะแบบหาที่ตรงตามเทคนิคเนาะและให้มีความยืนยงเนาะและโดยเฉพาะเป็นฝากถึงสาวนุ่มวัยนุ่ม เนาะที่ยึดถือกัน5ป่าเป็นอาชีพหรือว่ามีการ5ป่าแบบเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อห้ามพุ่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ให้มีการ5ป่าที่ลักษณะใส่วัตถุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผิดต่อเทคนิคที่เป็นการสร้างให้สัตว์นำอันดับศูนย์เช่นว่าการใส่โมซอด
6: ครับ
2: และการใส่สารเคมีเนาะหรือว่ามีการไปหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
6: จ้า
2: อันนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าก็ต้องได้คืนสู่ธรรมชาติพลังที่เอามานั่นเนาะนั่นเพราะว่านอกจากนั้นเนาะก็ฝากถึงว่าเดี๋ยวนี้การห้าป่าอยู่หน้าเขื่อนต่างๆอ่ะนะเขื่อนใหญ่นะข้าพเจ้าเห็นว่ามันก็มีการใช้เนาะลูกยิงบ่ลูกยิงอันน่ะก็แม่นคืนนั้นอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันการระหว่างการห้าเอามากับการจุ้งไว้เพื่อเป็นธรรมชาติเท่านั้นก็อยากให้มันมีการไล่เลี่ยงมีการเบิ่งนั่นแหละเนาะข้าพเจ้าก็บ่อยากให้ว่าคันเฮาห้าได้เป็นมืออาชีพได้กับมันลักษณะห้ามาได้หลายกับลักษณะแปลว่าอยู่ธรรมชาติให้มันน้ำมือน้ำหมกแห้งไปเลยเนาะฉะนั้นนี่ก็อยากให้มันมีมันยังขยายพันธุ์นะเนาะอ
6: ัน
2: นั้นอันนึงอันสองแล้วมันปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมันการห้ามห้าป่าในระยะป่าวางไข
6: ่จ้า
2: เนาะอันนี
6: ้ในระยะเดือนนี้นี่แหละเนาะ
2: จ้า
6: เนาะเป็นหม
2: อฉะนั้นนี่ระยะป่าวางไข่นี่มันใกล้เครื่องสู่ฤดูหนาวเลยเนาะแล้วก็ระยะมีการป่าขึ้นบ่ป่าอันอย่างนี้นะตามห้วยห้องที่ฝนตกใหม่นั่นน่ะ
6: จ้าน
2: ี่ก็อยากเสนอนําพ่อแม่ประชาชนว่ากับบ่อยากให้มันลักษณะแบบ

0: สถานการณ์ประมงก็ได้เนาะอันนี้พวกเขาก็ที่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าต่อไปสิเปิดสายด่วนได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ว่าวันนี้กำลังให้ทางกิจการเกี่ยวข้องประสานเพราะว่าพวกเขาก็คิดว่าจะเข้มงวดตามระเบียบนั่นแหละต่อไปนี่นะเนาะเพราะเป็นยังเพราะว่าป่าพวกเขานี่ถือว่าสัตว์น้ำพวกเขานี่นับมือนับสูญพันธุ์อะไรแต่ว่าเขาเบิ้งยุทธศาสตร์ช่วงแรกก็จะมียุทธเดี๋ยวนี้พวกเขาสังเกตเห็นว่าป่าคิงป่ามอมบ่ป่าที่ว่าอันนี้เนี่ยมันบ่สู้มีแล้วได้อยู่ทางเบียงเนาะมันจะมีอยู่ห้วยเล็กน้อยแต่ว่าในการหาตัวจริงนี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาติน้ำมือน้ำแคบการหาน้ำมือน้ำเทคนิคสูงฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ป่านี้มันก
1: ็
0: ถึกบีบไปแล้วเนาะถึกบีบจนบ่มีบ่อนอยู่เพิ่นก็สุดที่สุดก็ยอมจำนวนเนาะก็จะเสนอดังนั้นเนาะ
1: อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่ขอคำหาวรรณกลุ่มเรื่องสัตว์และการประมงระหว่างเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ผมกล่าวคำว่าสบายดี
2: ตื่มเงินใช้เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอป Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
11: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
10: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
11: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
10: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
11: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
12: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้มื้อสุดท้ายของเดือนมิถุนายนมีรายการวันที่30มิถุนายนคิดศักราช2026กงกับมือแฮม1คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมื้อนี้วันอังคารมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะหลายคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมิตรรายการผ่านทาง WhatsApp หมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685ก็มีหลายคู่คำมื้อนี้มีคำว่าทรงวางและก็ทรงโวมีรายการมีความคล่องใจเนาะว่าคู่คำนี้ความหมายคือกันบ่สามารถใช้แทนกันได้หรือบ่เนาะมีคำว่าจุดอ่อนและขอบุกพองดีเด่นและก็โดดเด่นอิจฉาและก็บังเบียดมีคำว่ากันตันกั้นและขั้นเนาะคำทั้ง4นี้ความหมายรวมกันบ่สามารถใช้แทนกันได้บ่เนาะหรือว่ามีความหมายเฉพาะใช้ในกรณีใดที่คือและต่างกันมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในรายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: รายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ตอนนี้ดร.ติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วเพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์สบายดีอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮัลโหลสบายดี
0: เจ้าอาจารย์ได้ยินเสียงแจ้งบ
1: ่คอยพูดอาจารย์บ่ได้ยิน
0: เสียงคอยเนาะอาจารย์บ่ได้ยินเสียงดอกซ้อนแม่นบ่ฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์ได้ยินบ
1: ่บ่ได้ยินเสียงคอย
0: เจ้าเดี๋ยวจะแปลงเสียงตื่มอีกเนาะเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์น
1: ี่เสียงคอย
0: เจ้าบ่ดึงอาจารย์ได้ยินบ่อาจารย์ได้ยินแจ้งบ่
1: ย
0: ัง
1: ค
0: ือ
1: เก
0: ่ายังคือเก่าฉันจะได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ก่อนสนะอาจารย์รอถามบุดนึง

0: ฮัลโหลสบายดีอาจารย
1: ์สบายดี
0: ได้ยินเสียงแจ้ง
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเสียงแจ้งดีเนาะคือสิบ่มีปัญหาแล้วสนะเอ้ยพบกันเริ่มต้นกันยุ่งยากในการสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์คัดข้องอาจารย์เอ้ยมีหลายคู่คำเนาะเริ่มต้นคู่คำทำอิฐในรายการซองวางและซองโวคือสองคำที่มีรายการยังมีความคล่องใจในการใส่
1: สบายดีท่านผู้ฟังในรายการนับมีหักแขงที่พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายที่ดอกซ่อนเสนอมาคือด้วยดอกซ่อนเด้อ
0: เจ้า
1: อาจารย์แมนเสื่อมโยงเสื่อมจอดเสื่อมตอเสื่อมสารเ
0: นอโอ้แมนในนอกอาจารย์
1: ซองวางซองโบหันเอาไว้วันจันทร์นาอาจารย์จะอธิบายฟังเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: อาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่าเสื่อมโยงเสื่อมจอดเสื่อมตอและเสื่อมสาร
0: เอาคำศัพท์ของเมื่อวานนี้ที่คัดข้องออกอากาศบ่ได้ซะก่อนเน
1: า
0: ะอาจารย
1: ์เอาตัวนี้ก่อน
0: เจ้าเจ้า
1: คำว่าเสื่อมโยงเสื่อมจอดเสื่อมตอและเสื่อมสารเป็นกลุ่มคำกริยาผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเสื่อมคือกันซึ่งล้วนแต่ปัวพันถึงการเจ็ดให้สิ่งต่างๆเข้าหากันแต่ในทางโครงสร้างและบริบทในการนำใส่ตัวจริงนั้นมีความแตกต่างกันคือในนี
0: ้
1: ทั้งสี่คำนี้ล้วนแต่มีคำว่าเสื่อมอยู่นาเสื่อมที่สะกดด้วยตัวซ้อสร้างเด้อดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เสื่อมตัวนี้หมายถึงต่อโยงใส่กันจอดเข้าหากันและคำว่าเสื่อมโยงเมื่อเสื่อมผสมกับโยงโยงที่หมายถึงมัดติดไปใส่ไว้ก็กลายเป็นเสื่อมโยงซึ่งหมายถึงติดต่อเกี่ยวข้องกันติดต่อเข้ากันหรือมัดติดเข้ากันคำนี้นี่ความพัวพันทางด้านนามธรรมเหตุและผลหรือว่าโครงสร้างที่ส่งผลกระทบถึงกันว่าจำเป็นต้องติดกันทางกายภาพก็ได้นะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เส้นมาการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจการลงทุนและระเบียบกฎหมายที่เข้ากับภาคพื้นและสากลนะขึ้นอันนี้บรรยากาศจะยกตัวอย่างพวกเขาต้องวิเคราะห์หาข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างปัญหาเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานของประชาชนอีกตัวอย่างหนึ่งเนื้อในของบทความวิชาการบทนี้มีความเสื่อมโยงเสื่อมโยงกันเป็นอย่างดีตั้งแต่บทนำจนถึงบทสรุปอีกตัวอย่างหนึ่งการพัฒนาประเทศต้องเสื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์การเติบโตของภาคพื้นและสากลเห็นปะหรือว่าปัจจุบันนี้ประเทศพวกเขาก็ได้เสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลในทุกระดับอันนี้นั่นคำว่าเสื่อมโยงที่หมายถึงติดต่อเกี่ยวข้องกันเนาะส่วนหลายจะพัวพันทางด้านนามธรรมเนี่ยและผลหรือว่าโครงสร้างวันนี้มาเทียบใส่คำว่าเสื่อมจอดเสื่อมจอดนี่เมื่อเสื่อมผสมกับจอดจอดที่หมายถึงติดเข้ากันก็กลายเป็นเสื่อมจอดซึ่งหมายถึงติดจอดเข้าหากันโดยเฉพาะแมนการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งโลจิสติกคำนี้นี่มันเน้นการเฮ็ดให้ติดกันสนิทแน่นเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นเส้นทางเดียวกันอย่างมั่นคงดังตัวอย่างว่าความมิตรภาพแห่งนี้เฮ็ดหน้าที่เสื่อมจอดเส้นทางคมนาคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำของอีกตัวอย่างหนึ่งโครงการทางรถไฟได้ช่วยเสื่อมจอดระหว่างตัวเมืองใหญ่และเขตชนบทห่างไกลสอกลีอีกตัวอย่างอีกทางรถไฟลาวจีนเหตุอาแยงการเสื่อมโยงเสื่อมจอดของประเทศลาวนับมือนับพ้นเด่นขึ้นอัน ะแนนเสื่อมจอดหมายก็ว่าเก็บให้ติดเข้ากันเนาะโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมเส้นทางคมนาคมสิวันนี้คำว่าเสื่อมต่อเสื่อมต่อนี่เมื่อเสื่อมผสมกับต่อที่หมายถึงเก็บให้ติดเลยาวออกก็กลายเป็นเสื่อมต่อซึ่งหมายถึงเก็บให้สองสิ่งขึ้นไปติดต่อประสานหรือสื่อสารกันไปได้รวมทั้งความหมายในทางรูปธรรมเช่นวัตถุหรือว่าสายไฟและนามธรรมเช่นการความสัมพันธ์หรือว่าเครือข่ายคำนี้เนื่องการเปิดสองทางต่อสายหรือติดต่อจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งเพื่อให้กระแสสัญญาณหรือยานพาหนะผ่านไปได้มักใช้กับเทคโนโลยีและระบบเทคนิคดังตัวอย่างว่ากรุณาปวดเบิ่งคอมพิวเตอร์ของฐานได้เสื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แล้วหรือยังอีกตัวอย่างหนึ่งระบบธนาคารดิจิตอลได้เชื่อมต่อข้อมูลบัญชีกับห้างค้าทั่วประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการชำระเงินอีกตัวอย่างหนึ่งท่อส่งน้ำประปาสายลับจะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ทุกหลังคาเงินในบ้านภายในอาทิตย์นี้อันนี้มันเชื่อมต่อมันนี่เทียบใส่กับคำว่าเสื่อมสารเมื่อเสื่อมผสมกับสารสารหมายถึงเก็บให้สอดเข้ากันก็กลายเป็นเสื่อมสารซึ่งหมายถึงเก็บให้ติดต่อสอดห้อยเข้ากันหรือว่าร่วมเข้ากันย่างกลมกลืนเอามาล้อมรวมหรือประสานเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเช่นว่าการเสื่อมสารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวคำนี้มันเน้นการผสมประสานหลอมรวมหรือปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างที่ต่างกันให้เข้ากันอย่างกลมเกี่ยวดังตัวอย่างว่าโครงการทดลองแก้ไขความทุกข์ยากได้เชื่อมสารกลมกลืนเข้าในแผนสร้างบ้านพัฒนาของเมืองได้เป็นอย่างดีอีกตัวอย่างหนึ่งสร้างความกลมเกี่ยวและเชื่อมสารระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรมสังคมเพื่อรับประกันการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้เป็นการเชื่อมสารระหว่างศิลปะลาวดั้งเดิมกับโครงสร้างแบบเรือรบอันนี้มันเชื่อมสารทั้งสี่คำนี่เนาะสมมติคำว่าเสื่อมทั้งนาเสื่อมโยงเสื่อมจอดเสื่อมต่อเสื่อมสารสามารถใช้แทนกันในบทหลักส
0: อนคิดว่าบ่ได้เด้อาจารย์จะมีกรณีใช้เฉพาะเนาะ
1: เจ้ามีกรณีใช้เฉพาะของไผของมันมันเนี่ยอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเสื่อมโยงและแม่นเทคนิคที่เอาของเขาหากันบ่ว่าทางเหตุผลหรือว่าโครงสร้างเสื่อมจอดนี่แม่นการเก็บให้แผ่นดินหรือว่าเส้นทางติดกันเป็นเส้นเดียวเสื่อมต่อเนี่ยการต่อสายหรือว่าเปิดระบบหรือสัญญาณให้ติดต่อกันได้ส่วนเสื่อมสารเนี่ยการล้อมรวมสิ่งต่างๆเข้ากันให้เข้ากันอย่างกลมเกี่ยวเนาะอันนี้เนี่ยสรุปโดยย
0: ่
1: อซึ่งว่าแต่ละเสื่อมหันจะมีความหมายต่างกันเวลามันจะผสมกับงงกับจอดกับต่อกับสารมันจะใส่เฉพาะของไผของมัน
0: เจ้าทั้งสี่คำนี่สะกดเป็นตัวซอสร้างหมดเนาะอาจารย์เนาะ
1: นี่แหละซอสร้าง
0: เสื่อมโยงและเสื่อมสารนี่ตามการอธิบายนี่แม่นเฮาจะเน้นใส่เฉพาะทางด้านนามธรรมอาจารย์ส่วนเสื่อมจอดและเสื่อมต่อนี่ได้ทั้งสองคือได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมการเอาวัตถุส่งยางมาติดจอดเข้ากันให้มันเป็นอันเดียวกันใน เฮาก็สามารถใช้คําว่าเสื่อมจอดหรือว่าเสื่อมโตเนาะอาจารย์เนาะในบางกรณีจะแตกต่างกับเสื่อมโยงและเสื่อมสารที่ว่าเฮาจะใช้ทางด้านนามธรรมแต่ถึงนามธรรมคือกันมันก็บ่แท้นกันได้เด้อาจารย์เนาะเจ้าความหมายจะบ่คือกันอ้อยต้อยจะใช้ในกรณีเฉพาะที่แตกต่างกันคือตัวอย่างว่าเฮาว่าเสื่อมสารวัฒนธรรมจังซี่นะให้มันมีความกลมกลืนกลมเกี่ยวกันเฮานิยมใช้คําว่าเสื่อมสารเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่แล้ว
0: บ่นิยมใช้คําว่าน่ะเสื่อมโยงแต่ว่าคันติดต่อเกี่ยวข้องกันในความหมายนี้เฮาบ่ใช้คําว่าเสื่อมโยงเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: เป็นต้นแม่นอันน่ะเหตุผลบ่หรือว่าโครงสร้างบ่หรืออาจารย์ยกบางทีนี่ปึ้มหรือว่าบทนี่ตั้งแต่บทนำจนฮอดบทสุดท้ายมีการเสื่อมโยงกันหมายถึงกันเกี่ยวข้องเกาะใกล้กันเป็นอย่างดีหั่นนั่นเนาะอาจารย
1: ์
0: เจ้าสันกรณีเฉพาะเป็นอันสำคัญในการใช้คำซุ้มนี้มีรายการอีกอันนึงสำคัญละแม่นสะกดให้มันถูกเนาะเพราะว่าคำต่อไปนี้จะสะกดต่างได้บัดนี้อาจารย์สเสือเสื่อมโทรมและเสื่อมสภาพ4คำเมื่อกี้ถือไว้ได้แล้ว
1: เสื่อมโทรมและเสื่อมสภาพทั้ง2คำนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บ่ดีตกต่ำลงหรือมีคุณภาพลดลงจากเดิมถึงว่าสองคำนี้ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเสื่อมเสื่อมก็ออกเสียงคือกันกับเสื่อมโยงเสื่อมจอดนะครับก้อน
0: โอ้ยแม่นแล้วอาจารย์ดอกซ้อนก็ออกเสียงบ่ได
1: ้แต่สมมติต่างกัน
0: เจ้า
1: หมายก็ว่าเสื่อมตัวที่มีความหมายว่าตกต่ำหมายความคุณภาพลดลงจากเดิมเสื่อมจะมีแม่นใจแม่นสะกดด้วยสอเสือเนาะสอเสือกับสอนสูงเนาะคือว่าเสื่อมโทรมเนี่ยเสื่อมสภาพนี่มันใช่เสื่อมสอเสือคือกันแต่ในทางโครงสร้างและจุดเน้นหนักในการนำใจมันมีความแตกต่างกันคืออย่างนี้ทั้งสองคำเป็นคำผสมประเภทคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าคำร้าวแค่เนาะคำนี้เสื่อมหมายถึงลดหน่อยลงถอยลงบ่ดีคือเก่าแต่คำที่มาสมทบข้างหลังเป็นคำที่มีเข้าต่างกันในดอกซ้อน
0: เจ้าม
1: าสร้างข้างหลังนั้นเสื่อมโทรมเป็นคำผสมที่ประกอบด้วยคำว่าเสื่อมผสมกับโทรมนี่มาจากเข้าคำแม่คำเดิมภาษาคำแม่จะออกเสียงว่าโทรมเนาะและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าโทรมหมายถึงสุดโทรมหักพังนี่ที่มันอ่อนเพียจะได้แล้วเมื่อสองคำนี้เนาะเสื่อมในโทรมมาประจงกับกันเป็นเสื่อมโทรมก็หมายถึงมีสภาพขี้ไห้ลงเนาะมีสภาพขี้ไห้ลงตกต่ำลงคำนี้เน้นนักถึงการตกต่ำความหลีเนียนที่เกิดจากการเวลาการขาดการเบิ่งแยงหรือปัญหาด้านพฤติกรรมหรือว่าทางด้านจิตใจเมื่อใส่ในบริบทมักใส่ในบริบทที่กว้างขวางเนาะทางด้านวัตถุก็ได้เศรษฐกิจก็ได้สังคมศีลธรรมตลอดฮอดสุขภาพทางกายดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะมันเป็นสาเหตุหลักที่เฮ็ดให้ศีลธรรมของวัยรุ่นในสังคมเสื่อมโทรมลงอันนี้มันเน้นทางด้านจิตใจมันบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแมน
1: ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมถูกป่ะเลขตัวอย่างนึงอันนี้มันเน้นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าสถานที่เนาะย้อนขาดงบประมาณในการบูรณะอาคารเก่าแก่ของโรงเรียนแห่งนี้จึงมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาถูกป่ะเลขตัวอย่างนึงอันนี้จะเน้นทางด้านสุขภาพเนาะการเยียดนักเกินไปและพักผ่อนบ่เพียงพอเป็นเวลาจนจะเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมไปเป็นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม
1: ่นแต่ว่าเฮ็ดเยียดนักแต่ว่าพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่ากินอาหารการกินก็บ่ดีปานใดจะเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมไปเนาะอันนั้นแม่นเสื่อมโทรมบัดนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสื่อมสภาพเส ื่อมสภาพเป็นคำผสมที่ประกอบด้วยคำว่าเสื่อมผสมกับคำว่าสภาพที่ได้เข้ามาจากภาษาบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสภาวะแล้วแปลงเสียงเป็นคำลาวสภาพสภาพนี้หมายถึงความเป็นอยู่สิ่งเป็นอยู่หรือลักษณะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสื่อมสภาพก็หมายถึงสูญเสียหรือหลุดสภาพเดิมที่มีอยู่ลงจนไม่สามารถใช้การได้ดีหรือเต็มประสิทธิภาพคือเก่าคำนี้นี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีให้สิ่งนั้นหมดคุณสมบัติหมดอายุหรือบ่สามารถนำใช้อีกได้ต่อไปมาใส่กับวัตถุสิ่งของเครื่องจักรสารเคมีอาหารหรือว่าที่ดินดังตัวอย่างว่าแบตหรือว่าแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เนี่ยเสื่อมสภาพแล้วสากไปเข้าไว้แต่ก็ลดลงไว้คือกันเห็นป่ะแบตโทรศัพท์มันเสื่อมสภาพแล้วมันสากก็สากเข้าไว้แต่ว่ามันก็เมื่อยไว้เห็นป่ะเลขตัวอย่างหนึ่งการใส่สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีโดยดูนี้การบำรุงดินจะเหตุให้ดินตอนนี้เสื่อมสภาพและเหตุการปลูกฝังบริบูรณ์อินบอร์ดอกซอน
0: เจ้า
1: ตอนดินตอนใดนะที่มาใส่สารเคมีหลายโดยบุญขันบำรุงดินดังกล่าวกันมันจะเสื่อมสภาพและเหตุการปลูกฝังบริคุณอีกตัวอย่างหนึ่งยาปราบศัตรูพืชหรือยากินตัวพยาธิที่เก็บไว้ในบ่อนห้อนเกินไปจะเสื่อมสภาพก่อนกำหนดหมดอายุตัวอย่างว่า2ปีเนาะหมดอายุเวลาเขาไปไหว้ในบ่อนห้อนนะ
0: เจ้าแมน
1: มันจะเสื่อมสภาพไปหมายว่าเมื่ออายุก่อนกำหนดอันนี้นั่นเสื่อมสภาพจากการอธิบายของอาจารย์เสื่อมโทรมกับเสื่อมสภาพต่างกันบ่ดอกซอน
0: ต่างแล้วบ่อาจารย์บ่คือกันแทนกันบ่ได
1: ้แมนใส่แทนกันบ่ได้เนาะตัวนึงเสื่อมโทรมหมายความนี้คือสภาพที่ง่ายลงตกต่ำลงส่วนว่าเสื่อมสภาพก็แม่นมีความหมายว่าสูญเสียหรือว่าลดสภาพเดิมที่มีอยู่ลงไปจนไม่สามารถใช้การได้ดีนะดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถเป็นโดยย่อได้ว่าเสื่อมโทรมแม่นการสุดโทรมหรือว่าตกต่ำลงเนี่ยการมีเงียนทางด้านห้างกายอาคารหรือระบบสังคมหรือว่าทางด้านจริยธรรมเนาะเสื่อมสภาพแม่นการมดคุณสมบัติในการนำใช้เนี่ยว่าวัตถุหรือสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงลักษณะจนใช้การบ่ได้คือเก่าเช่นว่าดินเสื่อมสภาพแบตเสื่อมสภาพอย่างนี้คือนั่นสำหรับเสื่อมโทรมกับเสื่อมสภาพจบสอน
0: เจ้าเสื่อมโทรมนี่จะเน้นแม่นการลุดลงอาจารย์มันถอยลงเนาะหรือว่าขี่ห้ายลงตกต่ำลงอันนี้ก็ใส่กว้างคือกันนี่นะหลายขงเขตอันน่ะวัตถุจิตใจเศรษฐกิจสังคมศิลธรรมสุขภาพทางกายโอ้หลายๆด้านที่เขาใส่อันใดที่มีสภาพที่ลุดถอยลงตกต่ำลงเขาก็สามารถใส่คำนี้ได้ส่วนเสื่อมสภาพนี่มันมดไปได้อาจารย์เขาหมายเข้าใจง่ายคือใส่การบ่ได้เนี่ยอาจารย์เน
1: า
0: ะลุดลงหลายจนถึงขั้นว่าบ่สามารถใช้การได้แหละแต่ว่าอันนี้เฮาก็ก็ใช้ในอันขอบเขตที่กว้างเส้นเดียวกันน่ะอาจารย์แต่ว่าจะเว้าเรื่องวัตถุบ่หรือว่าอันวัตถุสิ่งของอาหารการกินยาปัวพยาธิจําพวกนี้อันเนาะนั่นก็ใช้ในกรณีที่ต่างกันมันก็สิแทนกันบ่ได้ก็เน้นอีกนึงก็คือการสะกดคําเสื่อมสเสือเสียงเดียวกันเลยคู่อักษรสูงต่ำสอสอแต่ว่าก็ออกเสียงคือกันแต่ว่าสะกดต่างกันความหมายก็ต่างกันอีกมีรายการเนาะแล้วก็แทนกันบ่ได้คิดว่าได้แล้วอาจารย์บัดนี้บ้วงห่วงแล้วก็พูดได้บัดนี้อีก3คำ
1: บ้วงห่วงพูดคือทั้ง3คำนี้เป็นค คำศัพท์ที่พบเรื่อยในการแบ่งส่วนเนาะเอาเรื่องการแบ่งส่วนการกำหนดขอบเขตงบประมาณและการจัดสรรผลประโยชน์ถึงว่านี่บางบริบทโดยเฉพาะด้านการเงินและบริหารที่สามข่าวนี้จะสื่อถึงส่วนแบ่งขึ้นกันแต่ทางด้านโครงสร้างและลักษณะการนำใช้ในชีวิตตัวจริงนั้นมีความแตกต่างกันที่ในนี้บ่วงที่จริงบ่วงก็มีหลายความหมายเนาะแต่ว่าในกรณีมาเทียบกันกับบ่วงห่วงพูดนี่นะคือว่าบ่วงนี่ก็หมายถึงวงก้อนหรือจำนวนเนาะซึ่งว่าคำว่าบ่วงเป็นคำราวเดิมประเภทคำนามคำนี้มันแน่นถึงก้อนงบประมาณหรือจำนวนที่คือกำหนดไว้เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งมักใช้กับงบประมาณหลักตัวทุนการศึกษาดังตัวอย่างว่ารัฐบาลได้อนุมัติเงินบ่วงเฉพาะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอีกตัวอย่างหนึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมีบ่วงถึงการศึกษาล่าให้กับนักศึกษาเงินดีไปขาดเขินถึงอ่อนจำนวนอ้าสิชื่นได้มาหรือตัวอย่างหนึ่งธนาคารโลกหับห้องบ่วงเงินกู้ยืมมูลค่า300 ล้านดอลลาร์เลขตัวอย่างหนึ่งตามแผนการบ่วงเงินลงทุนได้รับการผันขยายในระยะปี2025-2027นี่บอกส่วนหลายมันว่าเกี่ยวกับเงินบ่จำนวนเงิน
0: จำ
1: นวนดอกซ้อน
0: แม่น
1: นี่นะ
0: แม่นละอาจารย
1: ์บ่วงงบประมาณบ่เอามักใส่เนาะมานี่มาเทียบใส่คำว่าห่วงห่วงนี่ก็เป็นคำลาวเดินประเภทคำนามก็หมายถึงวงสิ่งที่เฮ็ดหรือกำหนดเป็นวงหรือว่าเงินที่กำหนดเป็นพูดในงบประมาณประจำปีเห็นไหมคำนี้มันแน่นถึงขอบเขตสายงานหมวดหมู่หรือบัญชีเฉพาะทางด้านกฎหมายหรือการบริหารมักใช้ในบริบทสายงานการลงทุนรวมเรียกหรือหมวดเงินพัฒนาดังตัวอย่างว่าเงินจำนวนนี้ถึงจัดอยู่ในกองเงินบริหารบริษัทบสามารถเอามาจ่ายในห่วงการลงทุนได้เห็นบอกเพิ่นก็มีหลายห่วงเล่นบอก
0: เจ้า
1: แม่บ่ว่าทางด้านบริษัทหรือว่าโครงการจะตั้งใดนึงเพิ่นก็มีห่วงเงินของเพิ่นเงินห่วงเงินบริหารห่วงเงินในการลงทุนมันเป็นคนละห่วงบ่สามารถที่ไปใช้ถ้าว่าไปดึงใช้เอาเงินห่วงบริหารมาจ่ายอยู่ในห่วงการลงทุนได้บ่ดอกซ้อน
0: บ่ได้เลยอาจารย
1: ์แมนถ้าว่ามันได้มันก็เฮ็ดให้บัญชี
0: ซับสนแม่ซับสนบ่ซั่นเพิ่นก็บ่แยกบ่แยกบ่วงนะอาจารย
1: ์ก็บ่แยกแหละบ่มีห่วงเงินนั่นห่วงเงินนี้ที่ว่าอีกตัวอย่างนึงโครงการก่อสร้างหัวแห่งนี้แม่นนอนอยู่ในห่วงการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างของแขวงเห็นป่ะในคำว่าห่วงเลขตัวอย่างหนึ่งการร่วมมือระหว่างสองโครงการจะตั้งจะเน้นใส่ห่วงเรียกงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นต่ออันนี้ใส่คำว่าห่วงเขาไปได้ยินมีเรื่องบทกร
0: อ
1: นอันนี้คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนั่นแหละเกี่ยวกับงบประมาณนะห่วงงบประมาณวันนี้มาเทียบใส่คำว่าพูดนี่เป็นคำลาวเดิมประเภทคำนามก็หมายถึงส่วนที่จัดแบ่งส่วนที่เฮ็ดเป็นกองไว้คำนี้เน้นถึงส่วนแบ่งงบประมาณหรือว่าหุ้นส่วนหรือส่วนแบ่งของบุคคลที่แต่ละคนควรจะได้รับตามข้อตกลงหรือตามสิทธิ์มักใช้กับมูลมรดกนะหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าผลกำไรดังตัวอย่างว่าลาวได้ลงทุนเข้าในห้างอาหารแห่งนี้30ส่วนห้อยและจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรตามพูดหุ้นของตนเองเห็นว่าอันนี้มันเน้นส่วนแบ่งกำไรเลขตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่ได้แบ่ง ตอนดินสีลูกทุกคนดังเท่าเทียมกันตามพูดของไผของเราจินบอกนะนี่พ่อแม่คนนี้ดีหลายเนาะแสดงให้ลูกเป็นพูดเป็นพูดให้นี่คืออย่างนึงในการเฮ็ดเยียบกลุ่มเนาะทุกคนต้องได้รับผิดชอบเฮ็ดหน้าที่ในพูดของไผของเราให้สําเร็จตามคาดหมายหรือตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะบุ้งว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก่อนในเมื่อก่อนเดวิลาขาหมูได้ดับซ้อนหรือว่าขาหมูขาควายดิมันที่เป็นพูด
0: มันตัวแมนแมนอันยุคเขตอันน่ะสนบทนี่ก็ยังมีอยู่ได้อาจารย
1: ์มันยังมีคือว่ายังมีเออและขายเป็นพูด
0: มัน
1: แบ่งกันเป็นพูดดังนั้นทั้งสามคำนี้สามารถใส่แกนกันในบทสอน
0: บอได้อาจารย์ฟังอธิบายมานี่ก็คือเฉพาะเนาะอาจารย์เนาะ
1: เนี่ยควรพบหมายความว่าทั้งสามคำมันจะเป็นคำที่ใกล้เคียงสามารถเอื้อนมาเป็นคำหมดความหมายแต
0: ่กรณี
1: ในกรณีไผ่กรณีมัน
0: มันน่ะก็ห่วมกันอยู่ความหมายนี่น่ะก็คาบเกี่ยวกันอยู่อันน่ะคือบ่วงกับห่วงนี่นะอันใส่ในงบประมาณเนาะเบี้ยงานกันเงินบ่วงไผ่บ่วงลาวห่วงไผ่ห่วงลาวตัวอย่างว่าเฮาก็ใส่ในกรณีนี้นะห่วงนั้
1: น
0: ห่วงนี้บ่วงนั้นบ่วงนี้แต่ว่าพูดนี่จะมีลักษณะติดพันกับเรื่องของชีวิตประจำวันหลายกว่าเด้อาจารย
1: ์
0: มันพูดสินะ
1: มันพูด
0: อันนี้พูดลาวอันนี้พูดค่อยจังซี่นะไปหาปลาไปน้ำกันอาจารย
1: ์
0: เนี่ยได้มาแล้วก็ปันพูดกันมันปั่นกันบนตุ๊กบนแตกก็มีผู้ปั่นก็เสียไปอีกพูดนึง
1: แ
0: น่สั้นอันคันสีถามว่าแทนกันได้บ่ก็สิตอบว่าบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะมันแทนกันบ่ได้จะมี
1: ก็ให้จ่าแจ้งตื่นเนาะอาจารย์ขอสรุปโดยย่อ3คำนี้ว่วงกันแม่นก้อนหรือจำนวนที่กำหนดไว้เน้นจำนวนหรือว่าก้อนขึ้น
0: เนาะ
1: ม่วงแม่นหมวดหรือขอบเขตอันนี้ของเรียกหรือว่าบัญชีโดยเฉพาะในเรื่องบัญชีเน
0: า
1: ะเรื่องการจัดหมวดหมู่นี่นะส่วนว่าผู้ท่านแม่นส่วนแบ่งที่บุคคลมีสิทธิ์นะครับอันนี้เน้นผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลเนาะมันจะมีขึ้นนั้นสำหรับว่วงห่วงและพูดจะมีขึ้นนั้น
0: ถ้าเมื่อใดที่เขาจะเน้นการจัดแบ่งกันก็แม่นคิดหาคำว่าพูดนี่โลดอ๋อส่วนว่าอยากฮู้ขอบเขตที่จะแจ้งชัดเจนในเรื่องของเวียกงานบัญชีจ้ะการเงินการบัญชีเนาะอาจารย์เนาะก็คิดหาคำว่าห่วงส่วนว่าบ่วงนี่จะเน้นเรื่องก้อนหรือว่าจำนวนเนาะอาจารย์เนาะจำนวนนี่ก็เป็นหลายน้อยซ้ำใดซันใดมีรายการที่ว่าจะใช้งบประมาณในบ่วงนี้มันเว้าเรื่องจำนวนเลยได้อาจารย์เนาะเท่าใดมีเท่าใดแม่นเฮาใช้คําว่าบ่วงก็คือเว้าหั่นแหละกรณีใช้มันจะเฉพาะเพราะว่าจุดเน้นมันก็แตกต่างกันมีรายการแทนกันบ่ได้ใช้ให้มันถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้วอาจารย์อีก3คําอ้อแอต่อแยแล้วก็ยอกใหญ่เด้อาจารย์
1: ต่ออ้อแอต่อแยยอกใหญ่ทั้ง3คํานี้มีอันเป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงพฤติกรรมการว่าจาหยอกลิ้นหลอกล่อและเกี่ยวพันกับเรื่องความหักเด็กซ่อน
0: เจ้า
1: ที่เป็นธรรมชาติของหนุ่มสาวเมื่อว่าสมัยก่อนคือปัจจุบันมันบอก
0: เจ้าแม่นๆ
1: ซึ่งมาถึง3คำนี้มีความแตกต่างมีความคือแตกต่างกันที่นี่พ่อแอ่นี่เป็นคำซ่อนแบบลิ้นเสียงประเภทเป็นคำซ่อนแบบริมเสียงพยัญชนะตัวอเห็นบ
0: ่
1: ทั้งอทั้งแย่แต่เป็นพยัญชนะแกนจะเป็นตัวอดูที่มีเสียงมันมีโททั้งสองพยัญชนะอ้อแย่เป็นคำกริยาหรือว่าคำเสกแหละที่หมายถึงเข้าจาหยอกริมแบบป่วนประสาทที่ดอกซ่อนโอ้แอนี่
0: แบบกวนประสาท
1: เล่าจาหยอกลิ้นแบบกวนประสาทแสดงท่าทีหยอกล่อแบบซูซีนะ
0: อืม
1: นั่นบอกถูกต้อง
0: แมน
1: คำนี้มันเน้นอยู่บนห้าทีแบบกวนๆสู้ซีหลอกล่อแบบบ่จริงบ่จริงจังเพื่อเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกบ่ค่อยพอใจบางเรื่องก็อยากคายอยู่ซอกซอน
0: อือบ่แม่น
1: ๆนั่นตัวอย่างว่าค่อยกำลังเว้าเรื่องเรียกเรื่องนั้นเวลาเขาผัดมาเว้าอ้อแอจนค่อยรู้สึกใจคายเป็นบ่เวลาพวกเขากำลังจริงจังกับเรียกงานถ้าว่ามีผู้ใดคุณจะมองพอแอนี่ใจหายบ่ดอกซอน
0: แม่นเอิ้นว่าอันน่ะโอเอบ่ถึงยามพะนะอาจารย
1: ์โอเอบ่ถึงอีกตัวอย่างนึงเท่าคำเห็นสาวผู้นั้นงามสาวเลยเข้าไปเว้าโอเอใส่จนเก็บให้สาวผู้นั้นรับตาสั่นใจบางทีละอันไปว่าจังซั่นนี่สาวมันพอใจบ่
0: บ่พอใจแล้วอาจารย์ในกรณีนี้นะ
1: พอใจเป็นว่ารับตาสั่นใจเนาะตัวอย่างหนึ่งยาสุภากันจะพอแออยู่หันอันนี้คุณยายมาเบาให้ซุ่มลูกหลานเวลาเจ็บเยียดห่วงกันนะยาสุภากันจะพอแออยู่หันมีอาเขาซีบัวแล้วได้ใช่ป่ะบางคนนี่มีเจ็บพอแออยู่นะฮะแบบบ่เอาจริงเอาจังนะบุ้งหัวดอกซ่อนเคยฟังเพลงอย่ามาโอแอบอก
0: เคยได้ยินผ่านอยู่ได้อาจารย์เลย
1: อย่ามาโอแอนขึ้นต้นว่าอย่ามาเงาเงาจ้องสู้เหมือนไก่แก่อย่ามาโอแอนหัวหูแก้มหยอกอย่ามาปากปานเท่าบังร่วงหลอกเลขคนติดปอกหูดอกไปยอดซ้ายอันนี้คือเพลงหนึ่งห้องบอกหมายความว่าอันนี้ยิ่งพอใจบอกตามอันที่เป็น
0: บอแต่งมาตามกันเนื้อในประพันธ์มันกับบอพอใจได้อาจารย์
1: แน่นบอกอย่ามาโอแอลิ้นรั่วหัวแก้มหยอกอย่ามาปากหวานเพื่อหวังลวงดอกเลขกวนจิ้มปอกหูดอกไปหยอกตายหัวขึ้นมาว่าโอแอมีบอกอันนั้นละโอแอบางเทื่อแต่ว่าดอกซ่อนคือไปว่าโอแอใส่ผู้ใดผู้หนึ่งบอก
0: ก็สิว่าบ่มีเลยนี่ก็บ่ดอกก็บางเทื่อก็มีแต่ว่าก็จะบ่ลักษณะโอเอหลาย
1: บางเทื่อบางคนนี่ก็มีนิสัยแบบว่าน
0: ิสัยโอเอแม่นหลายเกินไปก็บ่ดีอาจารย
1: ์หมายว่าเฮ็ดมู่ใจให้แล้วผู้สึกม่วน
0: นะอันเป็นนิสัยของผู้เกี่ยวนั่นน่ะ
1: มันนิสัยมักโอเอมักไปโอเอมู
0: ่มันสิลึ่งได้อาจารย์เดี๋ยวนั้นน่ะบางคนนี่ก็เป็นลึ่งเป็นนิสัยแท้ๆใด
1: อันนี้แหละอันต่อแอต่อแอที่หมายว่าใจหยอกลิ้นแบบอ้วนประสาท
0: ว่าจะ
1: แสดงท่าทีหยอกล่อแบบซื่อซีอันนี้มันอ้อแอเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าต่อเงี้ยต่อเงี้ยนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าต่อตอนนี้ที่นี่หมายถึงเกี่ยวพันหรือว่าเกี่ยวก็ได้และแง่ไอ้ย่อแง่เนาะแง่นี่ก็หมายถึงซูซีเง่าแง่เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อแง่ก็หมายถึงเว้าหยอกลิ้นเว้าหยอกไงเว้าเกี่ยวกันระหว่างบ่าวสาวคำนี้เน้นการเว้าหยอกลิ้นเว้าเกี่ยวกันเว้าแสดงความสนใจระหว่างบ่าวสาวโดยการเข้าไปเว้าทักทายหยอกไงแบบมีไม่ตีจิตมิตรภาพจบซ
0: ้
1: อนนั่นพยานว่ายามแรงมาเท่าดวงเฮงมักไปช่วยผู้สาวพดสวนพักอยู่แต่ฟังแคมป์พร้อมทั้งถือโอกาสเว้าต่อแง่น้ำผู้สาวเห็นบ่แต่ว่าต่อแง่เว้าตัวนี้กันหมายว่าเว้าไปเว้ามาเนาะลุ้มกันไป
0: เว้าลักษณะโต้ตอบแล้วอาจารย
1: ์มีลักษณะโต้ตอบเด้อีกตัวอย่างนึงเด้อบ่าวสาวคู่นี้ตั้งแต่สมัยฮักกันใหม่ๆก็เห็นมักเว้าตัวนี้กันอยู่ตลอดจนได้สร้างครอบครัวน้ํากันเห็นป่ะเว้าตัวนี้กันไปกันมาในที่สุดก็ลงเอ่ยด้วยการสร้างครอบครัว
0: จ้ะ
1: และอีกตัวอย่างนึงข้าวแอเป็นคนขี้อายเวลาผู้สาวมาเว้าต่อแง่เนี่ย เวลาผู้สาวมาเว้าต่อยแง่น้ำยามใส่มักหน้าแดงและปากบุคอยออกเลยมีแบบคนแบบนี
0: ้มีอาจารย์มีแท้มีแท
1: ้เออถึงว่าจะเป็นผู้ชายผู้บ่าวเนาะคงเกือบจะเป็นคนขี้อายผู้สาวมาเว้าอย่างเว้าต่อยแง่ใส่ยามแบกหน้าแดงขึ้นแต่ว่าส่วนหลายไม่มียิ่งดอกผู้ชายมันนิดหน่อย
0: เ
1: นาะอันนั้นเนี่ยคำว่าต่อเนี่ยที่หมายถึงเบ้าหยอกลิ้นเบ้าหยอกไงเบ้าเกี่ยวกันระหว่างบ่าวสาวมันนี่คำว่าหยอกไงเห็นบ่เวลาอธิบายคำว่าต่อเนี่ยมันก็มีคำว่า
0: หยอกไงแมนแมน
1: บ่มันนี่เฉพาะคำว่าหยอกไงเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าหยอกหยอกหมายถึงเบ้าลิ้นพอเห็นมวนเห็นบ่เบ้าลิ้นบางคนก็มักหยอกเป็นประดับช้อนหยอกเพื่อยังเพื่อมีความมวนคืนบัดนี้ไงในคำว่าหยอกไงนี่หมายถึงเบ้าเกี้ยวเด้เบ้าเกี้ยวหรือว่าเบ้าหยอกก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหยอกไงก็หมายถึงเบ้าล่อลิ้นพอเห็นมวนนะคำนี้มันแน่นการเบ้าโต้ตอบล่อลิ้นกันไปมาแบบมวนซืนอย่างต่อเนื่องดังตัวอย่างว่าบ่าวสาวสมัยก่อนเวลาล้มควงยามค่ำคืนมักเว้าหยอกไงกันอย่างมวนซืนตัวอย่างหนึ่งยามมัวแต่เว้าหยอกไงกันหลายเฝ้าพากันตักน้ำใจแองให้มันเต็มไว้ไว้จะหน่อยสิมืดก่อนอันนี้มันอยู่ชนบทเน
0: า
1: ะพ่อแม่เว้ามักเว้าให้ลูกหลานเวลาไปตักน้ำมาใส่แองนะนะบางทีก็เมาแต่หยอกไงกัน
0: เรียกโบแล้ว
1: พ่อแม่ก็บอกโบแล้วเรียกโบแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเสียงเบาสาวเว้าหยอกไงกันทั้งสูงเสียงหัวดังมาจากหลังกองเฟืองกลางร้านเขาอันนี้หยอกไงนี่ส่วนหลายจะเป็นเบาสาวแหละหยอกใจกันเป็นบอดซ้อน
0: แม่แล้วก็จะเน้นเบาสาว
1: ดังนั้นทั้ง3คำนี้อาจารย์จะมาสรุปความแตกต่างเนาะอ้อแอต่อแงแล้วหยอกไงอ้อแอนี่มันการเว้าอวดอวนซื้อซีล่อหลอกแบบจริงจังจุดเน้นเน้นท่าทีกวนประสาทเด็ดมือเฮ็ดให้อีกฝ่ายกันมูสิตอยากฆ่า
0: จบ
1: ส่วนตัวแง่เนื่องการเข้าไปทักทายเบ้าเกี้ยวหยอกลิ้นระบางบ่าวสาวจุดเน้นเน้นการแสดงความสนใจด้วยท่าทีแบบนี้ไม่ตีกิ๊บนะส่วนหยอกไงเนื่องการว่าวล่อลิ้นโต้ตอบกันไปมาจุดเน้นเน้นความมวนซื่นและสร้างบรรยากาศที่ดีเนาะจะมีเท่านั้นดอกซ้อน
0: เจ้าสามคำนี้กับบ่คือกันมีรายการก็ร่วมกันอยู่ก็สิใช้ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะอ้อแอนี่แม่นๆแบบกวนประสาทนะแบบว่าบางคนนี่บ่มักนิสัยของคนอ้อแอเลยเด้อาจารย์อ๋อเพราะว่าคือว่าเป็นการเว้าที่เอาจริงเอาจังเอาแน่เอานอนหรือว่าเสื้อถือบ่ได้เห็นนะเนาะเพราะว่าจักแม่นเล้าเว้าแท้หรือเว้าลิ้นเนาะเออแล้วก็บอกให้เซาบ่เซามีลักษณะซูซีมันหลายเทื่อตัวหลายเทื่อมันอยากให้ด้วยบัดนี้บางคนเป็นคนที่จริงจังกับอันนะจริงจังเอาว่าจริงจังเดนี่ก็บ่มักเลยคนอแอนี่นะคนที่คึมนี่ก็สิบ่มักปานใดเห็นนะเพราะว่าแอนี่จะเน้นว่ากวนประสาทนี่ครับกวนประสาทนี่กวนหน่อยนึงนี่ก็พอให้ประสาทนี่ผ่อนคลายมันกวนนักหลายประสาทเฮ็ดเวียกหนักนี่อาจารย์แห่งสิยุ่งเอออันนั้นเป็นโอแอบันนี้อ้อต่อหรือต่ออาจารย์แต่ถามสะกดคำก่อนมีแม่เอกบ่
1: มีแม่เอกอยู่ในวจนกรมอาจารย์ไปชอบเป็นยึดอันบุงนี้แม่เอกนะเอ้ามันคือบุงนี้คำบัดแล้วเราไปเห็นมีแม่เอก
0: อ๋อต่อ
1: ต่อเนี่ย
0: แบบว่า
1: ต่อเนี่ย
0: ไม่เอกเนาะคืออันน่ะเว้าไปเว้ามานี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: เว้าหยอกใหญ่ส่วนหลายก็จะเน้นเรื่องเบาสาวแต่ว่ามีลักษณะแบบว่ากันอันน่ะล้มกันหรือว่าทักทายกันแบบไม่ตีจิตมิตรภาพเนาะมันเบาสาวนี่ก็บางเทื่อก้าวไปถึงการสร้างครอบครัวน้ำกันเด้เพราะว่ามันมีการโต้ตอบเด้ผู้นี้เว้าผู้นี้โตมาจังซี่เนาะแม่นตอนนี้บัดนี้ยกใหญ่สะกดคําไม้ๆหรือไม่ม่วนอาจารย
1: ์ไม้ๆๆ
0: อืมไม้ๆจังค่อยถึกเด้อมีแต่กัน
1: ไม้ๆเด้อยกใหญ่
0: สละไอ้ไม้ๆจังค่อยถึกเนาะยกใหญ่นี่เน้นแม่นเว้าลิ้นเนาะโต้ตอบกันไปมาเพื่อสร้างบรรยากาศเนาะอันยกใหญ่นี่จะต่างโอแอมีรายการเนาะเห็นบนต่างเลยว่าโต้ตอบกันไปมาแต่ว่าเน้นเรื่องของบรรยากาศหลายคนก็มักดอกอันยกใหญ่กันนี้เว้ายกจะต่างกับโอแอเลยจะบ่คือกันโอแอนี่บางคนบ่มักบ่แม่นสร้างบรรยากาศเนาะอาจารย์เนาะมันอยากไห้เด้
1: อยากไห
0: ้แต่ว่ายกใหญ่นี่มันเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ว่าระยะสุดท้ายนี่ดอกซ้อนสิเปิดเพลงที่อาจารย์กล่าวถึงอย่ามาโอแอให้มีรายการได้ฟังน้ำกัน
1: ทำกันได้ก็มีต่อคำเดียวเพื่อออธิบาย
0: เจ้าอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าพวกเขาเจอกันสนทนาน้ำกันตรงอีกเพราะอาจารย์คาเวียกแล้ว
1: เจ้า
0: ขอบใจหลายๆอาจารย์โชคดีเด้อ
1: เจ้าโชคดี
0: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำซ้ำเนาะมีรายการคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไส้โดยเฉพาะเป็นการนำไส้คำซ้ำในชีวิตประจำวันนี้โดยเฉพาะ4คำทำอิดนี่นะเสื่อมยงเสื่อมจอดเสื่อมตอและก็เสื่อมสารดอกซ้อนสังเกตเห็นว่าคำนี้นี่ไส้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันแต่กับโมเมนต์การสนทนาทั่วไปดอกในนะเวียกงานเนาะมีรายการจะเห็นไส้หลายแท้ๆคำทั้ง4นี่ต่อมาอีกเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพคือว่าหั่นแหละ4คำนำอิดหั่นเสื่อมหั่นแม่นสะกดโซสร้างเด้ออันนี้เน้นแท้ๆสังเกตบางคนนี่สะกดคำผิดบัดนี้เสื่อมโทรมกับเสื่อมสภาพคือว่าแหละพร้อมเสียงแต่บ่พร้อมความหมายเด้อเสื่อมโซสร้างกับเสื่อมโซเสือนี่นะ2คำนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะก็เห็นไส้หลายมาบ้วงห่วงพูดอันนี้ก็ติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันส่วน3คำสุดท้ายนี่คือว่าเห็นไส้เรื่อยๆโอเอโตเยแล้วก็หยอกใหญ่มื้อนี้เน้นเรื่องของการสะกดคำเป็นพิเศษให้มีรายการเพราะว่าคำซุมนี้ในตัวจริงสังเกตเห็นว่าการไส้ทั่วๆไปนี่ยังมีผู้มักไส้หลงหรือว่าไส้ผิดอยู่เนาะสำหรับอาทิตย์นี้อาจารย์จะบ่ได้เข้าร่วมสนทนาแล้วในมื้ออื่นมื้อหือมื้อนึงคือพุธพฤหัสศุกร์พอดีเลยดร.ซ้อนจะสืบต่อนำเสนอไว้ก่อนแล้วภาคที่1ภาคอัครวิธีให้มีรายการได้รับฟังให้มันจุดหมดเนาะยังอีก4บทสุดท้ายคิดว่า3มื้อนี้มีเวลาเพียงพอบัดนี้อาทิตย์ต่อๆไปจังค่อยว่ากันใหม่แล้วก็อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการอีกในอาทิตย์ต่อไปเบิ่งว่าอาจารย์จะสะดวกในมื้อใดปกติแล้วตามตารางนะปกติแม่นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์คันว่านอกเหนือจากนั้นมานี่เปว่าบ่ปกติเนาะมีรายการเนื่องจากว่าอาจารย์ก็มีเวียกหลายเด้ได้เข้าห้องกองประชุมคันมื้อใดเข้าห้องห่วมกองประชุมก็โอ้กว่าจะเลิกมีรายการ 5:00 น. 17:00 น.มาก็บ่ทันมีเวลาค้นคว้าเนาะในหั่นน่ะเวลาราชการในหมดมือนะอาจารย์ก็เข้าห่วมกองประชุมเช่นเดียวกันแล้วก็สิบ่ได้มีเวลาค้นคว้าคำศัพท์ที่มีรายการฝากนะก็เลยว่าบ่สะดวกที่จะสนทนาในรายการก็บ่เป็นหยังเฮาอ่อนอาทิตย์ต่อไปนี่ยังมีคำศัพท์ข้างจำนวนหนึ่งที่ดอกซ้อนเว้ามื้อนี้ก็ลืมไปว่าโอ้ยังมีคำศัพท์ข้างของเมื่อวานนี่เอายกยอดไปอาทิตย์ต่อไปอีกบ่เป็นหยังเนาะส่วนว่าคำศัพท์ใดที่ยังมีความข้องใจอยากฝากก็ส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp ยังได้อยู่020-5986-4685เด้อคือได้เว้านำมีรายการเนาะนี่ในสร้างควบคุมเสียงเพิ่นซอกมาให้แล้วเพลงประกอบการอธิบายเบิ่งเด้อดอกซ้อนสิอ่านว่าเพลงนี้สิหยังเพลงอย่ามาอ้อแอคืออาจารย์แสงฟ้าเว้าหั่นแหละนักห้องอนุสรไพยสิทธิ์แต่งโดยบุญธรรมสีพรมไซวาซันเดย์มีรายการเอ่ยฟังเบิ่งดอกซ้อนก็ได้ยินผ่านบ่ได้ตั้งใจฟังอาจารย์แสงฟ้าห้องให้ฟังน้อยนึงวันนี้ฟังเต็มรูปแบบเนาะมีรายการจริงนี่มีภาพประกอบพร้อมใดแต่ว่าบ่ได้เห็นฟังเสียงส่งท้ายมีรายการพร้อมกับเพลงนี้เนาะอัดท้ายในรายการมื้อนี้ มอบเพลงที่จะดังออกไปนี้เป็นความสุขความบิกบานมนซืนให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาอันมีค่าติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาและพบกันใหม่มื้ออื่นขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของเพิ่นมีรายการทุกๆท่านลาก่อนสบายดี

0: M Service
1: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบไหนได้นอ
0: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
0: ต้องแอป M Service
3: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
0: ่ก็ต้องแอป M Service
4: โอ้ว้าวคักแท
5: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
3: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
5: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
7: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเปิ้นเป็นรายการอาทิตย์อัสดงเที่ยงแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านฮอดเวลา 18:59 อภิญญาสุริยวงศ์ผู้ดำเนินรายการลบลาวตาวคืนมานำเอาความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นกลับมาตอนมาฝากเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเลยเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำแบบลูกทงบรรณาให้มีรายการได้รับฟังบ่ว่าจะอยู่บ่อนใดก็แล้วแต่อยู่ให้อยู่นาอยู่หัวอยู่สวนกำลังไล่งัวเขาแรงอยู่ตอนนี้หรือกำลังขับรถขับรางกับพันกับซองแวตลาดตะลีซะแล้ว ขอให้ทุกคนจะมีความสุขเนาะเบิ่งอากาศกะบางเทื่อกะสีคึมๆมาว่าซั่นซะระมัดระวังถ้าว่าฝนตกลงมาก็เด้ถ้าว่าฝนตกลงมานี่มันได้คอยแลนได้เปิดไฟขึ้นแน่เนาะสำหรับรถใหญ่หรือรถจักรก็ดีถ้าว่ามันฝนตกแห้งสิได้เปิดไฟแล้วก็คอยแลนเพื่อให้ผู้ส่วนทางได้เห็นเด้อท่านผู้ฟังเด้อรายการของพวกเฮามีคอมมอนคอมซื่นและกับการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเลยเด้อวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสคันว่าเป็นประจำมันต้องทุกมื้อเด้เนาะมีข่ามอยู่ข่ามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะอาทิตย์นึงมี4มื้อที่พวกเฮาพบกันอยู่นะปาร์ต FM 103.7 MHz ติดตามเฮาฟังได้ทั้งวิทยุ FM 103.7 MHz แล้วก็ยังติดตามทางเพจ Facebook Lao National Radio และก็ยังทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกเด้อท่านผู้ฟังติดตามได้ทางใดมันสะดวกก็แม่นติดตามเฮาฟังได้ทุกรายการเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฝากไว้ก่อนจะเข้าสู่ข้อมูลความสื่อจากทางรายการของพวกเฮากับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกำลังเจ็บออดๆแดดๆอยู่ในปัจจุบันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นอยู่ทางหน้าจอปัจจุบันนี้3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดสวยเบิ่งแยงสุขภาพของทานว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์เนาะท่านผู้ฟังเนาะโนนีเอนไซม์นี่มีจุดเด่นก็คืออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดบำรุงทางกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับความสมดุลลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นและก็ปรับความสมดุลของทางกายโดยรวมและทางบุฟังโนนีเอนไซม์เนาะเคียงคู่กับท่านที่มีปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวดื่มน้ำน้อยและให้ในห่างกายออนแอร์บ่แข็งแรงเนาะลุกเงยหน้าขึ้นกับวินก้มลงกับบ่จะก้มเพราะว่าเงยหน้าขึ้นแล้วมันวินจังซี่แหละสาเหตุ1เนาะก็มาจากเลือดของท่านนั้นขุ่นเลือดเหนียวจังซี่แหละบ่สามารถไปไหลเวียนไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทางกายแต่ละส่วนได้อย่างว่องไวดังนั้นสุภัทโอสถสวยทานได้เด้อเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆอยู่ตามผนังเส้นเลือดของเฮานั่นแหละนั่นก็คือสุภัทโอสถแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดหลังปวดเอวเส้นไขกระดูกทับเส้นจังซี่แหละนารายคลายเส้นสวยทานได้เด้อ1สุดมี3อย่างคู่กันเลยกินคู่กันเด้อท่านผู้ฟังเด้อเป้าหมายของทางบริษัทก็คือเพื่อให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นำเอาผลิตภัณฑ์นี้มาฝากเพื่อนมิตรรายการและก็ยังมีถ้าผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็แม่นมีคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกหลายอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาจังหน่อยจังว่าจังว่ากันตื่มอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมบ่ต้องเสืออภิญญาโทรไปถามบริษัทได้เลยต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพของทานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างแน่กินอย่างแน่จังสิดีจังสิปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกนั้นต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นตัวอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายจังสิมีแผนการตลาดให้พร้อมอยากได้ผลิตภัณฑ์ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนผู้แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะ020-88-56-5599และก็5449-5449เด้อฝากโทรไปถามเลยแล้วทานจะได้คำตอบที่น่าภูมิใจเลยเนาะท่านผู้ฟังจังหน่อยจังเว้ารายละเอียดกันเติมตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อน
1: ตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไง
2: ครับไอแดงวมไงหลาย
1: อ๋อวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
2: ่ครับในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
2: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้ว
2: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันตะกี
1: ้อ๋อก้มก็บ่ได้อีก
2: ป่ว
3: ยน้องพ่อเขาอยากแก้ยินกัน
1: ก็
3: ตะกี้กินยาแก้ยิน
1: พอตะกี้พอกินยาแก้ยินติ
3: มันบินดิ
1: ด้วยๆ
3: เด
1: ี๋
3: ยวนี้เช้ากินนั้นบ่บิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแกบินกับบ่กินละ
2: แต่แม่นบ่บินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้อีพ่อนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยายแกบิน
1: เออยายแกบินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่บินมันก็บ่กิน
1: เออดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
5: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตรช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

ท่านผู้ฟังไปสองเสียงเพลงหนึ่งเสียงลำแล้วก็เสียงเพลงบทได้ติดต่อแต่ว่าติดตามอัดแล้วไม่ไหมของแสงดาวีฝากตอนมีรายการเป็นเสียงลำเนาะลำเดินแล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงคิดว่าคงจะถืออกถือใจเพิ่นมีรายการที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้เป็นจังไรถือใจบ่ล่ะคำบ่ถือก็แม่นตามข้อความเด้อข้อความมาทางเพจ Loud National Radio ที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็แม่นพิมพ์บอกมาโลดว่าอยากจะฟังเพลงเสียงเพลงใดล้ำก่อนใดของศิลปินท่านใดก็บอกอภิญญามาใดเนาะเพลงใดใหม่ที่หากก็ออกมาใหม่ๆก็อยากให้มีรายการได้รับฟังก่อนหมู่ว่าซั่นซะคือเมื่อกี้นี่แหละของแสงดาวีก็หาก็เฮ็ดแล้วได้เนาะถ่ายทําแล้วอาทิตย์แล้วนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามกดแชร์อยู่ทั้ง YouTube ดอนไซสตูดิโอเด้อท่านผู้ฟังเด้อดอนไซสตูดิโอมีหลากหลายเสียงเพลงของแต่ละของผลงานแต่ละศิลปินหลากหลายอีหลีอยู่ทางค่ายดอนไซสตูดิโอท่านมักแบบใดเข้าไปเปิดฟังได้เลยทาง YouTube ดอนไซสตูดิโอนะกับทางบริษัทไอราดาลาวนำเอาเสียงเพลงเสียงรำจังสิแหละมาเปิดให้มีรายการได้ครับฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะ 18:00 จนฮอด 19:00 ข้อมูลคำสื่อเป็นของท่านผู้ฟังพร้อมกับสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพเนาะให้ท่านได้ครับฟังแล้วก็ซอกซื้อสั่งซื้อเนาะมาเบิ่งแยงสุขภาพของท่านแต่ว่าปัญหาภูมิต้านทานที่ว่าออนแอร์จังซี่แหละเวลาฝนตกฝนลินมาแข่งฝนน้อยนึงก็เป็นวัดโหลดหมายถึงภูมิต้านทานของเฮาออนแอร์นะฝากไว้กันตื่มเด้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทอาราดาลาวก็คือโนนิเอนไซม์นะโนนิเอนไซม์นี่ช่วยปรับภูมิต้านทานของทานให้ดีขึ้นนะท่านผู้ฟังเด้อผู้ใดภูมิต้านทานต่ํานี่สั่งซื้อไปกินโลดมาเอาอภิญญาก็ได้หรือโทรไปหาทางบริษัทไอราดาลาวโดยกงได้เลยเด้อควบคุมความดันเลือดผู้ที่หลายคนก็เป็นได้เนาะผู้ที่เป็นอยู่หรือว่าหลายคนที่กำลังกังวลอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าพญานี่ก็เป็นคนเป็นหลายโดยเพราะความดันไขมันเนี่ยน้ำตาลจากสิเดระดับมันสูงขึ้นร่างกายของเราก็แน่นอนแล้วมีอาการขึ้นมาเลยทันทีนะโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้และก็ยังส่งเสริมหรือว่าปรับระบบขับถ่ายเนาะให้มันดีขึ้นหมายถึงไปปรับความสมดุลในลำไส้ของเฮานี่ให้มันกินง่ายถ่ายสะดวกเพิ่นว่าบ่แม่นกินแล้วจู่3มื้อก็บ่เข้าห้องน้ำจังซี่มีได้ผู้ลางคนนะบั่นทอนสุขภาพของเฮาลงนับมื้อได้หั่นท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นโนนีเอนไซม์แต่ก็ปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวไหลเวียนบ่สะดวกกันสิเป็นเหตุให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองบ่หรือว่าแตกอยู่บ่อนใดในร่างกายนี่ก็บ่ดีย้อนเลือดเฮามันเหนียวมันขุ่นมันบ่สามารถไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้นี่ก็สุภาพโอสถช่วยทานได้เช่นเดียวกันเฮ็ดให้เลือดสะอาดถ้าเลือดสะอาดนี่ก็แน่นอนและไหลไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทุกส่วนก็เป็นเฮ็ดให้สุขภาพดีแล้วผิวพรรณซอใสยิ้มแย้มสะตัวอารมณ์ก็ดีขึ้นมาถ้าว่าสุขภาพดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเจ็บออดๆเนี่ยปวดหัวเข่าปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาไปซะแล้วผู้เฒ่าผู้โอมันบ่เลือกได้ซุมื้อบ่แม่นแต่ผู้เฒ่าเด้อผู้หนุ่มผู้น้อยคือแต่เฮาเจ้าข่อยนี่ก็แม่นปวดคือกันผู้บางคนเป็นกระดูกทับเส้นบ่จังซี่เส้นเอ็นมันไข่เนาะนารายคายเส้นช่วยทานได้เส้นเดียวกันเด้อช่วยทานได้ดีแน่นอนอันนี้นะพี่น้ากินแล้วโอ้คักแท้เด้กินแล้วมันบ่ปวดนะเส้นประสาทมันบ่ไขขึ้นไปถึงกระดูกจังซี่มันก็บ่เป็นกระดูกทับเส้นนะท่านผู้ฟังเนาะ3อย่างที่เว้ามานี่เป็น1สุดเป็น1สุดกินคู่กันเลยเป้าหมายของบริษัทแม่นหยังจังเอา3ผลิตภัณฑ์นี้มาให้ทานได้สมใส่คู่กันพร้อมจะปรับความสมบูรณ์ในร่างกายของเฮานี่ให้มันดีขึ้นนะท่านผู้ฟังเป้าหมายก็คือเน้นให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีนะคืนกำไรให้ผู้บริโภคนะกำไรหน่อยอยู่แต่ว่าก็จริงใจมอบให้นะกับครอบครัวเฮ็ดให้ครอบครัวยิ้มได้เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังได้ดีขึ้นนะท่านผู้ฟังอารมณ์ดีตัวสุขภาพดีแม่นบ่ท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่ทุกคนมีสุขภาพดีสำคัญกว่ากำไรทางด้านธุรกิจนั่นคือคำพูดของบริษัทเด้อท่านผู้ฟังบ่เน้นกำไรและก็เน้นให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็เข้มแข็งประเทศชาติก็ได้รับการพัฒนานี่คือเป้าหมายของทางบริษัทมีวัตถุประสงค์มอบกำไรคืนกำไรให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
เป็นโครงการเป็นสวัสดิการของทางบริษัทเองเนาะถึงว่าบ่หลวงบ่หลายก็ยินดีจริงใจที่จะมอบให้กับทุกๆท่านโดยเฉพาะท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุภัทโอสถและก็สมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นนี่นะ1ชุดนี่นะเราจะมอบกำไรขึ้นกำไรให้กับลูกค้าตื่มเป็นระดับไปนะท่านผู้ฟังเริ่มต้นสั่งซื้อ1ชุดนี่นะจะสมทบ 100,000 กีบไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกแต่ละระดับต่างกันเริ่มต้นจาก1ชุด1ล้านกว่ากีบนี่นะเนาะเวลานอนห้องหมอมีเงินสวัสดิการ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเด้อถ้าเสียชีวิตยังมี2ล้านกีบให้อีกและก็อีกหลายๆระดับที่ว่าสักการสร้างซื้อผลิตภัณฑ์และก็คืนกำไรให้กับลูกค้าหลายขึ้นเป็นลำดับนั่นเองเนาะสอบถามเพิ่มเติมมันแมนแท้บ่ที่อภิญญาเว้าอยู่ทางรายการอาทิตย์อัสดงแมนความจริงบ่ถามทางบริษัทได้เนาะเพิ่นบอกว่าผู้ใดที่บอกว่าจากฮู้จากรายการอาทิตย์อัสดงเพิ่นจะลดราคาให้พิเศษและก็สามารถเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าร่วมโครงการได้และก็ส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงหัวคันใดเฮือนเลยนะถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีแผนการตลาดให้นอกนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีแพทย์มีหมอให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆ020-8856-5599และก็5449-5449นั่นเป็นเบอร์โทรที่ท่านสามารถติดต่อได้เนาะเอามวลซื่นกันเติมอีกสักก่อนจักหน่อยจังโอจังลมกันต่อเนาะท่านผู้ฟัง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอาเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้เด้อท่านผู้ฟังมื้อนี้อาจสิยังแข็งแรงอยู่และสิฮู้บ่ว่ามื้ออื่นเฮาสิเป็นหยังแน่มันบ่ฮู้อนาคตล่วงหน้าได้คนเฮานี่เนาะมันบ่มีอะไรเปลี่ยนคือกันกับรถกับล้างเครื่องจักรต่างๆดังนั้นแนวใดมันสิแข็งแรงเริ่มแต่มื้อนี้กินอาหารให้ครบ6หมวดฮะกินอาหารให้ครบ6หมวดดื่มน้ำให้เพียงพอที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อนะสำคัญอีหลีเนาะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ดื่มน้ำแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอถึงว่าบ่มีเวลาผู้บางคนก็ว่าโห้ยจะแม่นมันหาเวลายากออกกำลังกายนี่ยากเวลาจัก 4-5 นาทีต่อมื้อบ่ต้องออกหลายเนาะ 4-5 นาทีก็เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายแต่ว่าเวลาอยู่ห้องล่างห้องการห้องการใดที่ว่าสูงๆแน่มีลิฟต์มีขั้นใดขอให้ท่านเลือกขึ้นขั้นใดเด้อเลือกขึ้นขั้นใดลบไปลบมามื้อนึงลงหลายๆเทื่อดีคือกันได้เป็นการออกกำลังกายโดยที่ท่านบ่ต้องไปหาเวลาออกกำลังกายเพิ่มเลยอันนี้ผู้บางคนนี่เขาจะลงขั้นใดอยู่ห้องการอภิญญานี่ก็มีเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีเลย 3-4 สั้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงลงมาเอาหั่นเอานี้แน่ลืมหั่นลืมนี่แน่หรือว่าลงไปประสานเวียกงานจังซี่บ่ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์นี่ก็คือบ่ได้ออกกำลังกายอย่างโอ้ยลบทำอิฐนี่ก็เป็นเซางาบเซาเงยพูดแล้วลบ3ลบ4ไปละธรรมดาเนาะถือว่าร่างกายเฮามันปรับความว่าความลึ่งเคยกับสภาพเนาะขาก็บ่ปวดได้ดนไปแล้วบ่เมื่อยหันใจก็บ่หอบเอิ้นขึ้นทําอิฐนี่ปาดขึ้นฮอดซันซีนี่ปรับเซางับเซาเงยพุ่นแล้วมันเมื่อยแต่ว่าผู้เขาเจ้าประจําอยู่หันเดียวขึ้นเดียวลงเขาเจ้าก็ธรรมดาดังนั้นเฮาต้องฝึกร่างกายให้มันออกกําลังกายให้สม่ําเสมอว่าสังเกตคนญี่ปุ่นท่านผู้ฟังคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุยืนที่สุดในโลกผู้เฒ่าผู้ที่เข้าบำนาญแล้วเอิ้นว่าผู้เฒ่าเนาะ6 70ไปอายุหลายแต่ว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนเขาเจ้าจะบ่ยุดออกแรงงานถึงว่าอายุหลายแล้วหรือถึงว่าเฒ่าแล้วบ่แม่นจะไปขุดไม้ง่ายคนนักนวงบ่แม่นเฮ็ดก๊อกๆแก๊กๆอยู่น้ําเฮือนน้ําซานนี่น่ะนักแน่เบาแน่ปนกันไปแต่ว่าเฮ็ดบ่เซาเฮ็ดอยู่เรื่อยเมื่อยก็พักเฮ็ดเทื่อละน้อยแบบนี้นะโดยที่บ่นอนอยู่ล่าว่าซั่นซาว่าเฒ่าแล้วเมื่อยนอนอยู่ล่าแห้งเมื่อยเขาเจ้าจะบ่เซาที่ให้ร่างกายมันได้เคลื่อนไหวเป็นปกติอายุก็ยืนสุขภาพก็แข็งแรงนี่สำคัญดังนั้นอย่าฟ้าว่าตนเองเฒ่าเพิ่นบอกว่าคำว่าเฒ่าเว้าค่อยๆก็เจ็บจนมันแม่นแท้เลยเฮาต้องบ่ยอมเฒ่าเนาะบ่ยอมเฒ่าหมายถึงว่าเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอยู่ตลอดนี่เฮาหมายถึงเฮาบ่เฒ่าแล้วเฮาแข็งแรงอายุเฮาก็หลายเฮาอายุเฮายืนอยู่กับลูกกับหลานไปโดนๆนี่ๆบ่ขาดสารอาหารกินอาหารที่เป็นประโยชน์และแถมได้ออกกําลังกายเฮ็ดเวียกเฮือนก็ก๊อกแก๊กน้ําลูกน้ําหลานไปบ่อยู่บ่เซาจังซี่เพิ่นเอิ้นว่าผู้เฒ่าบ่อยู่บ่เซาหั่นน่ะผู้นั้นน่ะอายุยืนเราก็แข็งแรงอีกเนาะอันนั้นฝากไว้เติมเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังแต่ว่าสารอาหารตัวใดที่มันขาดไปภูมิต้านทานเฮาอ่อนแอจังซี่ก็แม่นช่วยทานได้ก็คือโนนีเอนไซม์เนาะท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาดาลาวโนนีเอนไซม์ช่วยให้ภูมิต้านทานของท่านดีขึ้นและก็สุภาพโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาด เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สะดวกและก็ยังมีนารายคลายเส้นนารายคลายเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นปวดแข้งปวดขากระดูกทับเส้นจังซี่นารายคลายเส้นช่วยทานได้ทั้ง3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดแล้วก็กินคู่กันนะและก็สามารถเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพของทานแข็งแรงแนะนำซื้อผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสุภาษโอสถและกันนารายคลายเส้นกิน3 5 6เดือนขึ้นไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อระยะเวลาการเบิ่งแยงสุขภาพ3 5 6เดือนจังซี่แล้วก็มีสุดประหยัดอีกท่านผู้ฟังสามารถเลือกซื้อเพื่อทดลองว่ามันดีขึ้นแท้บ่15มื้อ30มื้อ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนท่านสามารถเลือกเอาแพ็คเกจนะแพ็คเกจของท่านว่าท่านอยากจะลองก่อนบ่ผลิตภัณฑ์อยากจะเบิ่งแยงรักษาสุขภาพไปเบิ่งก่อนโอ้ครับมันคักแล้วแน่ก็ซื้อตื้มก็บ่เป็นหยังส่องมาอิงตามเงื่อนไขเศรษฐกิจของท่านนี่แหละสําคัญเราท่านผู้ฟังเนาะซึ่งทางบริษัทก็บ่ได้เน้นมุ่งหวังว่าเพื่อเอากําไรจากทุกท่านมีแน่นอนมีกําไรแต่ว่าเอาน้อยๆเล็กน้อยเป้าหมายของทางบริษัทแท้ๆแม่นเพื่อให้ทุกคนนั้นแข็งแรงถ้าว่าท่านแข็งแรงแล้วท่านจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์เฮามีคำกวนประจำใจของทางบริษัทแนวนั้นเนาะ8856-5499-5449-5449โทรไปสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆเราตลอดได้24ชั่วโมง8856-5499-5449-5449เวลาใกล้สิเบิดแล้วเอาฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงจังกลับมาโอลมกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการ
3: ตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
4: ครับไอแดงวมไงหลาย
3: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
4: ่ครับได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
3: ้โดยตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
4: บ่
3: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้ว
4: บ่เมื่อยแล้วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันตะกี
3: ้โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
4: โหย
5: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแก้วิ่งกัน
3: ก
5: ็ตะกี้กินอยากแก้วิ่
3: งโอ้ตะกี้พ่อกินอยากแก้วิ่งติโอ้โดยโดย
5: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
3: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วิ่งก็โบกินละ
4: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
3: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวิ่งพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
6: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิ่ง
3: อยากแก้วิ่งเช้าแล้วเนาะ
6: มันโบวินมันก็โบกินเนี่ย
3: ดีใจเนาะ
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

ลาของทางรายการก็พอกันยับยับมาเบิ่งเวลาแล้วก็ใกล้สิเบิดเนาะถ้าบ่ฟังเนาะเพลงก็ยังบ่ทันสุดก็เลยขออนุญาตห้วยลงจักน้อยนึงได้สั่งได้ลากันได้สั่งได้ลากันจากทางรายการก็พวกเฮาอย่าลืมเด้อถ้าบ่ฟังสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ว่าซั่นให้เฮาจะสุขภาพดีไปพร้อมกันเด้อท่านผู้ฟังถึงว่าเป็นโครงการที่บ่ที่บ่ได้เน้นผลกําไรเนาะแต่ว่าเน้นเรื่องให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาดาลาวขอบใจทุกท่านที่วัติตามรับชมและก็รับฟังรายการของพวกเฮาขอบใจทุกท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งแยงสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงฝากไว้กันเติมเด้อสุภัทโอสถและก็นารายณ์คลายเส้นและก็โนนิเอนไซม์1สุดที่ท่านสามารถสั่งซื้อและก็เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นําทางบริษัทไอลาดาลาวของพวกเขาได้พร้อมด้วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านอย่าลืม020-8856-5599แล้วก็5449-5449เด้อเวลาใกล้สิเบิดแล้วยังคงให้ท่านได้รับฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงจากทางรายการเบิดเพลงเบิดเวลาอภิญญาลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีเงินใช้ให้พ่อญาติลูกค้าเบิดสู่ผู้สู่คนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ส่งสารอวยพรถึงคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งภาคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีลาวก็เกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานลาวและกูบาสืบต่อห่วมกันพัฒนาเวียกงานกีฬาและกายกรรมให้ก้าวทันระดับสากลจีนและกัมพูชาสืบต่อสุกยูการสร้างโคห่วมสัตกรรม

0: นักแน่นสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแผนจะจัดการเจรจาอยู่กาตาร์ในมื้อนี้ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดในวันที่30มิถุนายนนี้คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวได้ส่งสารอวยพรถึงคณะกรรมการศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์จีนที่นครหลวงปักกิ่งเนื่องในสารเขียนว่าเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งผักคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปีในนามคณะบริหารงานศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวสมาชิกผักและประชาชนลาวขอส่งความสมเสยอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังคณะกรรมการศูนย์กลางผักคอมมิวนิสต์จีนสมาชิกผักและประชาชนจีนอายน้องถูกทั่วหน้าตลอดระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาอันสลัดซองใสของผักคอมมิวนิสต์จีนประชาชนจีนอายน้องสามารถญาติได้บรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในการต่อสู้เพื่อเอกราชแห่งชาติก้าวไปถึงการสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี1949ได้นำพาประชาชนจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978เป็นต้นมาและการนำหุ้นต่างๆของจีนได้สืบต่อนำพาประชาชนจีนสร้างสถาประเทศสังคมนิยมตามสีสันของจีนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่การจัดตั้งพันขยายแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่ตามทิศหันเป็นทันสมัยและมีคุณภาพสูงยิ่งเหตุให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่องสังคมมีความสงบปลอดภัยฐานะบทบาทและอิทธิพลของสาธารณรัฐประชาชนจีนนับมือได้รับการยกสูงขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลภาครัฐบาลประชาชนลาวขอแสดงความสมเสยอย่างสุดอกสุดใจต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ภาครัฐบาลและประชาชนจีนอายน้องญาติบ่าได้ในตลอดระยะ105ปีที่ผ่านมาเสื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาอันสลัดซองใสของผักคอมมิวนิสต์จีนประชาชนจีนอายน้องจะสามารถบรรลุมากผลอันใหญ่หลวงในการฟื้นฟูความศรีวิไลของสนซัดจีนบรรลุเป้าหมาย100ปีเหตุการณ์ที่ซองนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสังคมนิยมอย่างนักแน่นตามสีสันพิเศษของจีนอย่างแน่นอนพวกข้าพเจ้ามีความเอกอ้างทนงใจและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าถึงแม้นสภาพการผักพืชและสากลในแต่ละระยะมีการผันแปรอย่างสลับซับซ้อนก็ตามแต่ภายใต้การนำพาของสองศูนย์กลางผักลาวจีนสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อระหว่างสองผักสองหลัดและประชาชนสองชาติลาวจีนนับมือนับก้าวเข้าสู่ล้งเลิกแตกดอกออกผลอย่างพอหยุดยั้งและกลายเป็นคู่หวามสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่ในปัจจุบันซึ่งมากผลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้ย้อนความไว้เนื้อเสื่อใจทางด้านการเมืองในระดับสูงระหว่างสองผักลาวจีนและความเอาใจใส่ซีนำอย่างใกล้สิทธิ์ของการนำสูงสุดของสองผักสองหลัดลาวจีนอันได้เหตุให้การหัวมือได้หับการเสริมขยายอย่างตั้งหน้าเข้าสู่ล่องเลิกในถูกคงเขตเวียกงานและขั้นแห่งการนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนผักหลัดและประชาชนลาวยืนยันอย่างนักแน่นว่าจะเหตุสุดความสามารถของตนหวมกับผักหลัดและประชาชนจีนอายน้องเพื่อปกปักรักษาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามระหว่างสองประเทศลาวจีนให้สืบต่อได้รับการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งเพื่อประกอบส่วนในการสร้างประสมหวมสตกรรมของมวลมนุษย์เพื่อปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพความยุติธรรมและการหัวมือเพื่อการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลกเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีนี้ขออวยพรให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจงสืบต่อญาติได้ผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจแห่งการสร้างสาสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่สร้างประเทศจีนให้นับมือนับมีความเข้มแข็งทันสมัยและมีความหุ่งเหงื่อสีวิไลขออวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพ อันเป็นมูลเสื้อการเป็นครูหวมยุทธศาสตร์หอบดันมันคงยาวนานตามทีซีดีและการสร้างครูหวมศิลปกรรมล้าวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่จงมันคงขนงแก่นตลอดไปการสร้างและปฏิบัติแผนการกำหนดพนักงานใน5ปีผ่านมาคณะภาคคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคแต่ละคันได้เอาใจใส่สร้างและปฏิบัติแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองในขอบเขตความรับผิดชอบของตนบนพื้นฐานการเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจัดตั้งและการปกครองใน5ปีผ่านมาและทิศทาง5ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ท่านนางสีใสฤเดชมุนซอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นให้พนักงานลักแลงมีส่วนร่วมคนกลัวประกอบความเห็นและลงคะแนนเสียงต่อเป้าหมายที่จะเข้าแผนกำหนดพนักงานในแต่ละประเภทบนพื้นฐานผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายแผนกำหนดดังกล่าวได้เป็นบ่อนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจัดวางพนักงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว
1: ้แผนกำหนดดังกล่าวจะเป็นบ่อนอิงในการวางแผนเพื่อบำรุงก่อสร้างซับซ้อนจัดวางพนักงานถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบการกำหนดไว้นอกจากการสั่งแผนกำหนดพนักงานในภาคของแล้วบรรดาที่ช่วยองค์การในท้องถิ่นยังได้ต้นตัวสับสนพนักงานคงตนเขาใส่ตำแหน่งงานของแผนการที่กำหนดไว้การก่อสร้างและบำรุงพนักงานราชการในหาปีพันมาทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั้งหมด 5,534 สมัยนิ่ง 1,306 สมัยองค์การเรื่องคณะเลขาได้ชี้นำนำพาองค์การที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเงินในจัดชุดผู้บริหารเฉพาะให้การนั่งขันสูงขันห้องรัฐมนตรีหรือเกี่ยวเท่ารักสูตรชิดหาวันวิธีสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติจำนวนสองชุดมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90สมัยซึ่งเป้าหมายเรานั่งจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะบริหารชุดการพักสมัย12และจำนวนหลายกว่าหนึ่งเมื่อสืบต่อเป็นพนักงานนักข่าวและแย่งในทุกองค์เขตเวียดนามทั้งดูซึ่งการในท้องถิ่น
0: ท่านนางสีใสฤเดชมุนซอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการคุ้มครองป้องกันพนักงานรัฐกรแม่นได้นำใส่ระบบฐานข้อมูลเข้าในการคุ้มครองและกวดผ่านบัญชีจำนวนพลบัญชีเงินเดือนเพื่อให้มีความชัดเจนและว่องไวรัฐบาลได้อนุมัติโครงการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลรัฐกรและพลกรแบบดิจิตอลเพื่อยกระดับให้ทันสมัยขึ้นเติมอีก
2: รัฐบาลลาวและรัฐบาลคิวบาสืบต่อร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะด้านเวียกงานกีฬากายกรรมในวันที่29มิถุนายนนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมลงนามโดยทานกิ่งมโนพรมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและท่านนางแอนนาอีเวียนวันเดสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกูบาประจำลาวมีหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อการร่วมมือสองฝ่ายเกี่ยวกับเวียกงานกีฬาพละและศิลปะศึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือในโครงเขตเวียกงานวิชาการอื่นๆที่สองฝ่ายตกลงเห็นดีร่วมกันทั้งนี้เพื่อเสริมขยายสายพันธุ์ร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2รัฐบาลบนพื้นฐานสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างประชาชน2ประเทศในระยะผ่านมากูบาได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวไปเรียนต่อวิชากีฬากายกรรมอยู่กูบาและสร้างนักวิชาการในโครงเขตต่างๆเป็นต้นภาษาเอสปาญอลการแพทย์และกฎหมายส่วนด้านกีฬากลุ่มกีฬาระดับสูงได้ลงนามบทบันทึกด้านกีฬากับสถาบันกีฬาพละศึกษาและศิลปะของกูบาในปี2018และปี2025-2026ที่หากสิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้ผ่านมากูบาได้ส่งครูฝึกกีฬาจำนวนหลายคนมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกกีฬามวยสากลและครูฝึกแลนลานในโอกาสนี้ท่านกิ่งมโนพรมหาไซได้แสดงความขอบใจมายังเอกอัครราชทูตกูบาประจำลาว ผ่านยังรัฐบาลสาธารณรัฐกูบาที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราตลอดมา
0: ในโอกาสรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานห้องว่าการทั่วประเทศระยะ5ปีนับแต่2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปีนับแต่2065-2030ต่อกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปี2025-2025และวางทิศทางแผนการ5ปี2065-2030ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นฐานเคิงคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าระยะ5ปีผ่านมาห้องว่าการห้องการตระคันได้เอาใจใส่ติดตามสุขโยองค์การจัดตั้งคันต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมาตีคำสั่งของผักกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่คันถึงวางออกในแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้คันถึงของตนได้หับทราบและทันเวลาแน่ใส่เหตุให้การจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายของผักการคุ้มครองหลาดคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือมีประสิทธิผลการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเหตุเวียกของรัฐบาลที่มีการผัวพันประสานงานอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระวางห้องฝากการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในน้ำเป็นใจกลางส่งต่อที่ซีน้ำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องว่าการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายขวางก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องว่าการแขวงกับบรรดาภายในการอ้อมข้างแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงกัน
3: ห้องว่าการห้องการแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ติดตามสุขลูกองค์การจะตั้งขั้นต่างๆในการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งของพรรคกฎหมายระเบียบการบรรดาแผนการที่ขันถึงวางออกเป็นแต่ละระยะเป็นเจ้าการเก็บกำข้อมูลสภาพการขอสะดวกขอยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อรายงานให้ขันถึงของตนได้รับทราบและทันเวลาแน่สาเหตุการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคการคุ้มครองของรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นการประสานงานได้ดำเนินไปตามกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลที่มีการพัวพันประสานกันอย่างสนิทแน่นในนั้นการประสานงานตามสายตั้งระหว่างห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในนามเป็นเจ้าการได้ส่งต่อที่ที่นำและติดตามห้องการกระทรวงองค์การและห้องประการแขวงนครหลวงเพื่อพันขยายการประสานงานตามสายควงก็คือการหัวมือระหว่างห้องการกระทรวงด้วยกันหรือระหว่างห้องประการแขวงกับบรรดาแผนการป้องกันของแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนงการโดยได้มีการประสานงานจัดตั้งคณะลงกวดการและเรียกรวมระหว่างวิสาการของห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและวิสาการของแขนงการเกี่ยวข้องลงไปสุกยูกเก็บกำข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการติดตามนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ2วาระแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาบรรดาห้องว่าการห้องการได้เป็นเจ้าการกักเกียมกองประสุมคันต่างๆในขอบเขตความรับผิดชอบของตนได้หับผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นต้นกองประสุมกรมการเมืองส่วนกลางภาคกองประสุมขบคณะบริหารงานส่วนกลางภาคกองประสุมสภาแห่งชาติกองประสุมคณะประจำสภาแห่งชาติกองประสุมรัฐบาลกองประสุมสากลรวมทั้งกองประสุมของคณะภาคองค์การบริหารรัฐคันต่างๆแสดงออกในการกักเกียมเอกสารบทรายงานที่จะนำเข้าผ่านบรรดากองประสุมแต่ละครั้งให้มีเนื้อในสมบูรณ์หัดกลุ่มและครบถ้วนสามารถเฮ็ดให้กองประสุมประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเอาใจใส่ค้นคว้าแนวทางนโยบายกฎหมายเพื่อสร้างเอกสารบทรายงานบทความเห็นบทโอลมการกวดแก้และเยียบเยียงเอกสารให้แก่การนำของตนในการเข้าร่วมกองประสุมระดับต่างๆนับมือมีคุณภาพสูงขึ้นสร้างแผนเคลื่อนไหวเวียกงานของการนำรวมทั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นฐานแสดงออกในการกักเกียมด้านในให้สมบูรณ์หลายขึ้นสามารถสนองข้อมูลให้แก่การนำในการมีที่เสนอและซี่นำปัญหาต่างๆได้ดีสมควร
2: วันที่26มิถุนายนกรมองค์การจะตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ทุกข้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมด้านวิชาการและกิจกรรมปินอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดโบทันแตกที่ทุกข้างอยู่ลาวเพื่อกระเกียมความพร้อมให้แก้การเป็นประธานและเจ้าภาพ จัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้กองประชุมได้จัดขึ้นที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงเวียงจันทน์มีผู้เข้าร่วมจากบรรดา กระทรวงแขนงการที่เกี่ยวข้องสถานทูตและองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนธุรกิจกองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องการปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอารมณ์รังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางโจฮันนาฮาเซบรุกเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทวีความเข้าใจต่อเวียกงานการแก้ไขระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือปัญหาปิ่นอ้อมติดพันกับทุกแขนงการกระทรวงและองค์การปฏิบัติงานเป็นต้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมบทบาทหญิงชายสิทธิของผู้พิการการพัฒนาแบบยืนยงและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนด้านมาตรการและบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติที่ถือเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเป็นใจกลางกองประชุมได้รับฟังการกำหนดเวียกงานดังกล่าวเข้าในห้างปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดบ่อนแตกกองประชุมดำเนินเต็มไปด้วยเนื้อในที่มีความหมายซึ่งบรรดาบทเรียนและข้อเสนอต่างๆที่ได้รับพองในกองประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการห้างแผนบทปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะนำมาพิจารณาและรับรองเอาในเดือนกันยาปีนี้ส่วนกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลด้านภารกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้าการกระเกี่ยมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลรอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนบ่ายมื้อเดียวกันท่านอารมณ์รังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานข้อมูลด้านภารกิจการและข้อมูลกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆโดยละเอียดพร้อมทั้งดำเนินการถามตอบให้แก่คณะทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวต่อขอบเวียกด้านเนื้อในภารกิจการเพื่อเกี่ยมความพร้อมรอบด้านและรับประกันผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุม
0: วันที่26มิถุนายนนี้ท่านวลาไซเล็งสวัสดิ์กรรมการสำรองศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้นำพาคณะเข้าพบปะเยี่ยมคำนับท่านยังกุกสอดบาทาเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนมองโกเลียในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำองค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียหรือไอแคปครั้งที่45ที่นครหลวงอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียในโอกาสนี้ท่านวลาไซเล็งสวัสดิ์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของพรรคประชาชนมองโกเลียและแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประจำไอแคปครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมพร้อมนั้นยังได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวมองโกเลียตลอดระยะผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตในปี1962ก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการร่วมมือระดับภาคพื้นและสากลนอกนั้นยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในต้นปีนี้และยืนยันจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันด้านภาคและการทูตประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติสุขโยการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและการพัฒนาดิจิตอลท่านยังกุกสอดบาท่าได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเหตุเวียกที่มองโกเลียของคณะครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศมองโกเลียลาวแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับต่างๆและการแลกเปลี่ยนสารวยพรเนื่องในโอกาสสำคัญพิเศษท่านยังได้แสดงความสมเสริต่อผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบรรดาผลงานการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิตอลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมองโกเลียให้แก่ลาว
2: วันที่29มิถุนายนที่สถาบันการต่างประเทศมีพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานฉบับภาษาลาวและภาษาอังกฤษโดยการสนับสนุนของครอบครัวท่านสุธรรมและท่านนางมลัยเวียงสากลนิยมมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ลาวและโรงเรียนนานาชาติจำนวน22แห่งทั่วนครหลวงเวียงจันทน์รวมมูลค่าทั้งหมด32,250,000กีบท่านนางมลัยเวียงสากลนิยมมีความเห็นว่าตั้งหน้าครอบครัวก็คือในนามส่วนตัวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมอบปื้มจดหมายถึงลานซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์อันทรงคุณค่าของท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศลาว
4: มันในชีวิตของเพิ่นนะว่าเป็นย่าง2ชั่วโมงเพื่อว่าไปโรงเรียนแล้วเวลาเพิ่นย่างไปโรงเรียนนั่นทมิตรหั่นมันมี4-5คนหมู่ไปนํากันแล้วต่อมาแล้วหมู่หั่นแล้วบ่ท้อถอยเพราะว่ามันย่างไกลที่บ่บันเฮ็ดได้เพื่อว่าบ่ให้โดดเดียวเพิ่นเล่าบทเรียนไปนําให้อุ่นใจเราว่าบัดเวลามีอันนํามากขึ้นอันนั้นก็แม่นอันตรายอีกบ่ได้ไปโรงเรียนมีบางเทื่อที่ว่าเวลาไปโรงเรียนหั่นน่ะและแม่นว่าต้องได้ขามนํามาไปบัดนี้บางเทื่อหั่นประชาชนหั่นเอาเครื่องหั่นไปอยู่ฝากนึงแล้วเพิ่นนั้นต้องได้แก้เครื่องและแม่นว่าลอยน้ําไปเอาไปเครื่องหั่นมาแล้วมานุ่งเครื่องใหม่แล้วบัดนี้จังได้พายเครื่องหั่นไปแล้วถือว่าแม่นชีวิตที่มีความสุขสนบัดเวลาเพิ่นเฮียนจบประถมก็แม่นเพิ่นผู้ทําอิฐอยู่คงบ้านนาจอนนะแล้วบัดเฮียนสร้างคู่คือกันอีกเวลาเดินทางไปนี่ก็แม่นถือพวกศัตรูลัดยิ่งแล้วจะเห็นว่าความลําบากกากกรรมของเพิ่นนั้นนะมันจะเพิ่นอยากสะท้อนให้ลูกหลานได้เห็นว่าชีวิตมันต้องมีการต่อสู้แล้วเพิ่นหั่นจากที่ว่าลูกหลานของประชาชนที่อยู่บ้านนอกห่างไกลอยู่แขวงหัวพัดนะและจากเด็กหน่อยผู้ชายจนว่าก้าวขึ้นมาสู่ทำเนียบของประธานประเทศนี่มันถือว่ามันแม่นกันต่อสู่ชีวิตสมควรและจังว่าเพิ่นมีอันขอคิดที่ว่าประทับใจอยู่แม่นว่าชีวิตต้องต่อสู้และต่อสู้เพื่อมีชีวิตอันนี้แหละแม่นขอความที่เพิ่นฝากให้แก่ลูกหลานจะให้มีความอดทนทำเฮียแต่ถามว่าเฮาต่อสู้มื้อนี้แล้วก็แม่นผลสำเร็จคืออื่น
2: ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้แสดงความขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อประธานประเทศที่ได้เฮียบเฮียงปื้มเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังครอบครัวสากลนิยมที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่นำเอาปื้มดีๆที่มีคุณค่ามาแบ่งปันให้นักเรียนได้ค้นคว้าหำเฮียน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนและพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่างเช้า6หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา30องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
6: ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่26มิถุนายนอยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านฮุนเซนประธานพรรคประชาชนกัมพูชาประธานสภาสูงกัมพูชาในโอกาสนี้ท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีร่วมกับกัมพูชาสุขอยู่การสร้างคู่ร่วมสัตยกรรมจีนกัมพูชาอย่างหนักแน่นปัจจุบันสถานการณ์สากลและภาคพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับสนและลึกซึ้งจีนและกัมพูชาควรร่วมกันเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก้สันติภาพและการพัฒนาในภาคพื้นสร้างพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางยุทธศาสตร์ให้มีความหนักแน่นเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองอย่างมั่นเที่ยงปกป้องสันติภาพและความมั่นคงแบบถาวรของประเทศไผ่ลาวและสร้างแบบอย่างการประสานงานทางยุทธศาสตร์ท่านฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชายึดมั่นปฏิบัติตามหลักการประเทศจีนเดียวยินดีร่วมกับจีนเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ 5J กับข้อดีเริ่ม1แล้ว1เส้นทางลงเลิกการหัวมือในโครงเขตเศรษฐกิจความมั่นคงและโครงเขตอื่นๆยินดีหัดแน่นการหัวมือกับจีนในด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการลอกลวงทางโทรคม
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเห็นดียุติการโจมตีกันและมีแผนจะจัดการพบปะเจรจาอยู่นครหลวงของกาตาร์ในไทยเดือนมิถุนายนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับสงครามฮอร์โมสขณะที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะหยุดตีการเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักษ์กันชั่วคราวในขณะที่สืบต่อดำเนินการเจรจาด้านวิสาการกำปั้นจะสามารถแล่นผ่านซองแคบฮอร์โมสได้อย่างเสรีเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าการพบปะเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนมาฮอดปัจจุบันสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรวมถึงปากีสถานและกาตาร์ที่เป็นฝ่ายไกลเกียยังบ่ทันได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเถื่อ
1: ตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการคุ้มครองและลดผ่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ประกาศบทรายงานว่าแผ่นดินไหวหุนแหงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในต้นเดือนมิถุนายนได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 1,380,000 คนเฮือน 68,000 หลังถูกทำลายความเสียหายในด้านพื้นฐานโครงสร้างแม้หลายกว่า1ตื้อเปโซและความเสียหายในด้านกสิกรรมหลายกว่า29ล้านเปโซสกุลเงินฟิลิปปินส
0: ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิและเงินดีวันไซในสั่งบันทึกเสียงประกอบผลงานเพลงให้พวกเขาได้รับฟังไปพร้อมกันรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มพัวพันคนเสื้อสาดลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดขึ้นออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสกับระยะเมืองลาววันนี้จะรวมสู่ท่านฟังแผนสำหรับเวียกที่สุ่ม6เดือนให้ปีนี้รัฐบาลจะได้สุ่มใส่หลายนาเวียกด้วยกันว่ามีอันใดที่พวกเขาจะนำเสนอทานครับฮู้พอที่ผ่านมานี่ผลสำเร็จ6เดือนให้ปีผลสำเร็จ6เดือนต้นปีก็ถือกันถือว่ามีหลายเวียกที่น่าสนใจฉะนั้นวันนี้จะมาว่าถึงเวียกงานจุดสุ่ม6เดือนให้ปีนี้ว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่อันใดกันแดส่วนนิยานลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะว่าถึงการปักหลักหมายแสดงแบบพิเศษเฉลิมฉลองการสร้างสายประพันธ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะนำเสนอทานฮู้จักเกี่ยวกับการนำเมืองปทุมพรเพิ่นสำรวจห้วยโต๊ะมุเพื่อเป็นการสุกยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของแขวงจักหน่อยจะมาสู่ท่านฟังเป็นระยะสุดท้ายของรายการเนาะสำหรับเริ่มต้นรายการนี้นำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังจะเว้าถึงแผนเวียกที่สุ่ม6เดือนท้ายปีนี้ของรัฐบาลเพิ่นจะสืบต่อสุ่มใส่การรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยอาจจะใส่เวียกงานก่อสร้างสถานการเมืองพัฒนาชนบทและเขตทางไกลศอกลีกเขตลอแหลมตามสายแดนให้เข้มแข็งแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมเป็นต้นกระแมนเอาใจใส่ในการกวดกาควบคุมสกัดกั้นต้านและแก้ไขยาเสพติดในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นระบบสุ่มใส่แก้ไขอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยสปอร์แมนกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่พ่วงระบาดอย่างกว้างขวางที่สั่งความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและนอกจากนี้แล้วเอาใจใส่แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและปัญหายาท่อนอื่นให้มีความคืบหน้าและก็ลดลงให้ทุกภาคส่วนนี่ก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวหน้าเพื่อหาประกันความปลอดภัยอย่างความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมีการวางแผนแต่หัวที่มีระบบเตือนภัยธรรมชาติอย่างทันการเอาใจใส่บริหารจัดการน้ำของบรรดาเขื่อนไฟฟ้าให้ดีและก้าเกี่ยมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนหากภัยพิบัติเกิดขึ้นกระทันหันผมนั้นให้เอาใจใส่สู่โซนเก็บรหัสงบประมาณโดยสุ่มใส่การสร้างนโยบายส่งเสริมการมีหัวหน่วยไร้หับใหม่เพิ่มขึ้นอยู่แห่งการหันเป็นทันสมัยในการเก็บไร้หับค้นคั่วปรับปรุงระเบียบการมาตรการเกี่ยวกับกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการเคียงคู่กับการคุ้มครองไร้หับงบประมาณรายจ่ายงบประมาณให้ไปตามแผนการและก็มีประสิทธิผลให้ส่งเสริมการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือยทั่วสังคมโดยคนคั่ววางมาตรการมาเห็นสดคงและสามารถปฏิบัติได้บ่ให้วางออกแบบรวมๆควรมีการวางมาตรการให้มีลักษณะเจาะจงว่าอันใดแม่นการประหยัดอันใดแม่นการฟุ่มเฟือยการฟุ่มเฟือยแบบใดจะมีการลงวินัยรัฐบาลก็ต้องเป็นแบบอย่างนำหน้าในการประหยัดเช่นว่าเริ่มจากการประหยัดการนำใช้ไฟฟ้านำประปาลดพรการใช้จ่ายบริหารที่บ่สมเหตุสมผลรวมทั้งการไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ต่างประเทศที่บ่จำเป็นปลูกจิตสำนึกชาตินิยมส่งเสริมการสมไส้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศสืบต่อปรับปรุงบรรดารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งและดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสืบต่อหักษาเสถียรภาพเงินตราแห่งชาติสู่ส่วนสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าให้ได้ตามแผนการพร้อมกับนั้นสืบต่อสุกยู่และก็ส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าบรรดาพื้นฐานการผลิตมีที่มีทะแหงเป็นต้นกระแมนเสบียงอาหารเนื้อพันธุ์พืชหัวอาหารสัตว์ฝุ่นชีวภาพและปุ๋ยสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งรับประกันด้านปริมาณและคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าที่หับใส่ชีวิตประจำวันให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจตัวจริงส่งเสริมและพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้เข้มแข็ง
ด้วยการสืบต่อปฏิบัตินโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายแรงทุนและบรรดากองทุนต่างๆให้มีประสิทธิผลสืบต่อดัดสมบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟและดัดสมบริษัทนำเข้ารถที่มีจำนวนหลายเพื่อให้ลดลงเพื่อคุ้มครองง่ายเนาะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการนำใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมครัวเรือนติดตั้งพลังงานแสงตะเวนถึงหลังคาเรือนให้แข็งแรงและเป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมทางฮีพอนคนคั่วรูปแบบการลงทุนโครงการพื้นฐานของลางท่อส่งน้ำมันเวียดนามลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมกันนั้นก็ให้สืบต่อแก้ไขการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุลักลอบขุดค้นคำตะคอนและการขุดค้นไม้ที่บ่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดเข้มงวดนอกจากนี้แล้วสืบต่อสุขภาพแรงงานการผลิตทะเบียนอาหารการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่มีท่าแฮงสืบต่อขึ้นทะเบียนออกใบตะดินให้สำเร็จตามแผนการพร้อมทั้งออกแจ้งการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนออกใบตะดินการหันเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าซื้อขายสิทธิ์นำที่ดินและธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดินแม้นให้ชำระผ่านระบบธนาคารสุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างบรรดาเส้นทางคมนาคมทางบกทางน้ำและทางอากาศตามแนวทางเศรษฐกิจต่างๆทางหลวงแห่งชาติและทางหลวงของท้องถิ่นรวมทั้งการปรับปรุงบรรดาโครงรางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในแต่ละระยะสืบต่อสุขยู่นักลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศก่อสร้างเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเวียงจันทน์บอเต็นทางรถไฟท่าแขกขาวุงอางและทางด่วนอื่นๆพร้อมนั้นก็เอาใจใส่ติดตามสุขยู่โครงการรูปแบบสัญญาผสมประสานและออกแจ้งการเกี่ยวกับการสำหรับสสางในการซื้อขายพาหนะผ่านระบบธนาคารฮีพอนจะตั้งปฏิบัติการนำใส่ทะเบียนรถสำหรับรถไฟฟ้าพร้อมนั้นยูแห่งการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้แข็งแรงสามารถเป็นแขนงท่าแรงสนับสนุนแก่การเติบใหญ่ของแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังมีความคืบหน้าน้อยเป็นต้นกระแมนการส่งเสริมการเข้าเฮียนและปรับปรุงคุณภาพการเฮียนการสอนในถูกสั้นทุกสายสืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการประการเฮียนกักเกียมความพร้อมรอบด้านให้แก่การนำใช้ระบบหลักสูตรสมัครศึกษา 6+3+3 ส่งเสริมการเข้าเฮียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสืบต่อใส่กำลังแห่งทั่วสังคมเข้าในการพัฒนากำลังแห่งงานให้มีสีมือและเข้าสู่ตลาดแห่งงานทั้งภายในและต่างประเทศพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานที่ทันสมัยเพื่อสนองข้อมูลให้แก่การรัดสุมการสนองกำลังแห่งงานให้เข้าถึงตำแหน่งงานและผู้ใช้งานสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงโครงรางด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเวียกงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเวียกงานกองทุนประกันสังคมและประกันสุขภาพเวียกงานซักวัคซีนการพยาธิและเวียกงานรักษาสุขภาพขั้นต้นและการสร้างความเข้มแข็งเวียกงานสกัดกั้นและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของพยาธิต่างๆตามฤดูกาลคุ้มครองสถานที่บริการปิ่นปัวทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจรวมทั้งบุคคลนิติบุคคลที่ดำเนินการบริการปิ่นปัวและก็เสริมความงามพร้อมทั้งสุ่มใส่ปรับปรุงเวียกงานวัฒนธรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและฮิตของประเพณีของชาติด้วยการพัฒนาโครงรางพื้นฐานด้านวัฒนธรรมให้สมคู่กับการขยายตัวของเวียกงานในปัจจุบันสืบต่อสุ่มใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงรางการท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอื่นและสุ่มใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายให้สำเร็จตามแผนสภาพองสร้างนิติกรรมลุ่มกฎหมายโดยเฉพาะนิติกรรมแนะนำการปฏิบัติกฎหมายให้ทันสภาพสุ่มใส่ปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้อย่างเด็ดขาดให้ได้หลายและไวขึ้นและต้องสืบต่อกระเกียมให้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศของการนำคันสูงให้ดีเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมการเยี่ยมยามต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมและมีมรรคผลโดยเฉพาะบรรดาโครงการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ที่ได้ตกลงและลงนามร่วมกันอันนั้นก็เป็นการกระเกียมเวียกงานใน6เดือนท้ายปีนี้ของรัฐบาลและนอกจากนี้แล้วยังได้มีการเห็นดีและการทับห้องเอาหางนิติกรรมจำนวน2ฉบับก็คือหางขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตะแสงหางวาระแห่งชาติว่าด้วยเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอีกด้วย
นั่นก็เป็นรายงานเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังเกี่ยวกับ6เดือนให้ปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัติหลายหน้าเวียกที่ยังบ่ทันได้สำเร็จเถื่อวันนี้พอจะพักหน่อยนึงให้ท่านไปผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจันทร์กันแล้วจะหน่อยกลับเข้ามาสู่รายงานลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังการเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายประพันธ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีท่านผู้ฟังในวันที่24มิถุนายนนี้ลาวและไทยได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษลักหมายแสดงเลขที่ 3-18ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวนี่มันขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายประพันธ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีประธานร่วมในพิธีฝ่ายลาวนำโดยท่านอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมลาวไทยและฝ่ายไทยนำโดยท่านนางเอกสิริปินทรุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมไทยลาวโดยมีประธานสภาประชาชนแขวงชัยบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้ต่างนาจากภาคส่วนเกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชนสองประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการจัดพิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษเอิ้นว่าลักหมายแสดงเลขที่ 3-18แม้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพบพันห่วมมือระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ลาวและไทยกำลังดำเนินการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพบพันการทูตครบรอบ75ปีห่วมกันและพันขยายเจตนาของสองประเทศที่ได้ยกระดับการห่วมมือเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในพิธีนี้ท่านอนุสินคัตติยราชหัวหน้าห้องการคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้รายงานเกี่ยวกับผลการเคลื่อนไหวเวียกงานสำรวจและปักหลักหมายสายแดนระหว่างสองประเทศลาวและไทยและความหมายความสำคัญของการปรับปรุงและยกระดับหลักหมายสายแดนเลขที่ 3-18 เป็นหลักหมายสายแดนแบบพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีซึ่งภายหลังที่สองประเทศได้สั่งตั้งสายประพันธ์การทูตร่วมกันในวันที่19ธันวาคม1950สองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจและปักหลักหมายแสดงร่วมกันเริ่มตั้งแต่ปี1997มาถึงปัจจุบันสามารถสำรวจและปักหลักหมายแสดงทางบกร่วมกันทั้งหมดจำนวน211หลักหมายรวมลงยาวของเส้นแสดงประมาณ678กิโลเมตรเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นแสดงทางบก763กิโลเมตรและเท่ากับ36ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นแสดงทางมดแมน 1,869 กิโลเมตรโดยปฏิบัติตามการเห็นดีของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ปรารถนาอยากนำเอาเวียกงานแสดงมาเป็นกิจกรรมหนึ่งประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีสองฝ่ายจึงได้เลือกเอาลักหมายแสดงเลขที่ 3-18ที่ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมาปรับปรุงยกระดับให้เป็นลักหมายแสดงแบบพิเศษลักหมายแสดงแบบพิเศษนี้บ่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการพันธุ์ร่วมมือที่ดีระหว่างสองแขวงสายแดนแขวงเซนบุรีและจังหวัดน่านของไทยก็คือระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะแม้ในของเขตเวียดงานการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนที่สองฝ่ายได้ดำเนินร่วมกันแต่ปี1997เป็นต้นมาซึ่งผลสำเร็จนี้แม้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการสร้างเส้นสายแดนระหว่างสองประเทศให้กลายเป็นเส้นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมืออันยาวนานในอนาคตต่อหน้าองค์การปกครองท้องถิ่นของแขวงสัญบุรีและจังหวัดน่านของไทยจะร่วมกันปกปักรักษาและพัฒนาเพื่อสร้างเป็นบ่อนท่องเที่ยวและเป็นเขตการค้าแสดงระหว่าง2ประเทศอีกด้วยนั่นก็แม่นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่พวกเขามานำเสนอให้ท่านรับรู้พิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีอาพอจะพักกันเติมระนึงให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการจังได๋กับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปทางภาคใต้ผู้จักกับห้วยโตโมะ

ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการหักแผ่นดินเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะเที่ยวบ้านแม่จะนำเสนอท่านมาหับฟังการนำเมืองปทุมพรเพิ่นสำรวจห้วยโตมุเพื่อสุกยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในวันที่3มิถุนายนนี้ท่านกิ่งแก้วณวพลประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองบ้านคอนน้อยก็ได้ร่วมกันกับผู้จัดการส่วนน้ำธิดาเพชรจัดกิจกรรมลองเหือสำรวจสายน้ำห้วยโตมุบ้านลัก40เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักเพื่อศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองปทุมพรการสำรวจครั้งนี้เพื่อศึกษาศักยภาพของสายน้ำห้วยโตมุทั้งในด้านทัศนียภาพความปลอดภัยในการลองเหือจุดเด่นทางธรรมชาติและความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีส่วนน้ำธิดาเพชรเป็นจุดเริ่มต้นในการสุกยู่และต่อยอดทางแห่งทางด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

ฐานที่สำคัญนำไปสู่การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระยะต่อหน้าโดยมุ่งสร้างให้เมืองปทุมพรกลายเป็นเมืองแหวและเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีกิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของพื้นที่ทั้งนี้การพัฒนาจะดำเนินไปควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติและการคงไว้ซึ่งห้องหอยด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างยิ่งยงการลงเหือสำรวจในครั้งนี้ได้เริ่มต้นจากทาสวนน้ำธิดาเพชรไปจนฮอดปากห้วยโตโมะที่ไหลออกสู่แม่น้ำของบ้านโตโมทาระยะทาง7กว่ากิโลเมตรตลอดเส้นทางแม่นได้แวะสำรวจหลายจุดที่มีคุณค่าทางด้านธรรมชาติและด้านประวัติศาสตร์เช่นว่าจุดหินซิลที่มีการเล่าขานว่าในอดีตเคยถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างวัดภูจำปาสักและคันไดมาซึ่งเป็นคันไดหินบูฮานที่เสื่อมจากวัดภูอาสาหลงสู่ท่าน้ำจุดเด่นเหล่านี้บ่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนเห็นถึงประวัติศาสตร์และหลักฐานวัฒนธรรมของพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้บ่เพียงแต่การสำรวจเส้นทางลงเหือท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางหลักฐานใหม่ในการเปลี่ยนทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมืองปทุมพรในฐานะเป็นปลายทางท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังกันนั่นก็เป็นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเรานำเสนอให้ท่านมาฮู้จักกับห้วยโตโมะซึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามของเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักขอบใจทุกท่านที่ตามรายการแต่ต้นของท่านรายการเวลาพร้อมกับมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันไซลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย

0: นี่ผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสมัครงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสนำนักหน่วยบานเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญเสริญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาบความพร้อมติดสั่งนำนักคัดเลือกเอาหน่วยบาน

0: ทีมน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อีบอน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยฝานอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขโต๊ะนำใส่หน่วยตุ้มสเตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยฝานประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยฝานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานของแต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเห็นให้หน่วยบานได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนรองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันเป็นไปหาหน่วยบานเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบานออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือละหน่วยบานจนครบ6หน่วยบานและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการขายหน่วยบานและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขโกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายซึ่งมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาไปหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดขาเปื้อนบ่ปรับแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลอตเตอรี่ไหลเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1 เอกบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียนิขันเป็นข้างที่2เลขบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียนิขันเป็นข้างที่3เลขบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียนิขันเป็นข้างที่4เลขบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียนิขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียนิขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนในตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปเขาเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1เขาเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาทในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เฮียบห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักความเดือดอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องเพชรเงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของเงินประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคือหมุนเวียนอยู่ในคล่องตลาดมุดต่อสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงสู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อให้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทได้สลับกันออกมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

นวดบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเลขข้างที่2การออกเลขรางวัลหมายเลขก๊กโถแม่นการเสี่ยงมา6ใบบาทจากทั้งหมด60ใบบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลเชิญจะได้รับผลเลขก๊กโถ5โถเลข4โถเลข3โถเลข2โถและเลข1โถท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื่นอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เพื่อนไขในการรับเงินรางวัลหัวทศนาหมายหัวที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติโดยมีไฟลุกขีดข่าเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวใดและใดและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยหวานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเชียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมในครั้งที่4เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ครับเกียรติเต่าหอมเพื่อเปลี่ยนสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากการทางคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่มาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบ้านได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอันใดบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอยินเชิญขอขอบใจน้องคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสี่ยงให้ได้บันได้ตกลงมาสู่บนน้องหักทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบันและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักสิบ
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นเทียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่98ออกครั้งวันที่30เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกศูนย์แปดสามแปดสามหกศูนย์แปดสามแปดสามเลขห้าโตได้แก่หมายเลขศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดสามแปดสามเลขสี่โตได้แก่หมายเลขแปดสามแปดสามแปดสามแปดสามเลขสามโตได้แก่หมายเลขสามแปดสามสามแปดสามเลขสองโตได้แก่หมายเลขแปดสามแปดสามและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสามหมายเลขสามผลการออกเลขรางวัลเลขหกโตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่98ออกข้างวันที่30เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข608 383 608 383เลข5โตได้แก่หมายเลข08 383 08 383เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข83 83 83 83เลขสามตัวได้แก่หมายเลข3 83 3 83เลขสองตัวได้แก่หมายเลข83 83และเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลครั้งนี้ขอขอบใจน้ำพุทธิมักเสียงโศกสิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขหิ้วหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีและการพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแฟนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

ท่านที่เคารพท่านมารายการเพลงดังในอดีตมักจะค้นหาเพลงเก่าๆพร้อมทั้งผู้แต่งผู้ประพันธ์ผู้ฮ้องมาเว้าสู่ฟังบางเพลงนั้นกระโดงดังมาโดนเป็นครึ่งศตวรรษหรือหลายกว่าหันก็มีนอกนั้นก็ยังมีการสืบต่อเอาเพลงที่เคยโด่งดังในระยะใกล้ๆนี้มาเปิดให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังโดยเฉพาะมาเสนอในรายการเพื่อให้อ่านได้ฟังเพลงเก่าบางคนนี่มักเพลงเก่าเด้บางคนบอกว่าโอ้ยเพลงใหม่นี่ฟังบ่เข้าใจดอกปะนะบ่แม่นบ่เข้าใจนับเบิ่งข้อมือเจ้าของแล้วโอ้ยนับบ่ไหวละอายุมันกาย

0: แต่ถึงในใดก็ตามทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกหาทางผู้แต่งทางผู้ฮอกแล้วก็รวมทางปีที่เพลงนี้ที่แต่งมาแล้วก็รวมทางว่าเพลงนี้มีไผนำไปฮ้องแน่บางเพลงนี้โอ้ยนับขอมือจนบ่ควยผู้ใดดังนั้นทางรายการของพวกเราก็จะนำเสนอให้ว่าโอ้ผู้ใดมาฮ้องก่อนผู้ใดมาฮ้องลุ้นปัจจุบันนี้เป็นเพลงที่ยังนิยมฟังกันอยู่บ่โดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่นี่เป็นคนรุ่นเก่าบ่หรือว่ารุ่นใหม่ดังนั้นในรายการของพวกเรามื้อนี้ก็จะมาเว้าถึงเพลงที่เอาใจคนที่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนบ่ว่าอยู่ในประเทศนี้หรือว่าอยู่ต่างประเทศ
1: ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนหรือความคิดฮอดอดีตนั้นสามารถเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ถึงอย่างใดก็ตามมีบางกรณีศึกษาซี่ให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกคิดฮอดอดีตหรือความคิดฮอดบ้านเกิดหลายกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในช่วงวัยของการเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวและผู้สูงอายุซึ่งอาจเป็นย้อนว่าผู้หญิงจะแสดงความรู้สึกได้อย่างเปิดเผยหลายกว่าผู้ชายเฮ็ดให้ผู้หญิงมีโอกาสที่จะบอกเราหรือถ่ายทอดความรู้สึกที่คิดฮอดบ้านหรือความคิดฮอดอดีตออกมาให้คนอื่นได้รับรู้หลายกว่าย้อนว่าผู้หญิงนั้นมีบทบาทสําคัญในการรักษาสายสัมพันธ์ในครอบครัวและความผูกพันกับคนในครอบครัวดังนั้นเมื่อต้องอยู่ห่างจากครอบครัวความรู้สึกคิดฮอดจึงอาจจะหุนแฮงขึ้นประการสําคัญผู้หญิงมักจะมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อกับวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความทรงจําต่างๆหลายกว่าผู้ชายเช่นรูปถ่ายเครื่องประดับหรือของที่ระลึกต่าง
0: ๆสรุปได้ว่าทางหญิงและทางชายมีความรู้สึกคือทอดบ้านเก่าคือทอดบ้านเกิดคือทอดอดีตบ่แตกต่างกันแต่อาจจะคือทอดในเรื่องที่ต่างกันเช่นว่าผู้ชายนั้นอาจจะคิดฮอดในเวลาที่ตนเองเคยมีประสบการณ์หรือมีผลสำเร็จหรือกิจกรรมที่เฮ็ดร่วมกับหมู่เพื่อนที่อยู่บ้านเกิดส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวคิดฮอดความรู้สึกที่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวด้วยเหตุนี้เพลงทําอิฐจากรายการเพลงดังในอดีตจึงขอเสนอเพลงคิดถึงบ้านเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์คำพุทธและก็มีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องเช่นว่าแก้วทะลงแสงจันทร์ตุ๊กตาสุขสวรรค์ดงลาวงกงลาวงสัมพันธ์และคนอื่นๆแต่ในรายการของพวกเขาเมื่อนี้ขอเสนอเป็นการฮ้องของสุริตา

0: ท่านที่เคารพคนที่จากบ้านไปไกลสิดนปานใดก็บ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบางคนอาจมีเงื่อนไขกลับมายามบ้านในโอกาสและเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่บางคนบ่มีโอกาสและบ่มีเงื่อนไขที่จะได้กลับมายามพ่อแม่พี่น้องย้อนสาเหตุและปัจจัยต่างๆแต่ถึงยังไดก็ตามมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนชนบทที่เข้ามาอยู่ในเมืองนั้นต้องคิดฮอดบ้านเกิดหลายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบกระทันหันมันได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของคนเฮาโดยกงมีหลายเหตุผลที่เฮ็ดให้เกิดความรู้สึกแบบนี้เป็นต้นแมนบ่สามารถลบความทรงจําและประสบการณ์ในอดีตได้เฮือนหลังเก่าทงนาสายน้ําภูผาป่าไม้ที่เคยเห็นที่เคยอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีความทรงจําที่อบอุ่นฝังอยู่ในนั้นเมื่อมาอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงรถติดและเสียงดังความรู้สึกโหยหาสิ่งเก่าๆเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น
1: มีหลายคนเวลาที่ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ตอนนั้นมีแต่ความสงบและความเรียบง่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในชนบทบ่ฮีบบ่ฮ้อนมีความเป็นธรรมชาติหลายกว่าอยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันสูงทุกอย่างอยู่ในเมืองนั้นต้องหีบห้อนต้องหีบด่วนเฮ็ดให้บางคนรู้สึกเมื่อยล้าและก็อยากกลับไปหาความสงบสุขที่คุ้นเคยนั่นก็คืออยากจะไปยามบ้านเกิดเมืองนอนอยากจะไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนคืนจังซี่วิถีชีวิตของคนในเมืองมันแตกต่างจากชนบทจังสิ้นเชิงบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าตนเองนั้นโดดเดี่ยวท้อใจเฮ็ดให้คิดฮอดคนที่อยู่ทางบ้านเกิดเมืองนอนคิดถึงหมู่เพื่อนที่คุ้นเคยย้อนว่าสังคมที่อยู่ในชนบทที่เป็นบ่อนฝังสายเฮเป็นบ่อนแพสายบือของพวกเขานั้นมันมีความผูกพันกับโตของเฮาและญาติพี่น้องของเฮาอย่างตัดขาดบ่ได้เพราะว่าอยู่ในบ้านนั้นอยู่ในเมืองนั้นทุกคนรู้จักกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเชิงกันและกันแต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆนั้นโดยส่วนหลายแล้วคนเฮาที่อาศัยอยู่เงินใกล้ๆกันก็บ่ฮู้จักกันก็มีเด้บางเทื่อนี่กำแพงหัวติดกันอยู่ก็บ่ฮู้จักกันก็มีก็ย้อนว่าแต่ละคนมันดิ้นหนคนควายเอาชีวิตรอดต้องโตไผตัวมันเฮ็ดให้เฮานี่ฮู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็มีความวุ่นวายในหัวใจฉะนั้นการคิดฮอดบ้านเกิดบ่เพียงแต่คิดฮอดสถานที่แต่มันคิดฮอดความฮู้สึกความทรงจำและความสัมพันธ์ที่เฮาเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ปกติและเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนที่ต้องจากบ้านที่ตนเองเคยอยู่อาศัยนั้นมาอยู่ในเมืองใหญ่ที่ญาติพี่น้องบ่มีหรืออาจจะมีหน่อยเดียวสำหรับเพลงต่อไปนี้ขอเสนอเพลงหนึ่งหวังว่าหลายคนได้ฟังเพลงนี้แล้วคงจะหวนคืนคิดถึงอดีตเก่าบ่ได้อดที่จะคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่ได้มีเพลงที่มีชื่อว่าเฮือนหลังเก่ามาเปิดในมิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้ห้องโดยคำลาบุษรีและแต่งโดยสายพินอินทสอน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 นหา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: านผู้ฟังที่รักแผงมื้อนี้2เพลงแล้วที่รายการเพลงดังในอดีตได้นําเสนอสู่ท่านฟังซึ่งเป็นเพลงที่ติดพันกับคนที่จากบ้านมาแล้วคือทอดบ้านเกิดคือทอดบ้านเก่าแต่ว่าทั้ง2เพลงนั้นก็ล้วนแล้วแต่พรรณนาถึงความคือทอดคือถึงบ้านเกิดเมืองนอนนั่นแหละว่าในตอนที่พวกเขาพัดภาคจากไปแล้วก็เป็นเพลงที่พรรณนาถึงความฮู้สึกนึกคิดของแม่หญิงเป็นต้นต่อพอแม่หญิงนี่โอ้คันเว้าถึงบ้านเกิดมาบางคนนี่น้ำตาตกติผู้ชายนี่ก็คือทอดอยู่แต่ว่าบางเทื่อก็เพียงน้ำตาพาหน่วยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าผู้ชายที่บ่มีหัวใจบ่คือทอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่เมื่อยามห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองมาแล้วทำท่าคือว่าเฮ็ดเฉยๆเฮ็ดคือกับท้องบ่ฮู้ฮ้อน
1: แน่นอนบ่ว่าหญิงหรือชายต่างก็คิดฮอดคือกันแต่สิ่งที่เขาเจ้าคิดฮอดที่สุดนั้นมักจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับความทรงจําและประสบการณ์ที่ฝังใจหลายกว่าโดยทั่วไปแล้วเขาเจ้าจะคิดฮอดความทรงจําเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเสรีการไปเที่ยวการได้กินข้าวกับหมู่เพื่อนในบ่อนที่คุ้นเคยการไปเที่ยวป่าการหาปลาการเฮ็ดนาเฮ็ดไห่สิ่งเหล่านี้มักจะฝังอยู่ในความทรงจําของผู้ชายและเป็นตัวแทนของความเป็นชายที่บ่สามารถหาได้ในตัวเมืองเพราะผู้ชายก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับไปบ้านเกิดถึงแม้จะบ่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยแต่ลึกๆแล้วเขาเจ้าก็ยังคิดฮอดครอบครัวพ่อแม่
0: การคิดฮอดบ้านเกิดการได้รับบ้านเกิดแน่นอนว่าทั้งหญิงและชายยอมฮู้สึกได้ถึงความฮู้สึกที่ว่ามีความปลอดภัยมีความอบอุ่นและก็บ่ต้องแข่งขันกับผู้ใดคือกับอยู่ในเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับความกดดันของคนอยู่ในเมืองที่เขามีความฮู้สึกว่าโดดเดี่ยวเลี้ยวไปทางใดก็เห็นแต่ความว่างเปล่าในเพลงต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของผู้ชายที่คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองว่าเขาหันคิดฮอดอีหยังแน่มาฟังนํากันเบิ่งว่ามันเป็นแบบนี้แท้ๆบ่ฟังเพลงนี้แล้วผู้ชายให้คําตอบให้ได้ว่าเออข่อยก็คิดแบบนี้แหละหรือบางคนอาจจะบอกข่อยยิ่งคิดหลายกว่านี้คิดหลายกว่าเพลงพรรณนามาเพลงนี้เป็นเพลงที่มีคนนิยมฟังหลายสมควรอยู่แล้วก็เป็นเพลงที่หลายคนก็ได้ฟังมาประมาณ20ปีแล้วแหละผลงานกันกับห้องของอาคมสมหวังในเพลงที่มีชื่อว่าคิดฮอดบ้านเก่า

0: ท่านที่ฮักแพงและการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้ด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้สิได้อำลาพระจากแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเฮาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ไปเส้นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะถือขับห้องเข้าเป็นสมาชิกคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลของบรรดาพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการในไวนี้จีนลาวมาเลเซียประชุมเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยซุกเซินในตัวเมืองครั้งที่3กองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำคงครั้งที่10ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียดคณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายวรสัยเล่งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลของบรรดาภาคการเมืองในอาเซียหรือ ICAP ครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมในระหว่างวันที่25หา28มิถุนายนนี้ที่นครหลวงอุลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียโดยการเป็นเจ้าภาพของพรรคประชาชนมองโกเลียร่วมกับกองเลขา ICAP มีคณะผู้แทนจากพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำของสสพรรคการเมืองจาก17ประเทศเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำ ICAP แม่นกองประชุมกลไกปกติขององค์การดังกล่าวที่จัดขึ้น2ครั้งต่อปีโดยได้เต้าโฮมเอาเฉพาะบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกคณะประจำเพื่อทบทวนคืนผลสำเร็จของ ICAP ในระยะ6เดือนต้นปี2016กำหนดทิศทางและแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้ารวมทางปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งมีแผนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้พร้อมนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังได้จัดกองประชุมพิเศษคู่ขนานกันภายใต้หัวข้อการหันเปลี่ยนของอาเซียนในยุคดิจิตอลสิ่งท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้ลงเลิกแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของ ICAP และการขยายจำนวนสมาชิกคณะประจำแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิตอลโดยได้ยกให้เห็นว่าการหันเปลี่ยนดิจิตอลถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งท้าทายและเป็นแห่งขับเคลื่อนที่สำคัญในขบวนการพัฒนาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมและความทันสมัยเน้นหนักความสำคัญของเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์การเงินดิจิตอลการให้บริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิตอลสุกยูการเสริมขยายการหัวมือในภาคพื้นและในโลกเพื่อห่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆเป็นต้นบัญหาความมั่นคงทั้งไซเบอร์ความแตกต่างทางดิจิตอลการหักษาข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนมาตรฐานทางจริยธรรมและผลกระทบต่อรูปแบบการจ้างงานในโอกาสนี้คณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้ประกอบความเห็นใน2กองประชุมดังกล่าวโดยยืนยันคืนความหมายมั่นของภาคประชาชนปฏิบัติลาวในการประกอบส่วนเคลื่อนไหวในขอบเวียก ICAP และเสื่อมันว่า ICAP เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสุกยูสร้างความเข้มแข็งให้แก่การหัวมือหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภาคพื้นก็คือในโลกยกให้เห็นความสำคัญของบรรดาพรรคการเมืองในการร่วมมือกันเพื่อให้การหันเปลี่ยนดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างกลมรวมดุลเดียงและยืนยงเพื่อให้บรรดาประเทศอาเซียมีความเชื่อมโยงทางด้านดิจิตอลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถนำใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมได้อย่างเต็มส่วนในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้สมาชิกคณะประจำ ICAP ได้เข้าพบเยี่ยมคำนับสหายเนียมออโซอุสตรานายกรัฐมนตรีประธานพรรคประชาชนมองโกเลียในการพบปะครั้งนี้ได้ติราคาสูงผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวของ ICAP ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศในอาเซียนและความหมายมั่นในการประกอบส่วนเข้าในขอบเขตดังกล่าวโดยได้แจ้งเจตจำนงของพรรคประชาชนมองโกเลียในการจัดกองประชุมสาวหนุ่ม ICAP ในต่อหน้ากองประชุมครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้เป็นเอกภาพหับห้องเอาลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะการแจ้งเกี่ยวกับการก้าเกียมที่จะหับห้องเอาผักประชาชนปฏิบัติลาวเข้าเป็นสมาชิกคณะประจำ ICAP อย่างเป็นทางการในกองประชุมใหญ่ของ ICAP ครั้งที่13ซึ่งจะมีแผนจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกปีนี้ที่นครหลวงเซอุลสาธารณรัฐเกาหลี
1: ในระหว่างวันที่25หาวันที่26มิถุนายนนี้กรมมาตรฐานและบัตรแท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐานและบัตรแท้และแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมาตรฐาน

0: แตะบัตรแทกในขอบเขตทั่วประเทศโดยให้เกียรติเป็นประธานของทานมโนทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหัวหน้ากรมมาตรฐานและบัตรแทกพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอภาพรวมของพื้นฐานของรางด้านคุณภาพแห่งชาติรายงานผลการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานมาตรฐานและบัตรแทกในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนการแบ่งขันคุ้มครองของเรียกงานกวดเทียบสิงสั่งหัวใจน้ำมันเสื้อไฟรถบรรทุกน้ำมันหม้อนับไฟฟ้าหม้อแทกน้ำประปาและสินค้าหุ้มห่อเพื่อเฮ็ดให้การบริหารมีความเป็นเอกภาพชัดเจนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาเห็นว่าการแบ่งขันคุ้มครองเรียกงานมาตรฐานและวัดแทกได้รับผลสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการยกระดับการคุ้มครองเครื่องมือวัดแทกในท้องถิ่นสร้างความถูกต้องและยุติธรรมในการซื้อขายและการบริการช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมีหลายแขวงยังสามารถซอกหาแหล่งทุนและการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือการบัดแทกฝึกอบรมบุคลากรยกสูงความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิชาการพร้อมกันนี้กองประชุมยังได้วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่เช่นการกวดเทียบสิงสางการกวดสอบหัวใจน้ำมันเสื้อไฟการกวดเทียบรถบรรทุกน้ำมันและการคุ้มครองเครื่องมือวัดแทกบางประเภทเพื่อวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบการกฎหมายหลักวิชาการและความต้องการในการพัฒนาพื้นฐานของรางด้านคุณภาพและมาตรฐานของประเทศการปรึกษาหารือในครั้งนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเรียกงานมาตรฐานและการบัดแทกของเราให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานภาคพื้นและสากลเพื่อห้องหับการเติบโตของการขยายตัวเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ประกอบการและผู้สมใส่แบบยืนยง
1: ในระหว่างวันที่25หา26มิถุนายนนี้คณะผู้แทนกระทรวงป้องกันความสงบลาวนำโดยทานพลจัตวากีจันทวงศาห้องหัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้เข้าร่วมกองประชุมประสานงานประธานร่วมจีนลาวและมาเลเซียเพื่อกักเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกองประชุมสัมมนาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยสุกเสริญในตัวเมืองครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจวงกวางซีของจีนในกลางเดือนกันยายนปีนี้จุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเป็นเอกภาพเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกองประชุมสัมมนาการเสื้อเสริญผู้เสียวซานเข้าร่วมการจัดการฝึกซ้อมกู้ภัยและการแบ่งความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันภายหลังปรึกษาหารือกันอย่างกงไปกงมากองประชุมได้ตกลงเห็นดีให้ฝ่ายจีนเป็นประธานกองประชุมสัมมนาในหัวข้อเทคโนโลยีด้านเวียกงานกู้ภัยและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกงานสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยการนำไส้พลังงานใหม่และป้องกันการควบคุมความเสี่ยงต่อความปลอดภัยลาวเป็นประธานในหัวข้อการติดตามกวดกาความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติและความปลอดภัยในตัวเมืองและมาเลเซียเป็นประธานในหัวข้อการร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เป็นเอกภาพจะจัดการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภัยซุกเซินใน2คงเขตคือการฝึกซ้อมกู้ภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีศาสตร์และการฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำในโอกาสเดียวกันคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมยามกวดกาสถานที่จัดกองประชุมสัมมนาสถานที่ฝึกซ้อมกู้ภัยตลอดฮอดที่ภาคของผู้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาที่จัดขึ้นในกลางเดือนกันยายนปีนี้
0: ศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำลาวภายใต้แผนงาน Amplify ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือการผันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนเรียกงานเมยิงสันติภาพและความมั่นคงในวันที่26มิถุนายนที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านนางธรรมาเพชรวิไซรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวและท่านนางฮาริอูโกกันบัตผู้ต่างหน้ามูลนิธิเอเชียประจำลาวซึ่งมีคณะกรมและคณะแผนกจากกระทรวงองค์การอ้อมข้างนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางธรรมาเพชรวิไซมีคำเห็นว่ากองประชุมในครั้งนี้ได้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประกอบส่วนเขาในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนามียิงลาวสมัยที่9ทั้งนี้ก็เพื่อแนะนำความเป็นมาและเนื้อในเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานภาคพื้นเกี่ยวกับมียิงสันติภาพและความมั่นคงพร้อมทั้งปรึกษาลือกำหนดปริมาณสิทธิ์ลักและทิศทางนโยบายสำหรับการผันขยายแผนปฏิบัติงานภาคพื้นของอาเซียนว่าด้วยเรียกงานมียิงสันติภาพและความมั่นคงเข้าในบรรดานโยบายและนิติกรรมต่างๆ รวมทั้งกลไกการประสานงานร่วมกับกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหรือวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องการมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายในต่อหน้าโดยมีห้องการส่วนกลางสหพันธ์มิงลาวเป็นใจกลางในการประสานงานเรียกงานดังกล่าวกองประชุมยังได้รับฟังการบรรยายและปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆจากนักวิทยากรหลายภาคส่วนเป็นต้นแม่นการนำเสนอนโยบายภาคพื้นสู่ระยะของชุมชนการนำเสนอแผนปฏิบัติงานภาคพื้นอาเซียนเวียดนามมีหญิงสันติภาพและความมั่นคงการแลกเปลี่ยนบทเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์การนำเสนอแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงในกรอบสหประชาชาติการนำเสนอการเสื่อมสารบทบาทหญิงชายในกระบวนการแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกผลสำเร็จและแผนการนโยบายต้านและสกัดกั้นการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กอยู่แล้วการนำเสนอมาตรฐานการคุ้มครองเสือเหลือไกลเกียร์ขันบ้านวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมของหญิงชายการนำเสนอแผนการตอบโต้ภัยพิบัติและเวียกงานอื่นๆเติมอีก
1: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมสุดยอดวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของข้างที่10ได้จัดขึ้นอยู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนภายใต้หัวข้อจากการเสื่อมโยงเสื่อมจอดฮอดตลาดห่วมกันสร้างทศวรรษใหม่แห่งการหัวมือด้านพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำล้านสร้างมีผู้ต่างหน้าวิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากบรรดาประเทศแม่น้ำล้านสร้างแม่น้ำของได้เข้าร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการหันเปลี่ยนสู่พลังงานสีเขียวการยกระดับการเชื่อมโยงเข้ากันของเครือข่ายไฟฟ้าข้ามสายแดนการสร้างตลาดพลังงานไฟฟ้าและภาคพื้นอื่นๆการร่วมมือแม่น้ำด้านสร้างแม่น้ำของแม่นกลไกการร่วมมือระดับภาคพื้นแบบใหม่ที่จีนลาวกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามปรึกษาหรือร่วมกันสร้างตั้งขึ้นและสมไส้ร่วมกันโดยได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปี2016เป็นต้นมา
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้เปิดเผยว่าคลื่นความร้อนหุนแฮงที่กำลังเกิดขึ้นในเอโรปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนหลายกว่า 1,300 คนในอาทิตย์ผ่านมาท่านเทโดสอัธฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยให้ฮู้ว่าคลื่นความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างไวฟ้าในระยะต้นฤดูร้อนของเอโรปมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนหลายกว่า 1,300 คนนับตั้งแต่วันที่21มิถุนาเป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนาเป็นต้นมาจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนในประเทศได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า 1,000 คนซึ่งเกินการคาดคะเนในเบื้องต้นส่วนใหญ่แม่นผู้ที่มีอายุหลายกว่า65ปีและมีผู้เสียชีวิตภายในเฮือนเพิ่มขึ้นถึง40ส่วนห้อยเอโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไวที่สุดในโลกท่านเกรเบเยซูสได้เตือนว่าปัจจุบันประชากรหลายล้านคนในทั่วทวีปกำลังดำรงชีวิตภายใต้ความร้อนที่หุนแฮงมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายห้อยคนโรงเรียนถูกปิดและระบบเครือข่ายไฟฟ้าได้หับการใช้งานหลายเกินไปท่านเกเบเยซูสได้เรียกร้องให้บรรดาประเทศเอโรปจะตั้งปฏิบัติแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับความร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องสุขภาพของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและปันดังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ชีวิตมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปอย่าทำให้ชีวิตด้วยการบ่ทำอันใดให้มีคุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแทงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจและผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหลายท่านก็อิดเมื่อยกับหน้าที่การงานแต่ละคนมีเวียกงานมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ก็ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนพยายามสู้ซนเพื่อว่าเฮ็ดให้หน้าที่เวียกงานของตนเองสำเร็จผลเนาะเอาตั้งแต่ก็แล้วแต่เด้อทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอเป็นกำลังแรงใจอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังหากว่าท่านรับฟังรายการนี้แล้วมีข้อคิดเห็นเป็นจังใดเนาะอย่าสุลืมแนะนำหรือว่าท่านที่มีบทกลอนมีบทเรื่องอยากจะประกอบส่วนมือซื่นก็ส่งมาได้เนาะยินดีที่จะนำเอาบทของท่านมาออกสู่รายการนี้สำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขในเรื่องที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ซึ่งตอนนี้จะเสนอเป็นตอนสุดท้ายเนาะแต่ว่าท่านอีจากรายการนี้ให้ท่านได้มวนซื่นกับเสียงเพลงห้องจากรายการสะก่อน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่พุทธเรื่องสั้นแฟนเสียเมียใดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

ายหลังไปส่งสาวถึงเฮือนแล้วสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองได้สักส่วนสาวเพื่อไปกินข้าวกินเฟืออยู่ห้านกินดื่มที่ตลาดแต่ลาวกับปฏิเสธว่าน้องบ่อยากกินเฟืออยากกินข้าวเหนียวและแกงหน่อไม้แกงหน่อไหลหน่อลันอ้าวกินหยังก็กินละบ่หิวแห้งป่านนี้เพิ่นบ่หรือว่าจะซื้อมาแต่งกินอยู่เฮือนเฮาสิบ่ดีกว่าวะได้อยู่ดอกแต่ว่ามันสัตว์ซ่าด้านหนึ่งกับเฝ้าเมื่อแดเพราะว่ายังมีเวียกที่จำเป็นอยู่ทางห้องการพุ่นสิเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังไปซื้อซีนมาแก้มกับเหล้าวิสกี้สิบ่ดีกว่าบ่หรือว่าไอ้มีนัดกับผู้สาววะน้องถือมาหลายอยู่วะก็เอาให้เซียวเบียงทองแดเอาให้เซียวจักกวด2กวดข้าวต้มขนมเด้บ่เอามาได้วะพอเอาเมื่อกินดื่มอยู่เฮือนได้บ่เออก็เอามาหลายอยู่ประมาณ 8-9 กวดนี่แหละเมื่อเว้าสุดความเราก็ไปไข่คงเลยยกเอาวิสกี้ออกมา2กวดและขนม4-5ห่อพร้อมด้วยเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยจำนวนหนึ่งมอบให้สหายเวียงทองสหายเวียงทองหับเอาของตอนแล้วก็ย่างขึ้นถึงเฮือนพร้อมทางสักส่วนสาวพรสมเพศและสหายเกณฑ์ไปกินข้าวแต่ว่าลาวสัมผัสตอบว่าบ่น้องบ่ไปน้องซื้อของกินมาสุกินอยู่เฮือนี่ดีกว่าเออนี่พรมื้อนี้พวกอายสิเมือก่อนเด้อบางเทือสิมีหมู่มายามและอีกด้านหนึ่งพวกอายก็อยากก็อยากอยู่น้ำน้องเดแต่ก็ได้นัดกับหมู่ไปเฮือนถ้าหากว่าโบเมือเฮือนไว้ย่านหมู่สิท่าสะดอกไอ้เกณฑ์หากว่าบกินข้าวน้ำน้องก็เอาเหล่านี้เอาเหล่านี้เมื่อกินเด้อแล้วมื้อหน้าน้องสิพยายามน้องจะพยายามครอบครัวของไอ้เวียงทองและกาหมู่ครูผู้อื่นๆอีกสำหรับไอ้บ่เอาเมื่อก็ได้เพราะว่าไอ้ยังสิมาหาน้องอยู่แต่ตามอ้ายคิดว่าถ้าหากน้องมีเวลาก็พยายามอ้ายได้เมื่อเว้าสุดขวมสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองก็ย่างลงเฮือนไปและสาวพรสมเพชรก็ได้ออกไปส่งทั้งสองบอนจอดรถและก็ย่างกับเฮือนของตนนับตั้งแต่มื้อนั้นเกือบเป็นอาทิตย์แล้วสหายเกณฑ์ก็รอคอยท่าสาวพรสมเพชรมายามแต่ก็บ่เห็นมาจักเทื่อคิดว่าสิพยายามสัมผัสคาเวียกคางานส่วนสาวพรก็คงคอยสหายเกณฑ์มายามเช่นเดียวกันแต่ก็บ่เห็นซอดป่านนี้ว่าสิเมียยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทาราชแต่สาวพรสัมผัสบ่ทันได้เมื่อเนื่องจากว่ารอคอยสหายเกณฑ์สิมาหาต่อมาต่อกับปัญหานี้ต่างฝ่ายก็ต่างมีความสงสัยอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิเสธฝ่ายตนมีบางครั้งบางคราวสหายเกณฑ์ก็สัมผัสนอนบ่หลับสหายนั่งค้นคว้าเวียกงานอยู่ห้องการบ่เข้าบ่ออกเนื่องจากได้สำนึกเห็นใบหน้าและความมิสเนของสาวพรสมเพชรตลอดวันและคืนอย่างบ่ขาดเลย

แล้งมือหนึ่งภายหลังเลิกการแล้วสหายเกณฑ์ก็ตัดสินใจไปหาสาวพรสมเพชรด้วยตัวเองแต่พอดีไปฮอดก็เห็นเพิ่นย่างออกมาจากตลาดแล้วก็ย่างกลับขึ้นเฮือนของตนสบายดีไอ้เกณฑ์ไอ้ไปใส่มาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วน้องคงคอยท่าอ้ายกะบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาเลยน้องคิดว่าไอ้ไปนครหลวงคิดว่าไอ้ไปเวียดนามแล้วซั่นดอกยิ่งบ่คอยมาเวยื้อยามถามข่าวน้องทางนี้โอ้อ้ายยังแข็งแฮงดีอยู่ดอกแต่ก็ยังบ่ทันสิ้นสุดความคิดฮอดน้องทางก็ได้สำนึกเห็นใบหน้าอันขาวพองของน้องอย่างบ่ขาดเลยได้คิดฮอดน้องอยู่วะบ่แม่นอ้ายคิดผู้ที่ยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสังรวมนั่นก็ว่าเด้อ้าวถ้าหากอ้ายคิดฮอดเขาก็สิจำเป็นหยังอ้ายสิมาหาน้องหรือว่าบ่อยากให้อ้ายมาวะไอ้เกณฑ์น้องมาฮอดพี่แล้วไอ้ก็ยังคิดฮอดน้องอยู่วะถ้าหากว่าคิดฮอดเป็นหยังจึงบ่มาหาน้องหรือว่ามีผู้ใหม่แล้วบ่พรเอ้ยไอ้อยากมาอย่างเต็มทีแต่ก็ยุ่งยากนำเวียกงานนี่แหละในสมองรัฐการสัมผัสคาเวียกอยู่ห้องการบัดว่ายามกลางคืนกับสัมผัสคาเวียกงานไอ้คิดว่าน้องสิไปยามกระจ้อยวับคิดว่าน้องกลับคืนเมืองประเทศแล้วสะดอกน้องคิดว่าสิไปยามอายุแต่ก็คิดอายเพิ่นและอีกด้านหนึ่งกับบ่ทันฮู้เฮือนอายแดแต่บ่เป็นหยังแต่ว่าแล้วเป็นหยังไอ้จริงบ่มายามน้องอยู่พี่น้องว่าไอ้มาหาน้องนี่สิดีกว่าได้อ้าวแต่ก่อนน้องก็เคยไปแล้วเด้หรือว่าเห็นว่าไปอยู่ต่างประเทศโดนแล้วก็ลืมฮอดหนทางแม่นวะนี่นะพรสมเพชรน้องกลับมาลาวได้เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วน้องก็ได้ไปยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทราชเด้วะสหายเกณฑ์ถามภายหลังทั้งสองคนมาฮอดเฮือนบ่น้องบ่ได้เมือแต่น้องก็ได้ไปยามอ่าวอยู่บ้านบ่โอเท่านั้นดอกว่าสิเมือสัมผัสกิจว่าคือไอสิมายามเพราะว่าส่วงระยะนี้ไอ้กับพ่อว่างเวียกอยู่ตีสิส่วนเมื่อยามแม่น้ำกันหรือว่าไอ้สิไปทางอื่นวะคันสั้นยังหึงนานปันใดน้องสิงจริงสิกลับเมื่อประเทศหรือว่าสิมาอยู่น้ำไอ้พี่เลยวะไอ้นี่ก็ได้เนาะก็ยังว่าน้องต้องก้มหน้ามาอยู่ผืนแผ่นดินเมหรือว่าไอ้บ่ได้อ่านจดหมายของน้องวะหรือว่าแหนมไปไก่พุ่นไอ้ก็ได้อ่านอยู่แต่ว่าธรรมดาคนเฮาส่วนหลายแล้วเว้าแนวนึงแต่ว่าบาดประพฤติตนผัดเฮ็ดแนวอื่นขนาดว่าไอ้ได้เอาเท่าแก่ไปสู่ขอน้องแล้วแต่น้องก็ยังหอบเครื่องหนีปลาไอ้เพื่อไปเสวยสุขอยู่ต่างประเทศได้อย่างสบายไอ้เกณฑ์อย่าเว้าแนวนั้นเถาะเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปแต่น้องอยากฮู้ว่าเมื่อน้องเป็นคนสัวและเฮ็ดให้ความหักของพวกเขาถูกตัดขาดไปสัวระยะหนึ่งนั้นไอ้กะสิอภัยโทษให้แก่น้องได้บ่และไอ้สิบ่รังเกียจแม่หญิงที่ชั่วคือน้องไอ้จะให้อภัยน้องได้บ่ไอ้เกณฑ์

รสมเพชเอ้ยน้องบ่ควรมีแนวคิดตีตัวต่ำเกินไปตามอ้ายคิดว่าเรื่องความผิดพลาดคงอาจมีทุกคนต่างแต่ว่าภัยน้อยภัยหลายเท่านั้นสำหรับน้องแล้วในระยะที่ผ่านมาถือว่าน้องเป็นคนคือน้องเว้านั่นละแต่กบฏันแม่นดอกทั้งหมดเหล่านั้นแม่นความผิดของพ่อน้องหรือว่าอาจแม่นน้องเสื่อความพ่อจนเกินไปไอ้เกณฑ์ไผกบฏันไปบ้านเพิ่นอย่าสิคิดยากเถาะสิมีความสุขอยู่บ้านเพิ่นกับบ่เท่ากับอยู่บ้านเฮาถึงว่าอยู่บ้านเฮาในปัจจุบันยังพบความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าบางข้างคาวก็ยังฝืดเคืองแต่มันก็สบายใจซึ่งบ่มีไผบีบบังคับจิตใจของไผได้พรน้องบ่คิดฮอดเพิ่นผู้อยู่ต่างประเทศบ่เอ้าสิคิดฮอดเฮ็ดหยังน้องก็นั่งอยู่นี่เอ้าคือว่าอาญาน้องน้องจะคิดถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศผู้น่ะบ่ดอกมีหยังก็เว้ากันไปมันบ่เป็นหยังดอกย่านแต่อ้ายหั่นแหละสิบ่คิดฮอดน้องนะขอให้อ้ายลืมมันซะปัจจุบันนี้น้องพร้อมแล้วที่จะเป็นคนหักที่ดีของอ้ายเมื่ออ้ายหักบ่หักกับผู้สาวหลายคนเพราะว่าบ่มีชายคนใดที่ได้เอาใจน้องยกเว้นอ้ายเพียงผู้เดียวเท่านั้นสาวยืนซึ้งสั่วระยะหนึ่งแล้วเว้าต่อไอ้เกณฑ์เดี๋ยวนี้น้องกลับมาหาอ้ายแล้วและสภาพการของน้องเป็นแนวใดอ้ายก็ฮู้หมดแล้วแต่ในเมื่อเป็นแนวนั้นอ้ายสิตัดสินใจแนวใดต่อน้องส่วนว่าน้องเองก็พร้อมแล้วที่จะขอเป็นคู่ชีวิตของอ้ายในเมื่ออ้ายหากสามารถให้อภัยแก่น้องที่น้องได้ทำผิดต่ออ้ายน้องพร้อมแล้วที่จะกลับใจมาเป็นคนดีเป็นคนดีของอ้ายตลอดไปพรน้องอย่าสิใจฮ้อนหลายแม่เรื่องนั้นอ้ายคิดว่าสิบ่ให้แก่ยาวดอกแต่ว่าน้องสิเฮียคองให้อ้ายเฮ็ดแนวใดเกี่ยวกับปัญหานั้นเอ้าก็เฮ็ดให้มันคือบ้านคือเมืองเพิ่นละบ่เงินคำน้องกับพอมีอยู่ดอกและจะบ่ให้อ้ายเสียหยังเลยมีแต่อ้ายสิตกลงว่ามือใดเท่านั้นละพอเอ้ยเรื่องนั้นมือหน้าเฮาจริงเว้ากันเนาะสำหรับมื้อนี้อ้ายสิได้เมื่อก่อนเด้อเพราะมันก็ดึกดื่นแล้วเด้อีกอย่างอ้ายก็ลืมถือบัตรประจำตัวเด้ถ้าเจ้าหน้าที่หากมีการกวดกาจักหน่อยมันสิแก้ตัวยากและต่างฝ่ายต่างมีความคิดฮอดคิดถึงยิ่งหักยิ่งหวงซ้ำบ่นำแฟนที่เขาหักได้ไปเสวยสุขอยู่ต่างแดนแต่ผู้เกี่ยวก็ยังคิดฮอดดินแดนดอกจำปาคิดฮอดข้าวเหนียวและคิดฮอดปลาแดกคิดฮอดเสียงแคนลาวที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเฮาเขาบ่สามารถทนอยู่ได้เมื่อเขามีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ฮักบ้านเกิดเมืองนอนและมีความทะนงใจในความเป็นชาติลาวเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวและอย่างหนึ่งที่เขายังมีญาติพี่น้องมีคนหักของเขา
ด้วยเหตุนั้นเขาต้องตัดสินใจก้มหน้ากลับคืนสู่แผ่นดินแม่ก็คือกลับคืนมหาประเทศชาติของตนอย่างสง่าผ่าเผยและในที่สุดทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งดองตามฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นจากสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ได้หมดลงแลมาฮอนีรายการบทกลอนและเสียงเพลงกะขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม2คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงเก้าวันที่1กรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา10,000ปีพบบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับฟังได้เนาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าท่ามกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวเวลานี่ก็ผ่านไปบืดเดียวมิตรรายการบางคนนิวาแลนนำเวลาเวลาเดเห็นอย่างกระบทวงบทันบึดเดียวฮอดโมงฮอดเวลาแล้วฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อดำเนินธุรกิจมีแผนในการค้าขายลงมือในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเฮ็ดหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ทุ่มเทเหงื่อแห้งของตนเองให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันพบพ่อกันในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสารณฮู้ข้อมูลสิ่งดีๆเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้การติดตามรับฟังมีหลายช่องทางเนาะบอกว่าจะเป็นทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และได้แชร์ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอีกหนึ่งช่องทางก็คือสามารถดาวน์โหลดแอป Radio Garden เนาะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์และ30นาทีนี้ท่านผู้ฟังโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากบรรดาทานเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่โดยเฉพาะทานใดที่ต้องการสมุนไพรดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวกพยาธิต่างๆนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีน้ำดื่มซึ่งล้วนแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าอยากมาเลือกด้วยตนเองว่าสินค้าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเฮานี้มีประเภทใดแดก็เข้ามาเบิ่งตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางตั้งแขวงสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามก่อนได้เนาะเบอร์โทรแม่น020557047095570479557049ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

บปาระบบประสาทตานี้หรือว่าดวงตาของทานนี้นะเบิ่งเห็นได้ยากอาจจะเห็นหายบางข้างนี้รู้สึกว่าตามัวตาบ่เห็นแจ้งฉะนั้นอยากแนะนำให้ทานได้รู้จักกาแฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์กับดวงตานั่นก็คือกาแฟบำรุงสายตาซึ่งจะให้วิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E และยังช่วยบำรุงประสาทดวงตาของเฮานำอีกดื่มกาแฟบำรุงสายตาแล้วมิตรรายการจะรู้สึกว่าดวงตาของเฮานี่ได้รับวิตามิน E บ่ว่าจะเป็นทางวิตามิน E วิตามิน B6 และก็วิตามิน A ซึ่งในจุดนี้จะช่วยบำรุงดวงตาของเฮาเฮ็ดให้ดวงตานี่เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นและนี่ก็คือกาแฟดีๆท่านผู้ฟังที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายและนอกจากนั้นสำหรับท่านใดที่ว่าทางกายบ่แข็งแฮงอาจจะเห็นให้ทางกายนี้อิดเมื่อยได้ง่ายบวกใส่กับมือใดที่ว่าอาการฮ้อนๆอาการฮ้อนอบอ้าวหลายทางกายอิดเมื่อยบ่อยากกินข้าวเนาะบางครั้งนี่ก็กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับแดอยากแนะนำให้ทานลองกินกาแฟกำลังเสือโคงเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังซึ่งกาแฟกำลังเสือโคงนี้จะช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีทางกายมีความแข็งแฮงนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นำอีกและนี่ก็คือกาแฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายนั่นก็คือกาแฟกำลังเสือโคงซึ่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากสั่งซื้อติดต่อได้เนาะเบอร์โทรแมน020-557-0479หรือว่าอยากมาเลือกมาเบิ่งสินค้าด้วยตนเองก็มาเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็เลยที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะมองเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็คือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนที่ใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาว่า18ชิปนี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละคือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็คือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็คือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปและพร้อมด้วยการหับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปฟังให้มิตรรายการทุกๆคนเด้อถ้าว่าท่านใดที่ต้องการเบิ่งแยงสุขภาพอย่างมีสุขภาพแข็งแรงดีให้คิดหาทางสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟและสมุนไพรปิ่นปัวพยาธิต่างๆโดยเฉพาะทานใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงบ่ซ่วงบ่เซาล้องหันเปียนมาเปิดใจลองกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งมิตรรายการเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่ลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดนำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆนอกจากนั้นกินแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็คือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมบ่ว่าจะเป็นมิตรรายการที่เคยกินและก็เคยสมใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่หลายคนใช้แล้วก็กลับคืนมาซื้ออีกโดยเฉพาะก็คือท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวในจุดนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี่ดีขึ้นและมีความแข็งแรงนอกจากนั้นก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายเพราะว่าสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีผลิตโดยจากธรรมชาติแท้ๆทัดปูฟังนี่คือคุณประโยชน์ดีๆเนาะจากสมุนไพรพื้นเมืองลาวทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นผลิตขึ้นมาเพื่ออยากให้คนลาวหันมาสมใช้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวนี้ให้หลายขึ้นดังที่ว่าเป็นการเสริมขยายเศรษฐกิจเนาะเมื่อเว้าถึงการกระตุกซุกยู่ก็อยากให้ทุกคนนั้นหันมาสมใช้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวบริโภคของคนลาวเฮาเองเนาะสินค้าก็มีหลายสนิดบ่ว่าจะเป็นทางเครื่องใช้สอยภายในครัวเรือนยังมีประเภทซากาเฟแล้วก็ยังมีสมุนไพรพื้นเมืองลาวแล้วก็ยังมีน้ำดื่มแห่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ต่อกับทางกายสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจ Facebook เนาะเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร020-5570-4709ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลัง

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการเสียงเพลงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู
1: ่สีสันบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงและยังอีกช่องทางนึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและพิเศษยังมีอีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะสามารถติดตามรับชมบรรยากาศสดๆอยู่ทางห้องส่งได้เนาะทางห้องสตูได้ผ่านทางไลฟ์สดของเพจ Facebook Lao National Radio บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับชมได้เช่นเก่าเช่นเคยเนาะเนตอรุณแก้ววิไลมื้อนี้ครับมาที่ดําเนินรายการสู่มีรายการนะครับฟังกับมาพบมาพ่อกับมีรายการในตอนเช้าของวันพุธตอนเช้าของวันพุธท่ามกลางที่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่หลายๆเขตหลายๆแขวงในขอบเขตตัวประเทศก็มีฝนตกหลายคนก็สิโอ้ดีใจเห็นแล้วเนาะภายหลังที่ว่าฝนขาดระยะมาดนเติบเนื่องจากว่ามีผลกระทบนะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือว่าปรากฏการณ์โลกร้อนนั่นแหละทั่วโลกหลายประเทศในโลกก็ได้รับผลกระทบรวมทั้งลาวเฮาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าฝนตกในระยะมื้อ2มื้อมานี้ก็เป็นเงื่อนไขอันดีเนาะเป็นเงื่อนไขอันดีให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวฮั่วชาวสวนชาวเกษตรกรที่กำลังเฮ็ดการผลิตหรือว่าการปลูกข้าวนาปีการปลูกพืชผักเนาะในฤดูฝนว่าซั่นซะเนาะเป็นเงื่อนไขอันดีเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็มีการกักเก็บน้ําไว้ในเด้อท่านผู้ฟังเด้อมีการกักเก็บน้ําเพราะว่าเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วสภาพความร้อนคลื่นความถี่ร้อนหรือว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่จะเฮ็ดให้ฝนขาดระยะไปจนถึงพุ่นแหละเดือนกรกฎาคมท้ายๆเดือนกรกฎาคมไปพุ่นน่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆปีใดมันเกิดขึ้นเท่านึงนะหลายๆปีใดเกิดขึ้นเท่านึงฉะนั้นควรเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแห้งแล้งเนาะการกักเก็บแนวพันธุ์พืชผักต่างๆการกักเก็บจักสูบน้ําบ่การกักเก็บน้ําไว้ใส่อยู่ภายในครัวเรือนเองแล้วก็อยู่ทางไปเหตุการณ์ผลิตแน่นอเหตุการณ์ผลิตแน่ก็ควรกักเก็บน้ําไว้ใส่ให้มันเป็นประโยชน์ให้มันมีคุณค่าที่สุดเนาะอันนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากมีรายการจากทางรายการของพวกเขาแล้วก็อีกอย่างนึงในชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนก็เป็นมื้อใหม่แล้วได้เป็นเดือนใหม่แล้วได้มาฮอดมื้อนี้ก็ได้เนาะ6:30 หาเวลา7:00 นี่นะอีบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี่ก็เป็นชั่วโมงหีบด่วนแล้วฉะนั้นก็การไปการมาก็ค่อยไปค่อยมาอย่างยายชุดเยียบน้ําขี้ตมใส่กันเด้อท่านผู้ฟังเด้อค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเยียบน้ําขี้ตมใส่กันจนได้กันมีการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่บ่ดีเนาะเอาก็ค่อยไปค่อยมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็มีข่าวมื้อนี้เช่นเก่าเช่นเคยมาต้นมาฝากมาเว้ามาวามาอมมาลุมให้มีรายการได้รับชมรับฟังก่อนจะเข้ารายการก็เด็ดอรุณก็จะทักทายสบายดีได้กินฮอดมีรายการได้เนาะอย่างเศร้าๆของซีมากันยังมาจัดรายการเนาะคิดฮอดมีรายการกันอยากเว้าหลายนิดนึงมาเริ่มต้นทําอิฐของรายการเริ่มต้นทําอิฐของรายการนี่จะนําเสนอข่าววันที่29มิถุนายนเนาะท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอําลาของท่านจองยองซู่เอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตอยู่ลาวในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนก็ได้แสดงความชมเชยและกติราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตท่านจองยองซู่ซึ่งในประกอบส่วนสำคัญของในการเสริมขยายสายโบพันธ์การทูตก็คือการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชน2ประเทศลาวและสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้เนาะได้การพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนก็ยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและก็ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่อันวิเกียรติสง่าของท่านจองยองซู่ก็ได้แสดง ความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองศรีพันดรที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลก็คือบรรดาการนำพรรครัฐของลาวตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จอย่างจกงามข่าวธรรมิตรนาทีผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอมาต่อที่ข่าวที่2นี่เกิดขึ้นเมื่อวันดนมานี้เกิดขึ้นเมื่อวันดนมานี้สหายวรสัยเล็งสวัสดิ์กรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคได้นำพาคณะเข้าเยี่ยมคำนับสหายยังกุ๊กซอสบาทาเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนมองโกเลียในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำขององค์การกองประชุมสากลบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียนครั้งที่45ที่นครหลวงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียในโอกาสดังกล่าวนี้สหายวรสัยเล็งสวัสดิ์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของพรรคประชาชนมองโกเลียและแสดงความสมเสริญต่อผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมคณะประจำ ICAP ครั้งที่45และกองประชุมปิ่นอ้อมพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้ออันดีงามระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวมองโกเลียตลอดระยะผ่านมานับแต่การสร้างตั้งสายพัวพันการทูตในปี1962ก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการร่วมมือในระดับภาคพื้นสากลนอกจากนี้ก็ยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคลาวในต้นปีเนาะ2026และก็ยืนยันจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันด้านพรรคและการทูตประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนสองชาติสุขยู่การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาการท่องเที่ยวและพัฒนาดิจิตอลสหายยังกุ๊กซอสบาทาได้แสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกที่มองโกเลียของคณะในครั้งนี้ถือเป็นการประกอบส่วนเขาในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่าง2ประเทศมองโกเลียลาวแสดงออกในการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในระดับต่างๆและก็การแลกเปลี่ยนสารอวยพรเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆพิเศษสหายยังได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบรรดาผลงานการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตลอดระยะ70ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความยินดีในการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิตอลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมองโกเลียให้แก่ลาวมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับปิซซ่าอย่างสง่างามเพิ่นว่าเพิ่นใส่หัวข้อจังซั่นงานเมของ Go 2026สร้างมูลค่าหลายกว่า2ตื้อ500ล้านกีบเนาะจับคู่ธุรกิจได้63คู่เนาะวันที่29มิถุนายนผ่านมาที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีปิดงานวางแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการเมฆของ Go 2026อย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ดำเนินการมาอย่างฝดฟื้นเป็นเวลา5วันเนาะในระหว่างวันที่25-29มิถุนายนและก็ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามซึ่งพิธีนี้ก็ได้อัดลงหรือว่าปิดลงในครั้งนี้ให้เกียรติเก่าหัวมีท่านอัศพังทองศรีพันดรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางพันธนาประกอบศาสตร์อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตแห่งลาวสัญชาติไทยประจำลาวท่านนางวรรณมณีพิมสารหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยบรรดาการนำพรรครัฐผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศท่านางวรรณมณีพิมสารนี่กล่าวว่างานเมฆของโก2026จัดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การสุขยู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับบรรดาแขวงอ้อมข้างและประเทศในภาคพื้นแม่น้ำโขงโดยมีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อสร้างเวทีให้แก่ผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือว่า SME เนาะและผู้ผลิตสินค้าในเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอรอพันได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดและพบกับผู้บริโภคโดยกงเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการค้าและการห่วงมือโลจิสติกอยู่ภายในภาคพื้นการจัดงานในครั้งนี้สามารถสร้างผลกระทบทางบวกให้แก่เศรษฐกิจและกับผู้ประกอบการอย่างหลวงหลายซึ่งผู้ประกอบการเข้าร่วมมีทั้งหมดนี่มี40หัวหน่วย เนาะอยู่ในนี้ก็มีทั้งอยู่ในราชสัญญาไทยนําได้ราชสัญญาไทยก็เข้าร่วมอยู่20หัวหน่วยเนาะและนครเวียงจันทน์อีก20หัวหน่วยซึ่งนําเอาผลิตภัณฑ์เนาะ MSME ในสินค้าอุดอปนี้มาร่วมกันวางแสดงสร้างมูลค่าการจุลจรสินค้าทั้งหมดนี้หลายกว่า2,500ล้านกีบเนาะประสบผลสําเร็จในการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทั้งหมดนี่63คู่สัญญาเนาะผู้ผลิตสามารถเจรจาทางธุรกิจร่วมกับศูนย์การค้าใหญ่ได้3แห่งศูนย์การค้าบิ๊กซี่ศูนย์การค้าโชคทวีศูนย์การค้าก๊อกก๊อกเมกามอลเนาะได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดการขายออนไลน์และก็การห่มห่อผลิตภัณฑ์จากเสี่ยวซานประสบการณ์สูงจากประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาในนครหลวงวิจันทน์ได้ไกลกว่า70คนมีมวลชนของห่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตลอด5วันประมาณ 1,500 เทื่อคนเนาะเพื่อสืบต่อขยายผลสำเร็จของงานในระยะยาวคณะผู้สอบก็ได้กำหนดแผนการคือสุญญส่งเสริมพนักงานอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิจันทน์ร่วมกับองค์การวิสฮับตั้งหน้าผู้ศูนย์การค้าบิ๊กซีเนาะเพื่อสร้าง MOU เกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านวิชาการเนาะในการพัฒนา MSME ให้เข้มแข็งและก้าวไปทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่3ร่วมมือกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าบรรดาแขวงอ้อมข้างเพื่อทบทวนบทเรียนและก็แก้เกียมแผนการจัดงานระดับภาคพื้นให้มีขนาดใหญ่และครบถ้วนกว่าเก่าในปีต่อไปมาต่อที่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกียมความพร้อมเป็นโจภาพกองประชุมทบทวนรอบเวียนที่3ของส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะเมื่อวันที่26มีนาคมเมื่อบุดุลวันนี้เนาะเมื่อบุดุลวันนี้กรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นกองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบนทางแตกที่ตกค้างอยู่ลาวก็ได้จัดกองประชุมด้านวิชาการและก็กิจกรรมปิดออบของแขนงการระเบิดบนทางแตกหรือว่ารบต.เนาะยุนลาวในวันที่26มีนาคมเดชอรุณในวาระผ่านมาเพื่อก้าเกียมความพร้อมให้แก่การเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาไว้ด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะได้จัดขึ้นในเดือนกันยายน2026หรือว่าท้ายปีนี้เนาะกองประชุมก็ได้จัดขึ้นที่นครหลวงวิจันทน์เนาะโดยได้มีการดำเนิน3กิจกรรมสำคัญซึ่งว่ามีผู้เข้าร่วมตามแต่ละวาระหลายกว่า200ท่านจากบรรดากระทรวงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสถานทูตนี่องค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะในเวลาตอนเช้ามีการดำเนินกองประชุมปรึกษาหารือวิชาการเกี่ยวกับเรื่องงานปิ่นอ้อมของแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบนแตกที่ตกค้างอยู่แล้วโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอารมณ์ลังสีราชวงศ์ห้องหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศมีเลขาเอกสถานทูตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวซึ่งวัตถุประสงค์ในครั้งนี้กับเพื่ออย่างเพื่อว่าเพิ่มทวีความเข้าใจต่อเวียกงานรบต.หรือว่าระเบิดบ่อนแตกกันเลยอยู่ลาวพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือปัญหาปิ่นอ้อมที่ติดพันทุกแขนงการกระทรวงและกับองค์การปฏิบัติงานเป็นต้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมบทบาทยิงซ้ายสิทธิของผู้พิการการพัฒนาแบบยืนยงและกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับประกันประสิทธิภาพและกับประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวกองประชุมนี้ยังได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนทางด้านมาตรการและกับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติที่ถือเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนและกับชุมชนเป็นใจกลางได้รับฟังการกำหนดเวียกงานดังกล่าวเข้าในห้างปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดพันแตกบรรยากาศกองประชุมเป็นเท่าไหร่นอกบรรยากาศกองประชุมนี้ก็ได้ดำเนินไปด้วยเนื้อในและก็มีความหมายซึ่งบรรดาบทเรียนข้อเสนอต่างๆที่ได้รับในกองประชุมครั้งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญหรือว่าส่วนประกอบสำคัญเนาะในการห่างแผนปฏิบัติงานของนครหลวงเวียงจันทน์ที่จะนำมาพิจารณาและก็รับห้องในเดือนกันยาท้ายปีนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์และในตอนบ่ายตามเวลานอกจัดกองประชุมเผยแพร่ข้อมูลทางด้านพระราชการบัดนี้นะเพื่ออย่างเพื่อสร้างความเข้าใจและก็รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพซึ่งเวลาดังกล่าวท่านอารมณ์ลังสี ราชวงศ์ของหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รายงานข้อมูลด้านภาระการเนาะข้อมูลกิจกรรมปิ่นอ้อมอื่นๆโดยละเอียดพร้อมทั้งดำเนินการถามตอบให้แก่คณะทูตานุทูตและกับองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวต่อขอบเวียกงานด้านเนื้อในเนาะภาระการเพื่อว่าการเตรียมความพร้อมรอบด้านและการหาประการผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมดังกล่าวนั้นถือว่ากองประชุมแก้ไขปัญหาระเบิดพลันแตกแหละเนาะที่เดชอรุณได้เว้ามาในโอกาสเดียวกันท่านห้องรัฐมนตรีท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพลันแตกที่ตกค้างอยู่แล้วก็ได้เป็นประธานจัดงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำจากระเบิดพลันแตกเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมครบคณะบริหารงานพรรคแขวงเวียงจันทน์ครั้งที่4สมัยที่7เนาะซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็ได้ไขขึ้นเมื่อบุดนมานี้อยู่ขวางแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของสหายภูธนุเพชรไสสมบัติเนาะกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาสหายคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมสหายภูธนุเพชรไสสมบัติได้กล่าวว่ากองประชุมครบคณะพรรคแขวงครั้งนี้ก็มีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะได้กลายเป็นขีดหมายแห่งการประเมินทบทวนตีราคาคืนผลแห่งการนำพาซีนำหอบด้านของคณะบริหารงานพรรคแขวงตลอดระยะ6เดือนต้นปีนี้และจะได้กำหนดทิศทางแผนการมาตรการอย่างชัดเจนเพื่อว่าสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีนี้เช่นเดียวกันเนาะหมายความว่ามี6เดือนต้นปีและก็6เดือนท้ายปีให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ซึ่งในระยะ6เดือนผ่านมานี้ในเดือนต้นปีนี้ทั้งแขวงเวียงจันทน์ได้มีการพัฒนาท่ามกลางสภาพการสากลภาคพื้นเนาะมีการผันแปรอย่างซับซ้อนไวว้าและครบความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าน้ำมันเสื้อไฟค่าของชีพที่เหน่งเต่งสูงแต่บนพื้นฐานความเป็นเจ้าการและก็ความสามัคคีเอกภาพในความและความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของบรรดาสหายก็จึงเฮ็ดให้สามารถญาติได้ผลสำเร็จน่าซื่นชมเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีบางข้อคงค้างสิ่งท้าทายชุดอ่อนที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตัวหน้าในกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการค้นคว้าประกอบความเห็นใส่บรรดาบทรายงานและก็หัวข้อชุดซูมที่สำคัญเป็นต้นในบทรายงานการนำพาซีนำหอบด้านของคะแนนบริหารงานพรรคแขวงบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงงบประมาณแห่งรัฐ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้และกับหัวข้ออื่นๆอีกจำนวนหนึ่งสหายเลขาคณะบริหารพรรคแขวงก็ได้เรียกร้องมายังบรรดาผู้แทนกองประชุมเสื้อชูความรับผิดชอบในการค้นคว้าคิดงำแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีแนวในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าสร้างความเป็นเอกภาพอยู่ภายในพรรคเติมอีกเนาะมาต่อที่ข่าวอยู่ทางต่างแขวงเนาะวันนี้จะเริ่มต้นที่ทางแขวงสวยสมบูรณ์ก่อนจะอยู่ทางภาคกลางก่อนเนาะไปอยู่ในแขวงเซตสมบูรณ์สหายพลอยคำหงบุญยวงกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซตสมบูรณ์ได้เคลื่อนไหวโอ้ล้มพนักงานแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเมื่อบุดุลมานี้มีสหายไซสุมพันธ์ลีติงเบรจื้อเลขาหน่วยพรรคหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยคณะพรรคตลอดทอดสมาชิกพรรคพนักงานลักแรงอยู่ภายในแผนกและรัฐวิสาหกิจน้ำประปาเข้าห่วมรายละเอียดนะคะแขวงเซตสมบูรณ์มีรายงาน
2: โอกาสนี้สหายไสสมพันธ์ลีเต็งเวียจือได้รายงานสภาพรวมการเคลื่อนไหวเวียงงานของหน่วยพรรคแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงซึ่งตลอดระยะผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเป็นต้นการซ่อมแปลงทางหลวงแห่งชาติทางหลวงท้องถิ่นและบรรดาเส้นทางที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติผ่านมาให้สามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติการพัฒนาตัวเมืองและการขนส่งต่างๆก็เริ่มหันเข้าสู่ระเบียบการเทือกเกาพร้อมนี้ก็ได้นำพาซีนำสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรในการค้นคว้าเสื่อมซึมผ่านขั้นใหญ่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและแผนพัฒนาของแขนงโยธาธิการในขนส่งที่ได้วางออกในแต่ละระยะนอกนี้เวียงงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนก็สามารถญาติได้ผลสำลิดในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อแข่งขันเช่นหากฐานคมบาลได้รับทุงใส่แข่งขัน5เป็นเจ้าหากฐานสาวหนุ่มได้รับทุงใส่เป็นหากฐานสาวหนุ่ม4บุกได้รับทุงใส่เป็นหากฐานสาวหนุ่ม4บุกและหน่วยสาพันธ์แม่หญิงได้รับฮ้องเป็นหน่วยแม่หญิง3ดี5ปีต่อเนื่องกันในโอกาสนี้สหายพลอยคำหุ่งบุญยวงได้โอโลมพนักงานแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวง สหายได้เรียกร้องให้คณะพรรคคณะแผนกจงสืบต่อนำพาซีนำอย่างหอบดานทางด้านคุณทัดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้หนักแน่นเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรกลายเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งเป็นพนักงานที่ดีของแขวงเอาใจใส่ติดตาม3ทิศนำขององค์การจัดตั้งมหาชนเป็นต้นการยกระดับการก่อสร้างหากฐานการเมืองและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับแผนกสืบต่อซีนำและติดตามกวดกาพร้อมทั้งเป็นเจ้าการปรึกษากับบรรดาบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางการขนส่งให้ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบการที่วางออกอย่างเข้มงวดคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิดสมบูรณ์รายงาน
1: ออกจากแขวงชิดสมบูรณ์ยับขึ้นไปทั้งแขวงหลวงน้ำทาเนาะข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อบุดมวันนี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองหลวงน้ำทาได้มีการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกการอย่างตั้งนานในการดำเนินการสอบสิงพ่นสั้นขั้นเมืองเนาะประจำปี2026ให้แก่พนักงานรัฐกรอยู่ภายในเมืองมีทานพรประเสริฐอินทวงศ์กรรมการประจำพรรคเมืองหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะผิดชอบคณะวิศการและการพนักงานรัฐกรผู้เข้าสอบเสียงเข้าห่วมอย่างพร้อมเพียงและละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
3: การจัดตั้งการสอบเสียงในครั้งนี้แมนปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาฉบับเลขที่183ทับคปม.ลงวันที่16มิถุนายน2026ว่าโดยการแต่งตั้งคณะสี่นำการสอบเสียงและคณะวิศการการสอบเสียงพลสั่นขันเมืองซึ่งลงนามอนุมัติโดยทานคำลาแหลงสยธรรมประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหลวงน้ำทาทั้งนี้ก็เพื่อหับประกันให้แก่การดำเนินระเบียบการสอบเสียงพลสั่นเป็นไปอย่างมีหลักการโปร่งใสยุติธรรมและถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐกรสำหรับโครงสร้างและเนื้อในของหัวบทสอบเสียงพลสั่นประจำปี2026ครั้งนี้แมนได้รับการกวดกาและอนุมัติอย่างหัดกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น2ภาคส่วนคือภาคปรนัย60คะแนนเน้นใส่คำถามทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเมืองโครงหางอำนาจรัฐแห่งสปป.ลาวประวัติศาสตร์และหลักการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรวมถึงความรู้ด้านกฎหมายหน้าที่และจรรยาบรรณของพนักงานรัฐกรภาคอัตนัย40คะแนนเป็นคำถามเจาะลึกให้ผู้เข้าสอบเสียงได้อธิบายเกี่ยวกับนิยามโครงการเรือนสั่นขั้นความหมายของเงินเดือนนโยบายต่างประเทศภาระบทบาทของรัฐบาลและภาระบทบาทของคณะจัดตั้งเมืองการสอบเสียงพลสั่นแม้นมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประเมินความรู้ความสามารถและความตื่นตัวทางด้านการเมืองของพนักงานรัฐกรเพื่อเป็นบ่อนอิงอันถูกต้องในการพิจารณาเรือนสั้นและขั้นตามอายุการคนสั้นให้สมศักดิ์ศรีการเคลื่อนไหวสอบเสียงในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงเต็มไปด้วยความรับผิดชอบของทางคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสอบเสียงทุกท่านปิ่นแก้วซอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
1: จากทางภาคเหนือลงไปทางภาคใต้นะไปทางแขวงเสกองวันนี้นะกรมประชุมปรึกษาหารือเวียกงานเขตเด่นเสื่อมตัว3แขวงภาคใต้เสกองจำปาสักและอัตปือไข่ขึ้นเมื่อบรรลุวันนี้อยู่ห้องว่าการแขวงเสกองโดยการเป็นประธานห่วมของท่านวีแก้วบุพาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักมีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือคณะกรรมการปกครองเจ็ดเมือง3แขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรายละเอียดนะครับแขวงเสกองรายงาน
4: ท่านวีแก้วบุพาวันกล่าวว่าเขตแดนเสื่อมตัวระวางแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองและบ้านกับบ้านแม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบภายหลังที่ภาคและรัฐบาลดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เปิดประตูสู่โลกภายนอกเวียกเขตแดนเสื่อมตัวยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นแรงทึนนำผลประโยชน์มาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนเขตดังกล่าวย้อนแนวนั้นการกำหนดและแก้ไขเขตแดนเสื่อมตัวถึงว่าจะมีความเป็นเอกภาพระหว่างแขวงและเมืองติดจอดและหับห้องจากสภาแห่งศาสตร์แล้วก็ตามแต่ยังมีหลายจุดต้องได้เอาใจใส่ในการลงกวดการตรวจจริงและเผยแผ่ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจต่อกับระเบียบการปกครอง โดยเฉพาะบริเวณใดหากมีการสัมปทานโครงการต่างๆยิ่งต้องเอาใจใส่เป็นอันละเอียดเพื่อนำผลประโยชน์มาให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเรียบตามเขตแดนเสื่อมต่อทำมาหากินไปมาหาสู่กันอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบจากนั้นท่านทรายคำสีหานาห้องหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติได้รายงานผลการลงสำรวจและกวดกาพื้นที่ตัวจริงตามแล้วเขตแดนเสื่อมต่อระหว่างแขวงจำปาสักอัตปือและแขวงเสี่ยกงพร้อมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปกครอง3แขวงและ7เมืองก็ได้รายงานเกี่ยวกับข้อสะดวกของยุ่งยากในการคุ้มครองเขตแดนเสื่อมต่อที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนและได้ลงนามบทบันทึกการลงเก็บกำข้อมูลภาคสนามห่วมกันระหว่างกรมแผนที่แห่งชาติกับบรรดาเมืองคือเมืองปทุมพรกับเมืองสนามไส้เมืองปากซองกับเมืองสมัคคีไส้เมืองสมัคคีไส้กับเมืองละม่ามเมืองซานไส้กับเมืองดักจึงตื่มอีกจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสี่ยกงรายงาน
1: อันนั้นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรู้เข้าใจในบ่หลายก็หน่อยเนาะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ภายในนครหลวงวิจันทร์แน่อยู่ภายในประเทศในอยู่ภายในท้องถิ่นเนาะที่ว่าเกิดขึ้นที่ว่าผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ประสานงานได้ซอกคนคั่วแล้วก็นำเอามาเสนอแต่ว่ามีรายการอยากจะมีช่วงข่าวหรือว่าอยากมีข้อมูลข่าวสารอะไรเรียกเปลี่ยนตื่มก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ในมงรัฐการนอกในมงรัฐการทุกๆคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านหรือว่ามีรายการทุกๆท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเขาในการดำเนินรายการในครั้งต่อไปเพื่อว่าเฮ็ดให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็เป็นระยะที่กะเกียมความพร้อมหรือว่าการสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติของพรรคโดยเฉพาะแม่นวันกองประชุมการเปิดกองประชุมกะเกียมเหมือนกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หรือว่าครั้งทําอิฐที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎนี้ในอีกบ่พอใดมือข้างหน้านี่เนาะก็แน่นอนล่ะสื่อมวลชนทุกๆแขนงการบ่ว่าจะอยู่ศูนย์กลางบ่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นก็ได้มีการสร้างขบวนการเพื่อว่าเห็นอะไรให้มันมีขบวนการฟื้นฟื้นนั่นแหละเพื่อว่าต้นรับคำนำรับต้อนคำนำชมเชยกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นเป็นครั้งทำอิฐแต่เป็นครั้งทำอิฐเพื่อว่าจะยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนลาวเฮาให้มันก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ให้มีคุณภาพคนเก่าเนาะมีการปรับปรุงแต่ละระยะไปเนาะทางรายการของเฮาก็ขอแสดงความชมเชยขอแสดงความคำนำรับต้อนของประชุมดังกล่าวที่จะไขขึ้นในอีกบ่พอเท่าใดมื้อข้างหน้านี้เนาะมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจัดลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
5: ตื่มเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเท่าใด
6: ต้มแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
6: ต้มแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
6: ต้มแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่กับต้มแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายประณีตโหตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
13: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสากลที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียปีนี้กรมเลี้ยงสัตว์และการประมงมีแผนจะปล่อยปลาทั่วประเทศให้ได้หลายกว่า72ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบ29ปีแขวงเซกองวาง3ยุทธศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมพยาธิไข่ยุงลายเวียดนามเปิดศูนย์แลกเปลี่ยนค่าขายคาร์บอนทั่วประเทศจีนและเอโรปสร้างกลไกการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสุดท้ายของรายการเชิญท่านรับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่า105ปีแห่งการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างประเทศทันสมัยขับเคลื่อนการพัฒนาโลกต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะประจำครั้งที่3เวทีปรึกษาหารือของบรรดาฝ่ายสนับสนุนการต่อต้านการปฏิบัติในสมัยใหม่ของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่และกองประชุมสัมมนาด้านกฎหมายสากลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธ์รัสเซียระหว่างวันที่24-26มิถุนายนผ่านมาโดยการเป็นเจ้าภาพของพรรครัสเซียเอกภาพมีคณะผู้แทนจากพรรคการเมืองที่เป็นคณะประจำของขอบการหัวมือดังกล่าวและบรรดาพรรคการเมืองคู่ห่วมสังเกตการที่มาจากทวีปอาเซียนยุโรปแอฟริกาและอเมริกาลาตินหลายกว่า20ประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดกองประชุมคณะประจำครั้งนี้ท่านอันเดรกลิโมฟสมาชิกสภาสูงของพรรครัสเซียเอกภาพได้กล่าวเน้นหนักเกี่ยวกับสภาพการสากลในปัจจุบันบรรดาการเคลื่อนไหวผ่านมาของขบวนการและซีให้เห็นถึงความจำเป็นในการเสริมขยายการปัวพันหัวมือของบรรดาพรรคการเมืองเพื่อต้านการเคลื่อนไหวของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่จากนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมโดยยกให้เห็นพฤติกรรมตัวจริงของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ที่พร้อมขยายตัวอยู่ภาคพื้นต่างๆในโลกแลกเปลี่ยนบทเรียนการตอบต้านและหับมือกับผลกระทบของลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ในโอกาสดังกล่าวสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความขอบใจต่อการเสื้อเสริญของพรรครัสเซียเอกภาพและได้ติดราคาสูงต่อกองประชุมดังกล่าวสหายได้ประกอบความเห็นโดยเน้นถึงคุณค่าความเป็นเอกราชและเสรีภาพของรัฐที่มีอธิปไตยซึ่งประเทศลาวได้ผ่านขบวนการต่อสู้อย่างยืดเยื้อยาวนานก่อนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ย้ำคืนถึงความจำเป็นในการรักษาหลักการพัวพันระหว่างประเทศบนพื้นฐานกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัดสหายได้ยืนยันคืนทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายของพรรคก็คือแนวทางการต่างประเทศของลาวในการสนับสนุนการต่อสู้ต้านกับลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่และสุกยูขบวนการเพื่อเสรีภาพของบรรดาชาติให้สืบต่อขยายตัวอย่างกว้างขวางกองประชุมคณะประจำเวทีดังกล่าวเป็นกลไกที่มีความสำคัญในการเต้าโฮมเอาบรรดาพรรคการเมืองในภาคพื้นต่างๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงและกำลังแห่งในการต่อสู้ต้านกับลัทธิลาเมืองขึ้นแบบใหม่โดยมีพรรครัสเซียเอกภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะประจำซึ่งการเข้าร่วมกลไกดังกล่าวนอกจากจะเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนกับพรรคการเมืองในโลก